0: มันถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจําเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับจะต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดํานะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
1: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
3: ด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก4ทีได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
5: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
3: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
6: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลัก ปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
4: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
2: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นกล่นร่ำให้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
13: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
6: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลก ต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JTฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
15: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคกันมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
20: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใด
6: ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
24: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซลาร์เซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังหันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
22: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเวลานั้น
1: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้า ดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
0: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
1: กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
0: ทั้งนี้กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
4: ผมยศยงราชานนท์ประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
3: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
5: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
8: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำอันดับที่หนึ่งก็คือ
9: อุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมไปสงวนน้ำเตรียมแปลงกบก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสงวนน้ำจากเขื่อนลำเปาและเขื่อนบุญรัตน์นะครับในการทุกกิจกรรม
5: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
2: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: ท่ามกลางผืนป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
11: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานสิวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000-1,100 ปีมาแล้วนะครับ
10: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
11: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
10: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติ ที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีก

0: มูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
1: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
0: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
2: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
0: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิชคาดนาครายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
6: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเอง สาม

ารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมอขันติสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ใดปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกข์เป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดี อย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากปรากรำเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจใ ให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสี ขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฎชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอาตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิบทัศในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิต ได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายย่อมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทน จะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอนิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพริกไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุเรียนของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรดังนั้นการให้ความรู้หลักการของทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์รุ่นใหม่ที่มีการผสมพันธุ์กันใหม่นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเงาะที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน15หน่วยงานทางสำนักงานกปร.เองโดยท่านองคมนตรีชลิตภูผาสุขซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกปร.ก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันธุ์ไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายชนาดลสัทธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับเดิมทีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงร.9นะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการเรื่องของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีพันธุ์หลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปครับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มตั้งแต่การที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการศูนย์ของเรามีทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลองกองมีมังคุดและก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลักสายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้แนวในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นพันธุ์พวงมณีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองอยู่ติดริมตะน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการความสงบให้มาพักที่เลือกพักที่ได้ครับศูนย์แห่งนี้นะครับเราได้รับพระกรุณามหาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความกรุณาโปรดเกล้านะครับให้จังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับเลยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีพระราชดำริ กับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์เราก็คือมี2เรื่องคือเรื่องของกระปุกไม้ผลกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนเก้าถวายองค์ในหลวงร.10และองค์สมเด็จพระเทพเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกกับปราบปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงร.9ทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในชุมชนในละแวกนี้ซึ่งพระทานศูนย์ไม้ผลมาเพื่ออย่างที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันศูนย์ไม้ผลก็เติบโตขึ้นมาถึงเวลานี้ก็มีผลผลิตมีทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันในหลวงร.10ท่านก็ยังสืบสารและก็ต่อยอดงานต่อของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยังพัฒนาให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนทุกคนครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์8หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่าร้อยละ85ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลอามคำรัตบัณฑิตนะครับแห่งนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับนี้ทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับส่วนรอบก็เป็นป่ายางนะครับส่วนใหญ่ผู้คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8เนี่ยนะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่6ของตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่แรกอยากจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับก่อนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหาร

0: มาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสานไปนะครับตอนนี้ก็ทางสพ6ก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ครองชีพกันเรื่อยๆมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับก็ได้ศึกษากันเรื่อยๆมานี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับเป็นชีวภาพนะครับก็ลดต้นทุนนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็เป็นสารชีวภาพก็เป็นมหาคุณนะครับอันล้นพ้นนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
1: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,15,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปรรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
11: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโด ยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบะมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
13: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการผีเล่นผีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: กราบน้ำงามพี่เทิดนะที่คอยดูแลควบคุมการเรื่องอเมริกันทุกระบบเพราะว่านั่งอยู่เพียงผู้เดียวฮะเรียกว่าเป็นจอมยุทธ์จอมยุทธ์นี่ไหนคนเดียวนะฮะเพราะถ้าเข้าไปกันหลายคนเวลามีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยเหมือนมีผู้ร้ายเข้ามาตามภาพยนตร์นะฮะโอ้ยต้องไปคอยช่วยคนนั้นช่วยคนนี้นะครับจะเผลอนะเพื่อนไม่ช่วยคนอื่นเนี่ยตัวเองโดนแทงที่ข้างหลังทีนี้นะครับนั้นจะเห็นได้ว่าพระเอกน่าจะเป็นหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งเนี่ยเขาก็มักจะโชว์ให้ดูว่าพระเอกเนี่ยนะครับ ม่ค่อยอยากจะมีใครเข้ามาร่วมกิจกรรมในการที่จะต้องต่อสู้กันโดยบางคนบอกโอ้ยนี่มันคิดแบบนี้ว่าแม้หรือว่าเก่งนะทำคนเดียวจะโชว์คนเดียวไอ้อย่างนั้นก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าการที่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วหมายถึงว่าเขาจะแอคไม่ใช่ฮะมีความยั่วในการทำงานเหมือนกับอย่างเช่นเจ้าหน้าที่นะครับเวลาเขาไปตามสอบสวนหรือไปตามสะกดรอยเนี่ยนะถ้าไปกันหลายคนนึงครับไปกัน 7-8 คนมันไม่สะกดรอยเลยครับนะมันกลายเป็นตามล่าตามหาแหละนะพวกคุณลุงคุณยายก็รู้แก้วเลยเวลารู้ตัวเลยอันนี้ก็อธิบายกันเพื่อความเข้าใจง่ายๆเพื่อจะได้ไม่ฟังเผลอที่จะคุยเพราะผมก็เคยคุยอย่างนั้นโอ้โหแม่รู้สึกหัวนี้รวยจังมันนะไปไหนมาไหนก็ไม่ชวนใครเลยนะคือเขาอยากจะชวนแต่เขาไม่สะดวกนะถ้าเขายังโสดอยู่ก็โอเคมีก็แต่งงานมีลูกมีเมียไงนะแล้วพอเราไปเดินสอยห้อยตามมากมันก็มาที่ดังคางแล้วว่าผมไม่เคยมีเพื่อนซีปึ๊กอยู่คนหนึ่งแล้วก็ชวนผมว่าเจ้าไปนอนคุยกันที่บ้านผมหน่อยสักคืนสองคืนผมว่าเอาดิเอาเสื้ออะไรใส่กระป๋องกระเป๋าไปเรียบร้อยไหมครับก็ไปถึงบ้านตอนย่ำค่ำนะย่ำค่ำแต่นั้นเป็นเยาวชนก็ปรากฏว่าดูสีหน้าของภรรยาเขาเนี่ยครับเขามีแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเขารู้สึกไม่สุขอารมณ์ว่าอยู่ดีๆไปรับใครจะมาทำไมวะคืนนี้นี่กะว่าจะแหมเรื่องอะไรเรื่องมีก้างมันขวางคอเลยแต่ว่าก็ไม่ใจนะไปรู้ว่าเขาไม่ชอบนะปรากฏว่าวันลุกขึ้นเนี่ยผมหิวก็พร้อมกลับบ้านเลยนะแต่เพื่อนมันก็พยักหน้าเลยก็โทษทีว่าไอ้วงนะบอกเขาไม่เป็นไรก็เข้าใจไว้อย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่ควรจะคุยวันนี้ผมนั่งพิจารณาอยู่สองสามเรื่องก็พยายามจะเลือกเอาชนิดที่พอเหมาะพอควรอย่างเช่นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ปฏิเสธว่าโดยระดับนะโดยระดับแล้วเนี่ยนะครับสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีเครดิตน้อยกว่าคนหน่อยนะเพราะคนนี่ถือว่าเป็นเวเนยสัตว์นั่นคือคำว่าเวเนยสัตว์ฟังแล้วโก้เลยนะฮะหมายความว่ายิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั่วไปทั้งปวงจมูกหมากาไก่ช้างม้าวัวควายอะไรก็ตามแต่นะจิ้งเหลนจิ้งจกก็รู้สึกว่าแหมไอ้เหล่านี้มันเป็นคนสำคัญเลยอะเกิดมาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกสัตว์ทั้งหลายก็ลำบากจริงๆจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ลำบากทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าไปทำภาระอะไรเอาไว้นะถ้าไปทำเอาไว้ก็ต้องมีลำบากนะจะลำบากดีลำบากไม่ดีนะก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเลยครับที่ผ่านมานี่เราเห็นสัตว์อะไรก็ตามเลยเราก็จะรังเกียจเดชฉันถึงวันนี้ก็ไม่จะเป็นจะไม่รังเกียจเพียงแต่ว่ามันจะเริ่มชะลอลงไปเริ่มเปล่าๆลงไประดับหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือสัตว์ที่เคยรังเกียจนะครับคนก็พยายามไปเอาสัตว์เหล่านั้นมาฝึกนะฝึกจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะทำกิจกรรมให้เรานั้นมีรายได้ทำให้เรานั้นรอดตายไปได้นี่ครับเยอะสังเกตได้ว่าใครที่ดูพวกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะหรือคลิปก็ตามแต่เนี่ยเขาพยายามทำเรื่องอยู่สองเรื่องโดยที่หนึ่งคือเรื่องของการช่วยดูแลสัตว์ทั้งหลายที่เขาป่วยที่เขากำลังจะถูกกระทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะจะเป็นสัตว์สองฝ่ายที่จะทะเลาะกันและอาจจะถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายนะฮะอันนี้ก็เข้าไปขวางแล้วแต่ว่าเขาจะขวางที่ไหนถ้าเกิดเป็นก็เลยนะการสรุปกันในการจะมีการยิงควันเข้าไปเป็นควันสีชมพูสีเขียวสีเหลืองแต่ละแต่นะทีนี้มาอยู่ตรงที่ผู้ยิงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ฝ่ายนี้นี่จะถอยหรือว่าจะยิงงงๆมาจากฝ่ายโน้นฮะพอควันหายไปตับก็ฟัดกันต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาไวปกติโพชินังปั้งนี่ลิงนี่ไวมากนะฮะ แต่ผมเชื่อว่าถ้ายิงปึ้งก็ไม่ได้ไปยิงอีกระสุนไปโดนสัตว์นะคือให้ตกใจแล้วมีควันก็คงจะถอยแหละที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือผมทึ่งกับการทำรายการเช่นเจอเสือในเสือจะกัดคนไม่ใช่เสือนะครับมาขวางรถเอาไว้บางทีเป็นลูกเสือมาเองบางทีจะเป็นแม่เสือมาเองทำไมครับเพราะเสือมาทำไมเนี่ยเพราะนี่จากว่าลูกของเขาหรืออาจจะเป็นแฟนของเขาเนี่ยหมายถึงว่าแม่เสือตัวเมียหรือพ่อเสือตัวผู้เดินไปกับลูกเนี่ยอาจจะบาดเจ็บอาจจะไปติดกับอะไรเงี้ยถ้าเกิดพ่อแม่ติดกับหรือแม่ไปโดนไปทำยังไงไม่รู้มันก็ไปโดนมัดอยู่ในต้นไม้ดูพยาไม่ได้มีลวดเลื่อนเลยนะแต่มันก็ดึงตัวออกมาไม่ได้มันก็มาตามนะคอยขวางรถอันนี้เกิดที่แต่ต่างประเทศในไทยยังไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่ตอนแรกก็คนก็ว่าเอ้าจะมาขวางทำไมวะแต่ว่าเขาก็ส่งเสียงไปตามภาษาก็ว่าเอ้าแต่ที่ลึกกว่าอย่างก็คือเขาแน่ใจมากว่าถ้าเขาเอารถตั้งมาตรงนั้นในนั้นทิ้งมาตรงนั้นในรถคงไม่หายวิ่งตามเสือวิ่งตามอะไรก็ไปไงนะแล้วไปถึงก็อ้าวแล้วก็ช่วยเต่าก็มีลงมาช่วยแล้วปลาลูมาก็มีปลาวานก็มีนะฮะอันนี้เป็นการแสดงเห็นถึงเรื่องว่ามันอยู่ร่วมกันได้โดยที่รับระวังแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็พอเริ่มเป็นมิตรกันเนี่ยเช่นก็จำได้เนี่ยไม่ยังเสือในสวนสัตว์ก็จะเห็นได้ว่าความน่าจะเป็นใน3ใน4เนี่ยสัตว์จะไม่ทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ผมก็ต้องเว้นไว้1ใน4เพราะคุณแวร์สอนว่าคือสัตว์หน้าขนแล้วก็ตกถ่ายว่าไงสัตว์หน้าขนคนหน้าไม้ก็อย่างสมัยก่อนสมัยโบราณนะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ได้ยินเขาพูดกันบ่อยอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาแค่สัตว์หน้าขนพอว่าอย่าเชื่อมากเพราะเคยมีเหมือนกันที่ประเภทเลี้ยงไว้ดีๆนะครับแล้วพอถึงเวลาขึ้นมาก็งับเราเฉยเลยกินเราเฉยเลยก็มีเหมือนกันต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่นั่นก็เป็นการที่เห็นว่าแม้จะเป็นสัตว์ร้ายก็สามารถพัฒนาได้ใครจะเชื่อเลยครับว่าสุนัขสมัยก่อนนะครับมากินกันในกระมังหรือแอบกินอะไรก็ตามแต่สมัยนี้เนี่ยไปคาบกระมังเนี่ยมาเข้าแถวไอ้นั่นก็เป็นตำรวจหรือทหารเลยเขาฝึกไอ้นี่พี่ก็ขอชื่นชมครูฝึกเหมือนกันนะที่ทำให้สุนัขกลายเป็นท่านสุนัขกันที่มียศกับเขาด้วยนะฮะในเวลาพอถ้าสุนัขสิ้นชีพิทักษ์ใสเป็นหนึ่งท่านนะครับโอ้ยคนก็เป็นพวกเรียกว่าคู่หูนะครับบัตตี้นี่นะต้องให้เลยกอดเกิดเลยกว่าจะเข้าสู่ที่ฝังศพอะไรก็ตามแต่หรือถ้าเกิดว่าผู้ฝึกเป็นคนไปซะเองเดชะแล้วนะครับท่านสุนัข ก็มานั่งน้ำตาร่วงแต่ผมอยากให้สังคมโลกมีความเป็นห่วงในอย่างเงี้ยในเชิงบวกไม่ใช่อยู่แยกอย่างได้น้ำมันเขาแล้วก็ไปเอาเขามาอย่างนี้ผมถือผมไม่โอเค ผมไม่ได้ชื่อใครนะผมพูดแต่เพียงว่าอยู่ๆก็ไปเอาของเขามาเนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ใช่มนุษย์อ่ะนะผมว่าเผลอคนก็ต้องแพ้จะไม่ใช่ด้วยครับไปเพราะเราเข้าใจคลาดเคลื่อนผมพูดอยู่หลายครั้งเลยว่าเราคิดแค่เครื่องว่าเวนิยสัตว์คือผู้ที่แตกฉานแล้วไม่ใช่เวนิยสัตว์หมายถึงสัตว์โลกที่สามารถจะสอนง่ายกว่าสัตว์อื่นๆทั้งหลายแต่พอผ่านมาเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นว่าต้องเยี่ยงจริงนั่นโน่นนี่ก็ตามแต่สัตว์โลกที่เป็นคนไงนะกลายเป็นสอนยากนะจะไปสอนหมาไปสอนง่ายแต่ถ้าจะไปบอกเขาเราบรรยายบอกว่าเราควรจะระวังตัวนะอย่างน้อยเราควรจะไอหมาบ้างนี่ไอเด็กก็ต้องเคืองเอาแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ดูทางดูคนซะหน่อยหนึ่งไอที่ผมพูดแบบกลางๆทั่วๆไปก็เลยไม่ได้ว่าใครเฉพาะเจาะจงนะผมเนี่ยขอเล่าอีกทีว่าหลายปีก่อนนู้นนะพอ ไปทำธุระเสร็จยังไงครับผมก็ให้คนขับรถผมเนี่ยขับรถไปตอนค่ำแล้วไปทำอะไรครับไปเล่นไอ้สนุกเกอร์นะผมเล่นเกมกระเป๋าครับเล่นดุน้ำก็เจอแค่แทนขาวไปโดนแดงก็ดีใจแล้วเอ๊ตาไม่เหลือเลยเออโอเคโดนแล้วเว้ยอันนั้นก็เห็นคือคนที่เก่งกว่าผมนี่ดีเยอะแต่ผมไปเล่นด้วยความสุขนานปรากฏว่าพอเล่นเสร็จตีสองแล้วนะครับไอ้ตอนสักประมาณสองสามทุ่มเนี่ยนะตีสองเนี่ยโอเคต้องกลับบ้านได้แล้วนะไม่งั้นมันจะลิบอะไรมากไปหน่อยคนขับผมก็ถอยรถผมนั่งอยู่ในรถแล้วเสียงดังเฮ้ยเหยียบหมาเว้ยโดนตรงไหนไม่รู้นะบอกเดินหน้าออกไปใหม่กลับไปใหม่แต่ผมจะโงกดูเปิดดูโอ้ยทับหางแม่หมามีลูกหมาอยู่ด้วยนะครับสามสี่ตัวประมาณเนี้ยนะพวกเขาก็ตั้งท่าจะนะเริ่มจะขับรถกลับมาบอกนี่หยุดก่อนทำไมจะบอกนะหยุดก่อนอาจารย์หยุดทำไมบอกหยุดก่อนเหรอแหมมันสักถามด้วยกับผมนี่เป็นผู้ต้องสงสัยผมก็ลงไปครับลงไปทำอะไรครับผมไปกราบแม่หมาที่จะทุบไปไหว้แม่หมาแล้วถึงก็ยกมือไหว้เลยบอกขอโทษนะที่รถของผมเนี่ยมีส่วนทำให้ท่านเจ็บผมเลยเป็นคนนั่งคนขับเป็นคนถอยมาทับหางเจ็บแหลกกระดูกกระเดิมหรือเป็นยังไงบ้างนะแกพูดอย่างนี้นี่มันก็ไม่ได้แปลว่าผมดีคนเดียวแล้วเขาขับไม่ดีแต่ความจริงก็คือว่าการใช้รถมันต้องดูไม่จำเป็นว่าจ้องเป็นหมาแล้วมันเป็นลูกของเราเองเนี่ยผมเจอข่าวหลายข่าวที่พ่อหรือแม่ถอยรถก็ถอยไม่ได้ดูลูกเลยนะครับลูกก็มาโอ้ต่อก็มาแล้วเดินตกเป็นตกเจ็บเป็นพ่อก็ถอยโครงเข้าไปลูกตายอันนี้เรียกว่าซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามนี่คือเด็กมันซุ่มซ่ามแต่เอาอะไรกับความซุ่มซ่ามของเด็กล่ะคือต้องเป็นความไม่ประมาทของพ่อหรือแม่หรือของคนขับรถถอยรถเดินหน้าเนี่ยอันนี้คนขับผมเลยจะต้องถอยเลยคือกูคิดว่าที่นี่มันมีหมามั้งก็คิดได้แต่ให้ดีดูดีกว่ามาดูดีกว่าผมก็แบบเนี้ยบอกว่าขอโทษนะจริงๆเนี่ยผมก็เป็นห่วงตรงที่ว่าไม่รู้กระดูกหักไหมถ้าเป็นกลางวันเนี่ยผมจะให้คนเนี่ยช่วยกันมาอุ้มไปที่คลินิกสัตวแพทย์เดี๋ยวจะให้ก็ดูแลให้แต่นี้มันดึกแล้วปีสองนี่มันไม่มีใครเปิดร้านแล้วไม่มีใครเปิดสำนักงานแล้วก็เอาไปลำบากเอาเป็นว่าบุญกุศลที่ผมทำไว้ทั้งหลายนี่นะขอท่านจงหายป่วยโดยพลันโดยพลันนับแต่เวลานี้เป็นต้นไปแล้วค่อยๆเรียกว่าจากเจ็บปากเจ็บน้อยจนทั้งไม่เจ็บกระดูกกระที่เหมือนเดิมเถอะนะหนึ่งก็ขอโทษสองบุญผมขอช่วยท่านจงมีที่อยู่ที่กินมีความสุขสบายนับแต่เป็นต้นไปขอให้ไม่มีใครเข้ามาอุปกรณ์เบียดเบียนไม่มีใครเข้ามาว่าร้ายด้วยความบังคับนำการบรรยายทั้งสิ้นขอให้ท่านจงมีอาหารการกินที่เหมาะสมอุดมสมบูรณ์จนเดินทางไปไหนก็ตามก็ขอดูไปดูความสวัสดีขอให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผมมีก็ขอให้ท่านสุนัขแน่จงเดินไปดูความสุดีนั้นด้วยผมทำความดีก็ตามแต่ก็ขอประมาณว่าก็ขอให้เขามีแล้วผมก็บอกว่าขอโทษนะถ้าผมเป็นคนถอยเองผมก็ไม่ได้ใจว่าโดนไม่โดนเลยนะอาวุธไม่ได้ตั้งใจยังไงก็ตามก็ดูแลลูกให้ดีๆก็แล้วกันแล้วนับแต่นี้ต้นไปบุญกุศลของผมขอให้คุ้มครองทั้งแม่และลูกไปตลอดผมไปก่อนนะสวัสดีแล้วผมก็ไหว้ขอโทษอีกครั้งเดินขึ้นมาเนี่ยคนขับมองหน้าผมว่าไอ้นี่ลูกพี่เรามันบ้าแล้วมันไหว้หมาผมถามจริงเถอะไอ้คนที่ขับเนี่ยนะถ้าเป็นคนขับรถผมเนี่ยนะ ถ้ามันไปเดินเล่นในป่าเนี่ยนะการท่องเที่ยวในป่าเนี่ยจะเป็นป่าขนาดจะเป็นไปที่ไกลๆจะเป็นที่ใกล้ๆกรุงเทพแต่ไปที่เมืองกลางหรือไปที่ไหนอ่ะก็แล้วแต่นะครับเวลาเดินก็มาในกลางป่าจริงๆเนี่ยเดินกันสัก 6-7 คนมันก็ยังรู้สึกแหมมองซ้ายมองขวาเลยอ่ะยิ่งค่ำๆไปยังไม่ถึงเต็นท์นี่รู้สึกวูบวาบวูบวาบกันแหละแล้วถ้าเกิดหลุดไปคนเดียวหรือ2คนเนี่ยแล้วมีหมาก็ตั้งหลายตัวหมาแค่เดินมาดูก็ดุมยิ่งกว่าว่าใครวะใครวะแล้วจะเกือบเริ่มแหมคุกคักจริงนะครับคุณจะวิ่งตอนนั้นเลยเหรอคุณวิ่งร้อยเมตรใช่ไหมถึงเป็นแค่วิ่งได้เลยเนี่ยนะแต่ถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาก็จะยังไม่กล้าขยับนะจะทวีบีชัดเจนก็ถามเหอะถ้าเกิดเขาตัวใหญ่และตั้งท่าจะมางับเนี่ยจะพูดกับเขาดีๆยกมือไหว้เขาเลยนี่นะแบบบอกขอโทษนะที่เข้ามาในพื้นที่แล้วมันได้การรบกวนกับท่านสุนัขทั้งสองที่เข้ามาเนี่ยมาเพื่อที่จะไปเก็บข้อมูลเพื่อไปบอกคนในสังคมว่าป่านี้ร่มเย็นทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงได้อยู่เย็นเป็นสุขจะมาเก็บภาพไม่ได้คิดจะมารบกวนกันทั้งสองหรือใครเลยไม่กระทั่งถึงสายประสาทไม่กระทั่งจิตวิญญาณทั้งปวงจะมีเทวดาอยู่มีจิตวิญญาณอยู่ก็ตามเนี่ยไม่ได้มารบกวนดังความใครแม้แต่น้อยขอให้ท่านกับเราเป็นที่เกินเถิดท่านเชื่อไหมครับว่าพระก็ดีใครก็ดีที่เข้าป่าเนี่ยก็พูดกับเขาเพราะอย่างนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วก็น่าประหลาดใจที่สัตว์ทั้งนั้นนั้นนี้เนี่ยเข้าใจเหมือนจะเข้าใจอ่ะหยุดนิ่งกึ๊กปั๊บสักครู่ก็หันหลังกลับผมได้บรรยายกับพระมา36 ปีเราไม่คิดการตอบแทนไม่เอาทางวัดแนวทางพระเนี่ยได้เจอพระจะไปทุรวงควัดเนี่ยคุยผมฟังบ่อยมากเลยว่าเคยเจองูจงอางนะแต่ว่าอย่างหลวงพ่อท่านนั้นเนี่ยท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนกันแหละว่าจงอางมาปั๊บเลยครับรู้เลยว่ามาแล้วท่านก็มีเหมือนกับคล้ายๆถาดอาจจะเป็นถาดเล็กๆนะเป็นสีมันก็สีเงินจับขึ้นมามันก็เป็นส่งไฟแล้วบอกอ้าวมาทางนี้เลยลูกผมบอกหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นเลยบอกใช่อาตมาไปดูทุลุกวัดเนี่ยเจออย่างนี้แหละนะไม่เฉพาะแต่งูจงอางหรอกอาตมาเพราะมันนะผมไม่น่าเชื่อเลยครับว่างูเนี่ยเขาเลื้อยตามแต่ไม่ได้ทำอะไรพระเลยอ่ะทำทำไมเพราะจิตกับจิตมันรู้กันอยู่ว่าไม่ได้เป็นศัตรูนั่นจริงอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเป็นมนุษย์จะเป็นแค่คนเนี่ยเพียงแค่สัตว์ที่สามารถสอนง่ายกว่าสัตว์อื่นๆเท่านั้นจะเป็นมนุษย์แต่เมื่อจิตเนี่ยมีความสะอาดจะถึงขั้นสะอาดสว่างสงบเนี่ยก็คงจะเออร์เรอร์แล้วนะเพื่อนึกจากว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นเรียกว่าผู้บรรลุแล้วนะแต่ถึงยังไงก็ตามเลยนะก็ยังวางตัวให้มันรู้สึกว่าเป็นมนุษย์หน่อยนะเพราะมนุษย์นี่อยู่ที่ว่าจิตเป็นสำคัญนะผมก็เคยพูดหลายครั้งว่าจิตมันที่อยู่3อย่างใจนี่คือหัวใจเนี่ยมันเต้นตุ๊กๆๆๆนี่ครับก็เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเป็นคลังหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับสําหรับการเจ็บแล้วก็เลือดก็วิ่งไหลผ่านแต่ว่าถ้าพอเป็นจิตเนี่ยนะครับมันเป็นนามธรรมที่อธิบายยากยากถ่ายรูปมันก็ยากยากแต่ถามว่ามีจริงหรือเปล่ามีแน่นอนมีแน่นอนแล้วจิตมีอะไรที่สามอย่างเป็นอย่างน้อยจริงๆนึกว่าขนาดนั้นครับหนึ่งก็คือจำคือรับปั๊บอะไรมากระทบมานะครับจะรู้เลยอ๋อนี่ค่ะอ๋อนี่คนไอ้นี่นิสัยดีไอ้นี่กวนนี่หว่าไอ้นี่นะสองนะครับพอจำเสร็จนี่ก็มีการจดคือบันทึกไว้เลยจำและจดในต่อเนื่องกันเลยเก็บไว้แล้วสามนะครับถ้าเกิดว่าคนคนนั้นจัดตัวนั้นอะไรก็ตามสิ่งนั้น ข้ามาแล้วบอกเอ้ยดอกเริ่มนี่ว่าไอ้หมอนนั่นนี่ว่าเนี่ยนะที่มาอยู่ที่ว่าบวกหรือลบอ่ะเข้ามาแล้วแสบไม่แสบเข้ามาแล้วหน้าครบไม่หน้าครบอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมเพิ่งอ่านเมื่อวานเนี่ยว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งผมก็ตอนได้ดูชื่อท่านแต่ผมอ่านที่ท่านประลบเอาไว้ท่านบอกว่าถ้าเพื่อนเราคนใดคนหนึ่งนะเห็นเราได้ทำงานทำกิจอะไรก็ตามแล้วออกมาดีแล้วเพื่อนของเราก็พยายามที่จะทำเรื่องด้วยกันเพื่อให้ดีกว่าเราเนี่ยคนแบบนั้นเนี่ยอยากไปคบบางคนมันคิดทำไมถึงอยากไปคบว่าอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มโทษนะฮะปูดังก็อะไรนะก็บอกเริ่มเดินตามเท้าเดินตามรอยนะพระเอกเดินไปก็มีรอยรองเท้าหรือรอยเท้ากับพื้นดินอันเดียวไปเดินตามมั่งไหนครับวัดรอยก็เลยไปวัดรอยเท้าอันนี้ผมก็จำเลยครับแหมรู้ไหมเกิดเนี่ยยังนะที่ผมเนี่ยดินนั่งอยู่ในฐานีเนี่ยนะครับก็ทำโน่นเก่งนี่เก่งผมพยายามไหมโอ้โหไม่ใช่พี่เพื่อนเก่งคนเดียวหรอกผมก็เก่งแต่ผมสู้ในเก่งเงียบๆนะผมก็ไปฝึกอยู่ทั้งผมทำได้เป็นเหมือนกับพี่เพื่อนทำนะแล้วจะเกิดว่าผมเก่งกว่าไปสักสองรายการนายพี่เพื่อนทำอยู่ทั้งหมด30รายการหมายถึงว่าอุปกรณ์เครื่องมือนะผมทำไป32พอเจอพี่เพื่อนมาสวัสดีพี่เพื่อนเออผมจบมาแล้วเหมือนกันของคอมพิวเตอร์นี่ทำอยู่ได้สิบใช่ไหมผมทำได้ในสามสิบใช่ไหมผมทำที่สองแล้วอันนี้มันเกียร์ทับมาแล้วเนี่ยเกียร์ทับอย่างนี้เนี่ยมันชักจะเริ่มก็เรียกว่าดูหมิ่นหน่อยๆนะเริ่มต้นดูหมิ่นหน่อยๆนะแล้วบางคนที่ชอบพูดเล่นอย่างนี้นะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นก็นะครับก็จะเผลอคิดว่าอันนี้ลามตามเหมือนกันจะเหยียบรอยเท้าจะวัดรอยเท้าใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจุกจิกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความละเมียดละไมว่าทำแบบไหนบวกแบบไหนลบมันอย่างสัตว์นะครับอย่างฮิปโปไปเตอร์มัสเนี่ยท่านจะคิดว่ากระจกไม่ใช่นะครับไม่กระจกนะฮะเพราะว่าฮิปโปไปเตอร์มัสเนี่ยฮิปโปเนี่ยเขาคือผู้ที่คอยทั้งป้องกันและพัฒนาอะไรเลยครับตัวอะไรสัตว์พัฒนาเป็นไงเอ้าทำไมจะไม่เป็นล่ะมาดูนกเลยครับอย่างสามารถที่จะไปเอาจะเป็นอะไรพวกใบไม้ก็ดีพวกหญ้าก็ดีมาทำเป็นรังได้เลยเขาก็มีไอเดียเขาว่าเขามีหัวเขาแหละชนิดโปรนะครับตัวผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมฮิปโปอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างจะเสียหายน้อยมากส่วนอีกท่านนึงก็คือปาโรมานี่ก็ตั้งมีวันนามเชื่อไม่ใช่นามตั้งชื่อใหม่กันหลายชื่อผมก็ไปดูเสร็จผมก็เลยลงตั้งบางว่าอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรมัดฉาใช่ไหมคือปลาแล้วไงนะครับก็กิจกรรมสังคมเราเนี่ยเวลาคนไปช่วยนะครับโดยไม่เอาค่าตอบแทนช่วยนั่นช่วยนั่นช่วยนี่ด้วยจิตอาสาดังนั้นปรมานะครับก็เป็นมัดฉาจิตอาสาทำไมคนตกในน้ำหมาตกในน้ำอะไรต่างๆนะครับปรมามาช่วยปรมาไม่เคยทำร้ายสัตว์อื่นไม่เคยทำร้ายคนแม้แต่น้อยยูเว้นแต่มีใครไปทำก็ก่อนเขาก็ต้องต่อสู้มากันตัวนั่นเรื่องหนึ่งผมจึงไม่ชอบกับญี่ปุ่นบางคนบางกลุ่มที่ไปตามฆ่าปาโรมาแล้วเอามากินมาขายนี่นะครับถ้าถามผมเนี่ยผมก็จริงๆนะขอโทษนะดักซบจริงๆเลยนะคุณไม่มีหากินถึงขนาดที่ต้องไปฆ่าปาโรมาเลยเหรอก็ไม่เกิดมาคุณไม่รู้เลยว่าปรมานั้นเป็นผู้มีบุญคุณแก่สัตว์โลกคือคนเนี่ยเยอะมากถ้าคุณก็ไปฆ่ากันเอามากินมาแกงมาขายมาแล้วพวกคุณเนี่ยมันเยอะไปหน่อย นี่ยมันเรียกว่าอะไรคือมันเองช่วยหรือเกินจริงๆอ่ะใจดำอ่ะอย่างนี้เป็นอาทิไหมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บนะครับถ้าเกิดเราไปคุณกับเขามากเนี่ยเราก็จะเครียดเองพอเราไปคุยมากไปด่าเขามากเขากลายเป็นเอ๊ะเราแช่งเขาดีกว่าบาปปฏิตัวเราอีกยังไม่จะมากก็ตามแต่นะครับก็ต้องค่อยๆระมัดระวังไปผมเวลาไปดูในเฟซบุ๊กก็ดีในไลน์ก็ดีนะครับมันก็จะมีการส่งภาพพระมาบ้างส่งอะไรตัวไม่ไรที่น่าสนใจก็มาเนี่ยนะครับถ้ากรณีเป็นของสายพระก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และก็สะอาดเราก็จะพูดด้วยความเคารพระมัดระวังและถ้าเกิดว่าท่านได้ให้ผลร้ายเนี่ยเราก็จะพูดคำว่าสาธุผมได้เป็นนักบรรยายมา46ปีแล้วผมก็บรรยายสวดของพระพรีมา36ปีแล้วผมเป็นนักเขียนอ่ะผมเป็นนักเขียนแห่งเรียนตามกระแหมฮะมาถึงเขียนได้ตังค์เลยนะครับเขียนมุกได้มุกละ5บาทสมัยนั้นปี2517นะ2517เนี่ยตอนแรกผมเคยอยู่ในรามกำแหงก็ยังวงเวงนะครับจากสงครามมาที่นี่ผมจะทำตัวยังไงวะพอขึ้นปี2518นะครับเริ่มเราก็น่าจะใช้ความคิดที่เรามีอยู่เนี่ยหาตังค์เอาไว้กินขนมขึ้นรถเมล์อะไรได้นะปรากฏว่าผมก็ไปนั่งเรียบเรียงมุกคิดเองบ้างนะครับไปจะงอดูของฝรั่งก็บ้างอะไรบ้างนะครับมาแผนใหม่มาทำใหม่อะไรก็ตามแต่ประสบการณ์ก็ตามนะครับมาเขียนแล้วก็ไปเสนอเขาก็ให้หนึ่งเรื่อง5บาทซึ่ง5บาทสมัยนั้นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ผมส่งไปเลยครั้งนี้ก็บอกเอาไหมครับ5เรื่อง7เรื่องเลยนะคุณสุรวงศ์ผมก็ส่งเลยครับไปเรื่อง5บาทนะครับส่งไป5เรื่องก็ไป25ใช่ไหมส่งไป7นะครับมันก็มากขึ้นก็เข้าใจเหมือนกันนะผมก็เลยมีตังเอาไว้กินขนมอะไรเงี้ยนะครับที่เล่าเงี้ยมีอะไรนะครับเพียงจะบอกว่าผมก็เลยเวลาคุยกับในเฟซบุ๊กอะไรก็ตามแต่นะครับเขาก็บอกอ้าวก็ใส่สาธุกันไปด้วยผมก็ใส่มาเรื่อยใส่มาเป็นปีๆแล้วคิดไปคิดมาผมก็เป็นคนชอบแข็งชอบสลับการใช้ถ้อยคำเพราะว่าแม่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยพี่เพื่อนกับท่านพี่เพื่อนนะช่วยจำไว้ด้วยบอกเป็นเพื่อนหน่อยว่ามีคำอีกคำหนึ่งที่ควบคู่กับคำว่าสาธุแต่ผมไม่เคยปรากฏว่ามีใครพูดพระอาจจะพูดแต่ไม่ได้บอกนะเพราะว่าพระก็จะพูดแต่อยู่ในวงพระไอ้ขันจะมาบอกในสังคมก็แหมคำสิกุลิจิการโอ้อวดก็ไม่ได้ท่านเลยไม่ได้พูดหรือไม่กับประเภทท่านอาจจะไม่ได้ดูในจุดนี้เพราะนี่จากว่าไอ้227ข้อเนี่ยก็มึนแล้วฮะและการจะไปเทศแต่ละครั้งโอ้โหมาต้องค้นมันยังแหละแต่ผมในใจไม่ค้นคำว่าสาธุว่ามันมีอะไรที่มันซับซ้อนอยู่ไหมผมก็ค้นเลยครับนะจะเรียกว่าไปดูรากหรืออาจจะดูว่าเป็นคู่หูอ่ะเป็นบัดดี้ด้วยกันได้ไหมผมสลับกันนะครับสาธุเป็นสุธาสาธุเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกราบเท้าทุกท่านเลยนะท่านช่วยฟังให้จำแม่นๆนะสาธุนั้นแปลว่าดีแล้วแปลว่าชอบแล้วแปลว่าประเสริฐแล้วคือสาธุเป็นการกล่าวสรรเสริญกันเลยว่าที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันดีจริงๆอ่ะนะมันล้ำเลิศมากเลยเราไปเสียแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยคนอยากได้มานานแล้วหรือไม่อยากได้แต่เห็นแล้วเนี่ยมันโอเคมากคือชอบแล้วอ่ะเหมือนเอากระถางใส่ดอกไม้ด้วยเป็นดอกไม้จิ้มประเภทบอกเป็นมงคลอีกและสวยอีกนะโอ้โหมันล้ำเลิศมากมันชอบจริงๆเลยอ่ะดีแล้วเลยที่ทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยสาธุนี่แปลว่าดีแล้วชอบแล้วไปเสียแล้ว เราทั้งหลายแสดงความเห็นชอบนะมีเปล่งวาจามาประกอบว่าอนุโมทามิประกอบอนุโมทามิแปลว่าอะไรครับแปลว่ายินดีด้วยนะช่วยรับรองการทำความดีจึงมีจริยสร้อยอันนี้ไม่มีอยู่ในถ้อยคำที่เขาใช้นะครับผมดัดจริตของผมเองเนี่ยเพราะนอกจากการทำดังกล่าวนี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยจริยะก็จริยะไปนะครับสร้อยก็สร้อยจะเอามาใส่กันปั๊บจริยะสร้อยนั้นแปลว่าจริยะนั้นนะครับวิธีการการกระทำให้มันดีงามจะเป็นกองทำเลยนะไม่ได้เอามาเยอะเอามาเป็นดอกสร้อยที่เรียกว่ากิมมิกกิมมิกทั้งหลายนะครับพูดแล้วครับก็มีสำนวนไปหนึ่งวัดสองวัดเขายิ้มบ้างเขาฮาบ้างนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องเด็กในจริยาสร้อยก็เลยคำที่ผมแต่งเองเพราะการเขียนในบทความถ้าทำไปแบบจืดๆมันจะฟังเลคเชอร์เนี่ยคนฟังก็กลัวสึกจะง่วงกระบังเริ่มมีอะไรที่มันแปลกๆถ้าคำแปลกๆไม่เคยได้ยินเลยขอฟังกันหน่อยก็แบบไม่จัดไหนไม่แปลกอะไรโอ้น่าสนใจดีจะไปคุยกับเพื่อนบ้างอย่าไปถามเพื่อนรู้เปล่าเฮ้ยเรารู้นะเว้ยในคนใดก็ชอบแง่ดุกหนาเนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้กลับไปทับถมอะไรถึงขนาดนั้นนั้นก็มีจริยาสร้อยไว้บ้างก็ดีบอกมีจริยาสร้อยห้อยตามมาด้วยว่าไอ้คำว่าอนุโมทโทษขอกรรมาถ้าคำว่าอนุโมทามิก็หมายถึงยินดีด้วยนะก็ถือเป็นจริยาสร้อยห้อยตามมาเพราะมีอะไรนะครับขอให้สมบูรณ์ปากนั่นก็สมบูรณ์ปากนะแม่ดีจังขอเป็นจริงตามนั้นนั่นระดับสร้อยที่สามารถจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นเนี่ยได้เป็นระดับสร้อยนะฮะด้วยความรวมก่อนนะครับเฉพาะโยนาที่หนึ่งเนี่ยภาษาทุบเลยว่าดีแล้วชอบแล้วประเสริฐแล้วเราต้องหาแสดงความเห็นชอบจึงเปล่งวาจาประกอบว่าอนุโมทามิอันหมายถึงยินดีด้วยช่วยรับรองการทำความดีจึงมีเจริญสร้อยเพิ่มเติมห้อยตามมาด้วยว่าขอให้สมผลปากนะขอให้เป็นจริงตามนั้นเลยนะลำดับต่อมาอยู่หน้าที่สองผมเพิ่งเขียนส่งฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาโพสต์เข้าไปในสื่อของเขานะครับไปที่เรียบร้อยการแสดงความเคารพของเราทุกคนด้วยการกล่าวสาธุจึงเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยรู้ว่ากราบขอโทษทั้งประเทศเลยนะคนส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าในอ่านได้ดูได้รู้แต่คนส่วนหนึ่งทำงานกันยุ่งไปหมดเลยนะครับก็เลยจะมานั่งดูคำนู้นคำนี้ก็อาจจะไม่มีจังหวะที่จะไปฟังก็ไม่เป็นไรครับบอกสาธุจึงเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แปลว่าบุญที่สำเร็จจากการยินดีในบุญของผู้อื่นนั้นนะอันนั้นก็คือบาลีปัตตานุโมทนาใหม่แปลว่าบุญที่สำเร็จจากการยินดีในบุญของผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นพีเตอร์บอกพีเตอร์เป็นพระเอกไปเลยนะฮะพระพีเตอร์ไปบวชเนี่ยนะครับคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยถึงไม่สาธุเนี่ยก็ได้บุญไปมหาศาลแต่ถ้าเป็นผมซึ่งไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้อยู่ในวงในที่บุคคลอย่างเช่นนี้เป็นพ่อกับแม่เนี่ยนะไม่ได้เป็นลุงเป็นอะไรกับเขาเนี่ยนะครับถ้าผมไม่สาธุผมไม่ได้บุญก็ถือว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นที่ชัดเจนว่ามีมุทิตาจิตคือจิตที่ยินดีผมก็สิ่งเหล่านี้ครับจริงๆเอาไปคุยแล้วนี่มันก็เพลินอาจจะไม่ได้ฮาขำพิ้งแต่มันเพลินมันเลอะแล้ววันหนึ่งที่เกิดมีใครไปคุยแล้วเกิดเราขายของเนี่ยก็มาคุยแล้วก็บอกไอ้คำนี้มันคืออะไรครับแล้วบอกว่าป้าครับผมขออนุญาตนิดแต่พอดีผมไปฟังมาก็เลยได้ยินผมไม่ได้ไปเรียนกับใครก็พูดกันคือจะบอกไอ้ผมได้เรียนมาแล้วป้าไอ้นี่ครับป้าเมืองอุตส่าห์ฉันโง่ใช่ไหมบางคนน้อยใจง่ายเฉยเลยแล้วก็ทำอะไรเงี้ยครับไปคุยได้นะสาธุจึงเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แปลว่าบุญที่สำเร็จจากการยินดีในบุญของผู้อื่นดังนั้นการทำความดีอะไรก็ตาม เราสาธุไว้นะอนุโมทานิไว้เราจะได้ราศีของเราก็ได้เองเพื่อบารมีอ่ะจะเป็นราศีถึงความเปล่งปลั่งแหมจะมีหน้าตามีราศีอะไรนะครับถ้านอนบ่อยนอนดึกมากนะครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูว่าเป็นสีอะไรนะขึ้นมาสีมันเดิมไหมว่าสีมันสักจะบางๆไม่รู้จักว่านอนเอาตีสามอะไรต่างๆนะครับคงเป็นกันเยอะเหมือนกันแหละผมก็เป็นเหมือนกันก็ทีนี้เนี่ยบอกผมจึงไปเขียนนะเอาไว้แล้วก็ไปแปะไว้ใน Facebook เหมือนกันนะครับว่าขอประธานอนุญาตสำหรับคำว่าสาธุเมื่อกี้ที่พูดวันนี้เรื่องสาธุนะสาธุสาธุสาธุมาอีกคำหนึ่งมาจากไหนเขามีอยู่แล้วแต่คนไม่เคยได้ไปดูผมก็มาคิดอีกทีว่าเอสาธุเนี่ยถ้าผมสลับเป็นสุธาได้ไหมเพราะผมเคยพูดคำว่าอาธิอาธิมันแปลว่าอย่างเช่นนะเอาอังสะอาทอฐานสะอีเนี่ยอาธิอาธิจึงมีอาธิเช่นอาธิเช่นเนี่ยอาธิเหมือนกับแล้วก็คือความหมายอย่างนั้นแหละอย่างเดียวกันเนี่ยคือมาต้องแปลว่าอย่างเช่นเหมือนกันเนี่ยทีนี้ผมพูดอาธิสกุลในใจแล้วทำไมอีทานอะไรวะแล้วอารมณ์ผมก็แข็งๆนั่งคิดเล่นๆอีทานนะครับไปเปิดดูรากศัพท์โอ้โหครับเป็นเอ็นที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะครับจากส่วนบนนะครับเลี้ยวลงไปที่ขาบ้างไปที่กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมีเอ็นมีเยอะนะครับแต่หนึ่งในหลายเส้นของเอ็นเนี่ยในอยู่ในร่างกายเราเนี่ยชื่อว่าอิทาผมก็จะมานั่งดูว่าแล้วตรงสาธุนี่ถ้าคิดเป็นสุธาเนี่ยแปลว่าอะไรไปดูเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็ลงสุธาเนี่ยนะครับนะสุธาแปลว่าน้ำอมฤตนั่นเจ๋งเลยอ่ะสุธาคือน้ำอมฤตครับไม่กระจอกอยู่แล้วนะครับแปลว่าอาหารทิพย์โอ้ครับไม่ใช่เป็นโก้ธรรมดานะครับนี่มันต้องเป็นการอธิบายเลยว่าหมายถึงอะไรมีหน้าเลยครับพูดรู้ดีกับผมเนี่ยซึ่งเคยสนิท กันมากนี่คนไม่ตั้งชื่อให้สุธานะแต่ผมไม่เคยถามกันว่าเปลว่าอะไรเนี่ยครับในการมากนี่ก็รำคาญนะลงสุธานะครับเปลว่าน้ำอมฤตน้ำอมฤตเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขากวนเกินกันบนสวรรค์ชั้นฟ้านะมีพระมหาเทพมาจะเป็นพระนารายณ์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงดำเนินการนะครับเป็นสิ่งที่มีรสโดยธรรมเสมือนอาหารทิพย์ย้อนอดีตสามผมจึงเอามาเป็นเกี่ยวกับเช้านี้ผมมีความผูกพันทางใจแต่ไม่ได้ไปกราบนะครับเพราะรู้จักอยู่กันไกล

เทพอ่ะจากพระธรรมดาเสนอมาด้วยความที่ท่านขยันบำเพ็ญเพียรทำความดีมาตามลำดับนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ได้สักดีในได้สักเป็นมหาเทพท่านพระเทพหลวงปู่มหาศิลาครับสาธุอนุโมทนานมัสการวันถามีว่านะครับผมจะบอกว่าผมขอโอกาสแสดงมุทิตาจิตถวายแด่ท่านพระเดชพระคุณท่านพระเทพหลวงปู่มหาศิลาเพื่อถวายความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้รากฐานของพระอริยสงฆ์ท่านจะเอาออกมากกว่าเอาเข้านี่เป็นคำที่พระพูดเป็นคำที่อาจารย์ผมพูดบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามก็เธอบวชนะมีผู้ใดเอาของมาประเคนนี่นะอย่าไปเก็บหอมรอมริบเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนะควรจะเอาไปแจกจ่ายนะไม่งั้นมันจะเกิดกิเลสมากขึ้นจงเป็นผู้ให้ซะมันจะได้บรรเทากิเลสหรือกิเลสค่อยๆล่อยแล้วก็ไม่มีเลยเพราะไม่มีกิเลสจิตมันสะอาดสว่างสงบได้ท่านหลวงปู่มหาเทพในพระมหาเทพหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยท่านอยู่ในเส้นทางนี้ไปแล้วเป็นที่ชัดเจนนะผมก็เลยชื่นชมยินดีเพราะว่ารากฐานของท่านเนี่ยนะครับที่เคยเห็นพระอริยสงฆ์อื่นทำนะครับท่านก็ทำตามเนี้ยเดี๋ยวท่านเกี้ยวกับท่านเองก็ท่านก็ทำตามเนี้ยเรื่องเป็นผู้ให้รักฐานของพระอริยสงฆ์ท่านจะเอาออกมากกว่าเอาเข้าท่านพระมหาเทพหลวงปู่มหาศิลาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประเด็นนี้เช่นกันสมควรที่จะถวายความสวัสดีส่วนนี้นี่เป็นความเป็นก้าวหน้านะครับไม่ใช่จึงมือไหว้กันกันผีหลอกเฉยๆไม่ใช่สมควรที่จะถวายความสวัสดีให้พระคุณเจ้าท่านมีความปิติมีกำลังในการช่วยเหลือสังคมให้มีความโปร่งใสและจะได้ไม่มีคำว่าไม่มีนะฮะไม่มีคำว่าไม่มีซึ่งถ้อยคำนี้นะถ้อยคำนี้นะท่านจะมาผิดพลาดไปจากท่านพระอนุรุทธเถระนะจากนั้นก็มีพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายสนใจนิยมคำนี้แล้วเอาไปให้พรแก่ศิษยานุศิษย์ให้พรแก่ผู้คนทั้งปวงที่จะมาทำบุญในทำบุญกันตามแต่นะครับเขานิมนต์ไปแสดงประธรรมเทศนาเนี่ยท่านก็ให้พรหมดทั้งละแวกทั้งในห้องประชาห้องประชุมทั้งหลายหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เอาซะเลยก็ดีแล้วนะครับนะขอให้ไม่มีคำว่าไม่มีแปลว่าอยากได้อะไรเนี่ยนั้นก็ได้โดยง่ายแต่ถึงขั้นว่าไม่มีเนี่ยจะไม่มีเกิดขึ้นกับคุณเลยวงเล็บหนึ่งเพราะฉันเองที่บอกไปอย่างนั้นทำบุญไปเยอะบุญนั้นก็ไปช่วยท่านระดับหนึ่งแต่ฉันนั้นก็ยังไม่พอหรอกฉันเองก็จะต้องทำบุญเพิ่มนะเหมือนกับจะเกิดเพื่อนมันรวยขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ตั้งมาเฮ้ยเอาไปเลยเมื่อนึงแต่เราจะซื้อรถนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ18,000ไอ้แปดไปหาเอาเองแต่ก็ได้มาหนึ่งก็ถือโอเคแล้วนะเนี่ยครับถ้าอยู่กันอย่างนี้ครับถือว่าเป็นการที่เกิดปิติช่วยสังคมให้มีความผ่องใสและจะได้ไม่มีคำว่าไม่มีตลอดชีวิตผมจึงจบว่านะสาธุอนุโมทานิสุทาอนุโมทานิสาธุจงพึงมีสุทาทำไมครับเพราะจริงๆเขากลายเป็นคู่ไปแล้วโดยปริยาทั้งสาธุกับสุธานะครับอันนี้คือการขยันไปนั่งดูคำศัพท์ดังนั้นใครก็ตามที่อยู่กันกับการสื่อทั้งหลายนะครับไม่เฉพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่งในการสื่อทั้งหลายเนี่ยผมกราบท้าวว่าท่านช่วยไปอ่านรากศัพท์เพราะรากศัพท์จะเป็นการอธิบายบอกที่มาของคำศัพท์คำนี้ว่าหมายความว่าอะไรทำไมที่มีความหมายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาได้จะน่าสนใจบ้างไม่น่าสนใจบ้างไอ้ที่ไม่น่าสนใจคือไม่ขำไม่อะไรแต่มีความหมายให้เรารู้ว่ามันคืออะไรผมทำรายการมันก็ดีผมเขียนบทความไปบทความของฐานเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมเขียนไปถามว่าได้เท่าไหร่โอ้ยอย่าถามเลย

0: นะครับก็จะบอกไปแล้วไงนะครับบางคนบอกโอ้ดีจังบางคนบอกโอ้ทำไมน้อยจังอะไรก็แล้วแต่นะก็ยุ่งกันเปล่าแหละถ้าเกิดประโยชน์อันใดจะเป็นว่าผมสามารถที่จะมีขนมนมเนยกินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทำไมเพราะเนื่องจากผมเขียนบทความบทความนี้มาตั้งแต่พื้นฐานว่าแม่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยและผมไปเรียนศิลป์คณิตนะเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับจะเป็นศิลปะโดยตรงก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งจะเป็นวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับมันก็ไม่โดยตรงละมั้งนะครับก็ว่ากันไปแหละแต่ก็ศิลป์วิทย์นี่ถือใช้ได้เข้ากับทั้งสองฝ่ายได้พอโตขึ้นมาไปเรียนมหาวิทยาลัยไปทำงานกิจกรรมก็หาเองบ้างฝึกเราเองบ้างจะมานั่งรอให้ใครมาป้อนใส่ปากเราไม่ใช่เด็กที่แม่จะมานั่งป้อนแหละเราต้องเรียนตนเองไปด้วยโดยปริยายความเป็นมาของพิเทิดเองพบไม่ชื่อว่าพิเทิดขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับท่านจะคิดว่าการที่คนจะไปนั่งอยู่ในห้องจัดทำรายการเพื่อจะส่งนะครับผ่านระบบที่เป็นไอ้สูงยิ่งไปไหนนะครับเป็นเสาไปไหนครับแล้วมันก็ไปได้ทั่วประเทศเลยนะอันนั้นก็เป็นช่องและทางกันไปนะจะเป็นอะไรก็ตามแต่ครับอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่ากระจกนะครับโอ้โหแสงแต่ละแสงนี่ผมไปยืนปั๊บนี่ยืนโง่อยู่พักเงินมันไปจะกดตรงไหนตัวไหนนะถ้าเกิดจะบอกเอ้ยจานเนี่ยจิ้มตรงนั้นบอกว่ามาช่วยมาจิ้มเถอะผมจิ้มปั๊บเลยก็มันหายวุบไปเลยนะผมนอนไม่หลับไม่ต้องอย่าไปคิดว่าคนที่ทำงานตรงนั้นนะครับไม่ได้นั่งรถแบบรุ่นสลอยเล็กกระจกอย่าไปหาว่าใครกระจกดังนั้นพระประยงเรื่องหนึ่งที่ช่วยกันให้สงสารสัตว์จิตช่วยเอ็นดูสัตว์เนี่ยที่ผมพูดไปแล้วมันสักครู่นะครับที่กำลังเหื่อกันมากเลยตอนนี้ก็คือเป็นการทำเรื่องสั้นนะฮะออกมาแล้วก็ปล่อยกันมาในระบบทั้งออนไลน์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสนุกดีไหมฮะว่าคนหนึ่งทำตัวปอนปอนคนหนึ่งถ้าไม่ปอนปอนก็ไม่ใช่อะไรเสื้ออาจจะสะอาดก็จริงแต่เป็นอะไรวะเป็นรปภเองโอ้ยรปภกระจกตั้งเลยประมาณเนี้ยดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยนะครับมาเจอก็เจอของแข็งนะแต่พุทธาบูกเอาไว้ดิเจ็บที่นี่เนี่ยมันต้องการสะอาดคนที่มาแบบดูแล้วมันไม่ขับไปก็ตันแล้วดูมันจะสกปรกแล้วตอนนี้ไม่ใช่ที่นี่เป็นที่ที่VIPก็มากันไปออกไปนะ
1: รายการทีเล่นทีจริงขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าข ขอเจินชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเจ้า
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
11: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
3: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
14: ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เกี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 น.จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
15: นางสาวกัลยรักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี
16: ้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสกต.นะคะแล้วก็มีผ่านบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะ ที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลพุทนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
15: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายทางคลื่น 97.0 MHz ในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 น
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันดร.อรนุชแสงสุริยะจันทร์วันนี้จะมาพูดเรื่องพรบ.การพนัน2478พรบ.นี้มีอายุยืนยาวนานถึง91ปีมีทั้งหมด17มาตราและได้รับการแก้ไขมาแล้ว7ครั้งแต่ละมาตราในรายละเอียดจะขอพูดถึงตั้งแต่มาตรา1นะคะมาตรา1ก็ระบุว่าพรบ.นี้ให้เรียกว่าพรบ.พระราชบัญญัติพุทธศักราช2478มาตรา2ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการพนัน2473และกฎหมายกฎข้อบังคับซึ่งมีความขัดแย้งกับบทแห่งพรบ.นี้เว้นแต่ความในมาตรา853 854และ855แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีการเล่นหรือเข้าเล่นเล่นการพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชีกอท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าณสถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกาการเล่นที่ระบุไว้ในบัญชีขอท้ายพรบ.นี้หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดหรือทางตรงหรือทางอ้อมได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตในการเล่นที่ระบุไว้ในวรรค2ข้างต้นจะพนันกันได้เฉพาะเมื่อได้มีใบอนุญาตให้จัดขึ้นหรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตการเล่นหมายเลข5ถึง15ในบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้หรือห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัล นี้ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นมาตรา4ทวิในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา4จะพนันกันหรือจะจัดให้มีเพื่อให้พนันกันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวงคำว่าการเล่นในวรรคก่อนให้หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายด้วยมาตรา5ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์แห่งตนและผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นมาตรา6ผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพรบ.นี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพรบ.นี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณะมาตรา7ใบอนุญาตทุกฉบับต้องกำหนด1 ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขการเล่นการพนันโดยชัดเจน 2. สถานที่วันเดือนปีและกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่นถ้าเป็นใบอนุญาตสลากกินแบ่งสลากกินรวบและสวิปให้ระบุจำนวนสลากที่จะขายกันสถานที่วันเวลาที่จะออกด้วย 3. จำนวนบุคคลผู้จะเข้าเล่นมีกำหนดหรือไม่และไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วยเว้นแต่การเล่นตามบัญชีขอหมายเลข16ต่อไปมาตรา8การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้มาตรา9สลากกินแบ่งสลากกินรวบและสวิปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงจะนำออกจำหน่ายได้ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเล่นที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนห้ามมิให้ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลใดเข้าร่วมในการเล่นนั้นมาตรา9ทวิห้ามมิให้ผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายตามมาตรา9และที่ยังมิได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมาตรา9ตรีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา9ทวิต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา10ทรัพย์สินพนักงานทรัพย์สินที่นำมาพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อพรบนี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพรบนี้ให้ลิบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินที่ไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจลิบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาประกาศหรือเอกสารอย่างอื่นใดอันมุ่งหมายให้เป็นการชักชวนผู้อื่นให้เข้าเล่นดังกล่าวในมาตรา9วรรค2นั้นตำรวจหรือกรมการอำเภอจะยึดและทำลายได้ถ้าประกาศหรือเอกสารนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้รับให้ผู้รับทราบถ้าผู้รับมีข้อโต้แย้งว่าประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เกี่ยวข้องกับการพนันผู้รับจะนำคดีไปฟ้องศาลได้ภายใน1เดือนนับแต่ที่วันที่ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานทางไปรษณีย์ก็ได้ถ้าผู้รับมิได้นำคดีไปฟ้องหรือมีศาลสั่งยืนการยึดนั้นก็ดีเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้แต่เจ้าพนักงานไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกดูโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรานี้ไม่ได้เว้นแต่จะมีเครื่องหมายภายนอกแสดงว่าในซองหรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะต้องลิบและทำลายตามพรบนี้มาตรา11เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิ์จะเรียกใบอนุญาตคืนเมื่อมีเหตุสมควรเชื่อว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำการละเมิดพรบนี้หรือกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพรบนี้มาตรา12ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพรบนี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อความในใบอนุญาตผู้นั้นมีความผิดดังต่อไปนี้ 1. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึง16หรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทเว้นแต่ผู้เล่นหรือผู้เข้าการพนันเรียกว่าลูกค้าให้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 หรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับ 2ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพรบนี้ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเว้นแต่ความผิดตามมาตรา4ทวิต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา13ผู้ใดฝ่าฝืนพรบบัญญัติมาตรา4อันว่าด้วยการรับกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นมีความผิดต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน500หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา14ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา8มีความผิดต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่50บาทขึ้นไปจนถึง 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา14ทวิผู้ใดกระทำความผิดต้องระหว่างโทษตามพรบนี้เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนด3ปีกระทำความผิดต่อพรบนี้อีก1ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำนั้นหลังเป็นโทษจำคุกและปรับให้วางโทษทวีคูณ2ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกหรือปรับให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับมาตรา15นอกจากโทษที่มีบัญญัติไว้ในพรบนี้ถ้าเป็นกรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดให้พนักงานอัยการร้องต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยอีกโสดหนึ่งถ้าผู้กระทำความผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งลิฟเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลมาตรา16รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาตามพรบนี้มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลข17ในบัญชีขอเสียภาษีไม่เกินกว่าร้อยละ10แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายการเล่นหมายเลข19ในบัญชีขอไม่เกินร้อยละ10แห่งยอดรายรับซึ่งหักรายจ่ายแล้วและการเล่นหมายเลข16หมายเลข18และ20ในบัญชีขอไม่เกินร้อยละ10แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รักษาความตามพรบนี้จะกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นหมายเลขที่17และ18และ19ในบัญชีขอเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ2ครึ่งเพื่อให้เป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันในตามใบอนุญาตโดยกำหนดในกฎกระทรวงก็ได้มาตรา16ทวิภาษีที่จะต้องเสียตามความในมาตรา16และเงินธรรมเนียมตามความในมาตรา17นั้นให้รัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ตามพรบนี้กำหนดตามสภาพแห่งท้องถิ่นได้มาตรา17มาตราสุดท้ายนะคะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพรบนี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามพรบกำหนดเงินค่าธรรมเนียมกำหนดเงื่อนไขในการเล่นพนันและวางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพรบนี้ทั้งหมดก็คือรายละเอียดในมาตรา17นะคะส่วนพรบกในมาตรา4ท้ายบัญชีเกี่ยวกับบัญชีกอนั้นก็มีทั้งหมดประเภทของการพนันมีอยู่28ประเภทนะฮะบัญชีขอก็เช่นเดียวกันมีอยู่28ประเภทพรบ.นี้ได้รับการแก้ไขมาแล้วเนี่ย7ครั้งครั้งแรกก็เกิดขึ้นในพ.ศ.2482ครั้งที่2 2485ครั้งที่3 2485เช่นกันครั้งที่4พุทธศักราช2490และพรบ.ฉบับ2503 นะเหตุผลในการแก้ไขก็คือเทศบาลได้รับเงินปันส่วนรายได้จากการออกใบอนุญาตเล่นการพนันนั้นน้อยมากโดยได้รับเพียง 10% ของอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้นและรายได้ของเทศบาลไม่เพียงพอแก่ภารกิจในอันที่จะบำรุงท้องถิ่นจึงควรเก็บภาษีการเล่นการพนันหมายเลข17 18และ19ในบัญชีขอแห่งพรบการพนันพ.ศ.2478เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นรายได้แก่เทศบาลส่วนการแก้ไขในพ.ศ.2504เหตุผลในการประกาศแก้ไขก็เนื่องมาจากปรากฏว่าได้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการผิดกฎหมายอยู่ในกฎหมายที่แพร่หลายสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ลงโทษหนักเพื่อเป็นการปราบปรามแล้วการแก้ไขครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในพ.ศ.2505การแก้ไขนี้ก็เนื่องจากมีผู้ขายสลากกินแบ่งที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินขายเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลากก็ทำให้ประชาชนต้องซื้อสลากในราคาสูงและไม่อาจลงโทษแก่ผู้ขายได้เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามจึงต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ขายสลากกินแบ่งที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดไว้ในสลากทั้งหมดก็เป็นการแก้ไข7ครั้งในพ.ร.บ.นี้นะคะส่วนการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์การแก้ไขรายมาตราได้มีบทวิเคราะห์และมีเหตุผลประกอบนะคะก็คือว่าการแก้ไขก็มีมาตรา4นะคะมาตรา4นั้นเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายเพราะว่ากำหนดประเภทการพนันที่รัฐควบคุมแต่บัญชีแนบท้ายเดิมถูกออกแบบในบริบทสังคม2478ซึ่งการพนันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงแต่ปัจจุบันนั้นการพนันเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิทัลเช่นการพนันกีฬาออนไลน์อีสปอร์ตคาสิโนออนไลน์ทำให้กฎหมายเดิมไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการแก้ไขมาตรา4จะช่วยลดช่องว่างทางกฎหมายและทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนมาตราต่อไปคือมาตรา4ทวิการนิยามคำศัพท์ทางกฎหมายก็ต้องให้ทันต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหากนิยามไม่ครอบคลุมอาจเกิดปัญหาการตีความการพนันยุคใหม่มีองค์ประกอบใหม่เช่นแอปพลิเคชันระบบสตรีมมิ่งสดระบบสมาชิกและกระเป๋าเงินดิจิทัลการเพิ่มนิยามใหม่ช่วยลดข้อโต้แย้งทางกฎหมาย การแก้ไขในมาตรา7นะคะมาตรา7ก็คือเรื่องของการอนุญาตเดิมนั้นควบคุมกิจกรรมขนาดเล็กในชุมชนแต่ปัจจุบันนะผู้ประกอบการรายใหญ่และเครือข่ายข้ามชาติถ้าเรายังใช้ระบบเดิมอยู่นั้นก็จะทำให้เกิดความล่าช้าและตรวจสอบได้ยากค่ะควรเปลี่ยนแปลงเป็นระบบอนุญาตที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศการแก้ไขต่อไปคือมาตรา12บทลงโทษก็ต้องมีความได้สัดส่วนกับผลประโยชน์จากการกระทำความผิดปัจจุบันกิจการพนันออนไลน์สร้างรายได้สูงมากนะคะหากโทษต่ำเกินไปจะไม่เกิดแรงยับยั้งการเพิ่มโทษจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมมาตราที่แก้ไขต่อไปคือมาตรา13มาตรา13ผู้เล่นบางส่วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันไม่ใช่ผู้แสวงหาผลกำไรการใช้โทษอาญากับทุกกรณีอาจไม่เหมาะสมแนวทางสมัยใหม่เราไม่เน้นนะคะเราจะเน้นการฟื้นฟูมากกว่าการลงโทษในบางกรณีมาตรา14ที่ต้องแก้ไขก็คือของกลางในคดีการพนันปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงเงินสดหรืออุปกรณ์การเล่นแต่รวมถึงบัญชีผู้ใช้และทรัพย์สินดิจิทัลหากกฎหมายไม่รองรับการติดตามทรัพย์สินจะทำได้ยากการแก้ไขมาตรา15ก็คือระบบสินบนเคยมีผลประโยชน์ในอดีตแต่ปัจจุบันก็ต้องพิจารณาความโปร่งใสธรรมาภิบาลควรปรับกลไกให้ลดแรงจูงใจที่อาจนำไปสู่การใช้อำนาจไม่เหมาะสมการแก้ไขมาตราสุดท้ายคือมาตรา16นะคะเหตุผลประกอบก็คือว่าหากมีระบบการพนันที่ได้รับอนุญาตควรมีโครงสร้างภาษีที่ชัดเจน รายได้จากภาษีก็ควรถูกนำไปใช้ลดผลกระทบทางสังคมเช่นการบำบัดการป้องกันเด็กและเยาวชนข้อเสนอเชิงหลักการนะคะการแก้ไขกฎหมายพนันควรยึดหลัก4ประการคือ1ทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล2สมดุลคุ้มครองสังคมโดยไม่ใช้โทษเกินความจำเป็น3ความโปร่งใสระบบอนุญาตและภาษีต้องตรวจสอบได้คุ้มครองกลุ่มเปราะบางเด็กเยาวชนผู้มีความเสี่ยงต่อการพนันที่ต้องได้รับการปกป้องนะคะทั้งหมดก็คือการปรับปรุงโครงสร้างการแก้ไขการพนันในพระราชบัญญัติ2478ช่วงนี้เราก็หมดเวลาช่วงแรกแล้วนะคะเพราะนั้นช่วงต่อไปเราก็จะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องบัญชีกบัญชีขออะไรควรออกจากบัญชีขอการพนันประเภทไหนการพนันประเภทไหนที่มันล้าสมัยแล้วนะคะมันไม่ทันยุคสมัยค่ะก็ติดตามในช่วงต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ
0: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์ในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทุกวันอาทิตย์ในเวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงแรกเราก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับพ.ร.บ.การพนัน2478แล้วก็ได้พูดถึงแต่ละมาตราทั้งหมด17มาตราในรายละเอียดและมีการแก้ไข7ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงปัญหาการปฏิรูปกฎหมายการพนันเพราะว่าโครงสร้างบัญชีกและบัญชีขในมาตรา4ของพ.ร.บ. 2478มันสะท้อนแนวคิดรัฐเมื่อเกือบ91ปีที่แล้วนะคะซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลและตลาดทุนปัจจุบันแล้วค่ะบัญชีกและบัญชีขอคำถามคือมันแตกต่างกันอย่างไรท่านผู้ฟังคะบัญชีกนี่คือการพนันที่มีประเภททั้งหมด28ประเภทแล้วก็เป็นการพนันที่ห้ามเด็ดขาดเลยค่ะนะฮะเป็นหลักเลยว่าห้ามเด็ดขาดจะอนุญาตได้ก็ต้องมีพระราชกฤษฎีกาออกมาเป็นเฉพาะเรื่องเลยนะคะลักษณะที่พิจารณาร่วมก็คือว่าความเสี่ยงสูงการเร้าให้ติดง่ายแล้วเป็นการเอาเปรียบสูงเป็นการควบคุมยากมีผลเสียทางสังคมมากเช่นหวยกอไก่ขอไข่โปปั้นโปกรรมทัวร์89ไฮโลไพ่บางชนิดสล็อตเครื่องกลการพนันหวยหุ้นอยู่ในกลุ่มลักษณะนี้บัญชีกอเป็นการพนันที่รัฐถือว่าอันตรายส่วนบัญชีขอนั้นก็เป็นการพนันที่อนุญาตได้โดยเจ้าพนักงานลักษณะพิจารณาร่วมก็คือซึ่งสามารถควบคุมได้มีลักษณะกิจกรรมนันทนาการเป็นมหรสพจัดเป็นครั้งคราวเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลการชกมวยการจัดแข่งม้าการจัดยิงเป้าการโยนห่วงบิงโกบางประเภทส่วนเรื่องหุ้นนั้นก็มีคำถามว่ามันอยู่ตรงไหนในกฎหมายการพนันเราก็ต้องแยกก่อนนะคะว่าหุ้นนั้นมีอยู่2ความหมายข้อกหุ้นในตลาดทุนเช่นหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่การพนันนะคะเพราะมีองค์การองค์เพราะมีองค์ประกอบมีทรัพย์สินรองรับมีสิทธิ์ในกิจการมีข้อมูลประกอบการลงทุนมีระบบกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ส่วนข้อขอหวยหุ้นการทายดัชนีหุ้นเช่นทายเลข เปิดและปิดตลาดอันนี้กฎหมายไทยมองเป็นการพนันค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ลงทุนจริงมันเป็นการเสี่ยงโชคและไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์เอาผลแพ้ชนะจากตัวเลขมันจึงถูกจัดอยู่ในบัญชีกอในทางนโยบายถามว่าควรเอาหวยหุ้นออกจากบัญชีกอหรือไม่ถ้าตอบแบบนักวิชาการก็มีผลเหตุผลให้พิจารณาออกได้ถ้าใช้หลัก4ข้อหลักที่1หลักความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันหวยหุ้นแพร่หลายมากการห้ามเด็ดขาดไม่ทำให้หายไปแต่ผลักไปใต้ดินควรย้ายมาควบคุมค่ะหลักที่สองก็คือหลักลดอาชญากรรมใต้ดินหวยใต้ดินนี้มีปัญหาทวงหนี้ยากโกงเป็นการฟอกเงินแต่ถ้าถูกกฎหมายแล้วก็จะตรวจสอบได้ง่ายเสียภาษีได้หลักที่3หลักสัดส่วนคำถามก็คือว่าหวยหุ้นร้ายแรงเท่าไฮโลหรือบ่อนหรือไม่ถ้าไม่เท่าการห้ามเด็ดขาดอาจเกินความจำเป็นค่ะหลักที่4หลักกำกับแทนห้ามแนวโน้มกฎหมายสมัยใหม่ก็คือว่าห้ามเท่าที่จำเป็นควบคุมเท่าที่ทำได้หลักอะไรใช้แยกบัญชีกอกับบัญชีขอที่ควรใช้ในปัจจุบันขอเสนอเป็น5หลักนะคะ1ต้องดูระดับการเสพติดว่าติดง่ายแค่ไหนถ้าสูงก็ให้ไปอยู่บัญชีกอแต่ถ้าต่ำก็ให้มาอยู่บัญชีขอ2ความเสียหายทางเศรษฐกิจดูว่าเสียเงินเร็วหรือเปล่า3ควบคุมความโปร่งใสตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ไหมถ้าตรวจสอบได้ก็ให้ไปอยู่บัญชีขอ4ความเชื่อมโยงอาชญากรรมถ้าสูงก็ไปอยู่บัญชีก5ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐเก็บภาษีได้ไหมควบคุมได้ไหมถ้าถามความเห็นเชิงนโยบายของดิฉันนะคะหวยหุ้นควรย้ายจากบัญชีกอไปบัญชีขอแล้วใช้ระบบใบอนุญาตจำกัดอายุผู้เล่นจำกัดวงเงินตรวจเส้นทางการเงินได้เก็บภาษีการพนันได้จะเหมาะกับยุคปัจจุบันมากกว่าค่ะทีนี้เราก็มาดูเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการควบคุมการพนันตามพ.ร.บ. 2478ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลนะคะเพราะว่าพระราชบัญญัติการพนัน2478นั้นเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับมายาวนานและมีโครงสร้างหลักโดยแบ่งการพนันออกเป็นบัญชีกอและบัญชีขอโดยใช้แนวคิดการห้ามและการอนุญาตเป็นฐานสำคัญอย่างไรก็ตามเมื่อบริบททางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและพฤติกรรมของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโครงสร้างกฎหมายนี้พ.ร.บ.นี้เริ่มเผชิญข้อจำกัดทั้งในเชิงประสิทธิภาพและความทันสมัยโดยเฉพาะการพนันในรูปแบบดิจิทัลการพนันออนไลน์การพนันอิงข้อมูลเศรษฐกิจและการเดิมพันกีฬาออนไลน์ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบไว้โดยตรงในกฎหมายเดิมทำให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายปัญหาโครงสร้างบัญชีกอและบัญชีขอในท้ายมาตรา4ของพ.ร.บ. 2478ปัญหาความล้าสมัยของประเภทการพนันบัญชีท้ายกฎหมายสะท้อนรูปแบบการพนันในอดีตเช่นไฮโลถั่วโปปั้นโปปั่นและเครื่องกลพนันแต่ยังไม่รองรับการพนันในยุคใหม่นี้ค่ะเช่น การพนันกีฬาออนไลน์การพนันอีสปอร์ตเบตติ้งการพนันแฟนตาซีสปอร์ตแล้วก็การพนันประเภท prediction market ก็คือการคาดการณ์ในตลาดส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนในการตีความต่อไปคือปัญหาการใช้มาตราห้ามเด็ดขาดแนวคิดเดิมนะคะการห้ามมีข้อจำกัดเพราะการห้ามโดยเด็ดขาดไม่ได้ทำให้การพนันหายไปแต่มันกลับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ตลาดใต้ดินผลที่ตามมาคือขาดการคุ้มครองผู้เล่นรัฐขาดรายได้ด้านภาษีเก็บไม่ได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงทางด้านการฟอกเงินปัญหาต่อมาคือปัญหาความไม่สมดุลของระดับความเสี่ยงการพนันบางประเภทนะคะมีความเสี่ยงต่ำกว่าการพนันแบบดั้งเดิมแต่กลับถูกจัดอยู่ในกลุ่มควบคุมเข้มเท่ากันเช่นหวยหุ้นนี่อาจขัดกับความได้สัดส่วนนะคะหลักต่อไปคือหลักนิติศาสตร์ที่จะสนับสนุนการแก้ไขหลักความได้สัดส่วนมาตรการจำกัดเสรีภาพต้องเหมาะสมและจำเป็นหากการพนันประเภทหนึ่งสามารถกำกับดูแลได้การห้ามเด็ดขาดอาจเกินความจำเป็นค่ะต่อไปใช้หลักประสิทธิภาพของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ดีต้องบังคับใช้ได้จริงหากการห้ามนั้นนำไปสู่การพนันใต้ดินจำนวนมากขึ้นแสดงว่ากฎหมายอาจไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ต่อไปใช้หลักลดอันตรายรัฐควรมุ่งผลเสียมากกว่ามุ่งผลอย่างเดียวมุ่งห้ามอย่างเดียวนะคะการกำกับที่ดีจะช่วยลด 1. หนี้การพนัน 2. การฉ้อโกง 3. การฟอกเงินต่อไปเราใช้หลักความจริงทางสังคม Social Reality กฎหมายต้องสะท้อนความจริงของสังคมค่ะหากพฤติกรรมของประชาชนนั้นเปลี่ยนไปแต่กฎหมายยังไม่เปลี่ยนก็จะเกิดช่องว่างเชิงบังคับใช้นะคะเรามีบทเรียนจากต่างประเทศค่ะประเทศ United Kingdom คือประเทศอังกฤษใช้ระบบกำกับผ่านเรียกว่า Gambling Commission ก็คือกรรมาธิการการพนันนะคะโดยมุ่งคุ้มครองผู้เล่นและป้องกันอาชญากรรมส่วนสิงคโปร์นั้นก็ใช้วิธีปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการพนันดิจิทัลฟิลิปปินส์ใช้ระบบใบอนุญาตผ่านฟิลิปปินส์ Amusement and Gambling Corporation นะคะก็คือการใช้การองค์กรนะฮะการพนันเข้ามาดูแลนะคะแนวโน้มร่วมกันก็คือว่ารัฐห้ามทั้งหมดแต่ใช้การกำกับตามระดับความเสี่ยงข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย 1. ควรจะปรับเกณฑ์จำแนกบัญชีกอและบัญชีขอใช้เกณฑ์ใหม่ใช้ระดับความเสพติดใช้ความเร็วของการเดิมพันความเสียหายทางเศรษฐกิจต้องดูความเสี่ยงทางอาชญากรรมดูความสามารถในการกำกับนะคะต่อไปก็จะเป็นการย้ายหวยหุ้นไปสู่ระบบกำกับอันนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทยนะคะการย้ายหวยหุ้นไปสู่ระบบกำกับเหตุผลก็คือว่าตรวจสอบผลได้ลดตลาดใต้ดินเก็บภาษีได้ควรเพิ่มบัญชีคอค่ะการพนันดิจิทัลเพื่อรองรับการพนันออนไลน์การพนันกีฬาอีสปอร์ต แฟนตาซีสปอร์ตต่อไปก็ควรจะตั้งองค์กรกำกับเฉพาะนะคะเช่นคณะกรรมการกำกับการพนันแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมนโยบายเพื่อเป็นการกำกับดูแลและการบังคับใช้บทสรุปในเรื่องการแก้ไขนะคะก็คือว่าพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478นั้นเป็นกฎหมายที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์แต่โครงสร้างเดิมนั้นอาจไม่เพียงพอสำหรับบริบทในปัจจุบันการปรับปรุงกฎหมายควรมุ่งเปลี่ยนจากระบบห้ามไปสู่ระบบกำกับตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างการคุ้มครองของสังคมการคุ้มครองผู้บริโภคและประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปฏิรูปกฎหมายการพนันจึงไม่ใช่การส่งเสริมการพนันแต่เป็นการทำให้รัฐสามารถกำกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะต่อไปก็จะเป็นการเสนอเชิงหลักการแก้ไขการพนันในประเด็นการปรับสถานะหวยหุ้นและการพนันอิงดัชนีหรือผลตัวเลขทางเศรษฐกิจจากบัญชีกอไปสู่ระบบกำกับแบบบัญชีขอหรืออาจจะทำหมวดใหม่ขึ้นมาเฉพาะข้อเสนอแก้ไขเชิงกฎหมายนะคะ 1. แก้บทนิยามให้ชัดเจนปัญหาปัจจุบันคือกฎหมายเก่าไม่ได้แยกชัดเจนระหว่างการพนันและการลงทุนการทำนายผลตัวเลขจึงควรเพิ่มนิยามเช่นการพนันอิงข้อมูลทางเศรษฐกิจหมายถึงการเสี่ยงทายผลตัวเลขหรือดัชนีทางการเงินโดยผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิงเหตุผลแยกการลงทุนจริงทำให้กำกับเฉพาะประเภทได้ 2. ย้ายหวยหุ้นจากบัญชีกอไปบัญชีขอหลักคิดคือบัญชีกอควรสงวนไว้สำหรับการพนันที่เล่นเร็วมากติดง่ายมากใช้เครื่องกลหรือระบบเร่งเดิมพันมีความเสี่ยงทางอาชญากรรมสูงแต่หวยหุ้นนั้นมีรอบเวลาและตรวจสอบได้ชัดเจนข้อเสนอเปลี่ยนเป็นการพนันที่อนุญาตได้ภายใต้ใบอนุญาตคือเปลี่ยนหวยหุ้นนะคะผลดีก็คือว่าลดตลาดใต้ดินรัฐเก็บภาษีได้รัฐควบคุมได้แล้วก็ควรเพิ่มระบบใบอนุญาตเฉพาะกำหนดเงื่อนไขเช่นผู้รับใบอนุญาตต้องมีทุนขั้นต่ำเปิดเผยระบบรับเดิมพันมีระบบยืนยันตัวตนตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสนะคะเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้เล่นค่ะควรบัญญัติเรื่องอายุต่ำเช่นต่ำกว่า20เข้าไม่ได้เล่นไม่ได้จำกัดวงเงินการเดิมพันจำกัดความถี่การเล่นแล้วก็เพิ่มระบบพักบัญชีของตนเองแนวคิดนี้ใช้ในหลายเขตอำนาจสมัยใหม่มาแล้วค่ะแล้วก็เพิ่มมาตรการป้องกันการฟอกเงินนะคะเชื่อมกับกฎหมายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเช่นรายงานธุรกรรมผิดปกติตรวจสอบแหล่งเงินได้แล้วก็เพิ่มบทภาษีการพนันให้รัฐจัดเก็บรายได้ได้โดยตรงและการส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสาธารณะเช่นการบำบัดการติดการพนันเพิ่มการศึกษากีฬาเยาวชนเหตุผลทางนิติศาสตร์รองรับการแก้ไขหลักความได้สัดส่วนมาตรการห้ามเด็ดขาดต้องเหมาะสมกับระดับอันตรายถ้าไม่รุนแรงเท่าบ่อนหรือเครื่องกลการพนันไม่ควรอยู่ในบัญชีก หลักประสิทธิภาพของกฎหมายถ้าห้ามแล้วควบคุมไม่ได้กฎหมายไม่บรรลุผลจริงค่ะหลักลดอันตรายควบคุมดีกว่านะคะลดหลักลดอันตรายคือการควบคุมดีกว่าปล่อยให้มันเป็นหวยใต้ดินนะคะหลักความจริงทางสังคมกฎหมายควรสอดคล้องพฤติกรรมประชาชนค่ะตัวอย่างข้อความเสนอแก้ไขให้ยกเลิกการพนันประเภทการทายผลตัวเลขที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์หรือข้อมูลทางเศรษฐกิจออกจากบัญชีกอและกำหนดไว้ในบัญชีขอโดยให้อยู่ภายใต้ระบบใบอนุญาตและการกำกับดูแลตามที่รัฐธมนตรีกำหนดข้อควรระวังนะคะการย้ายออกจากบัญชีกอไม่ใช่การส่งเสริมการพนันแต่เป็นการเปลี่ยนจากห้ามเด็ดขาดเป็นการกำกับควบคุมค่ะค่ะต่อไปเราก็ต้องมาพิจารณาว่าอะไรควรเอาออกจากบัญชีขอนะคะบัญชีขอก็คือเป็นการพนันที่กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้อนุญาตได้ถ้าเรามองเกณฑ์พิจารณาควรอยู่ที่ผลกระทบต่อสังคมและความจำเป็นทางเศรษฐกิจและความสอดคล้องกับยุคสมัยมากกว่าที่จะดูแค่การเป็นการพนันหรือไม่การพนันบัญชีขอคือการพนันที่เราอนุญาตได้ถ้ามีใบอนุญาตเช่นสลากกินแบ่งชกมวยการแข่งสัตว์ถ้าจะเสนอการเอาออกจากบัญชีขอหมายถึงยกสถานะจากการอนุญาตได้ไปสู่ห้ามหรือควบคุมเข้มขึ้นตัวที่น่าพิจารณานะคะหมายถึงการพนันที่น่าพิจารณาที่จะเอาออกจากบัญชีขอเนี่ยนะคะ1ก็คือการพนันชนสัตว์การแข่งสัตว์เช่นการชนไก่กัดปลาชนวัวเหตุผลควรเอาออกก็คือมันมีมิติการทารุณกรรมสัตว์ไม่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเท่ากีฬาเป็นการเชื่อมโยงการพนันใต้ดินง่ายๆเลยค่ะข้อโต้แย้งนะคะก็คือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นบางพื้นที่ถ้าถ่วงน้ำหนักรวมดิฉันเห็นว่าควรเอาออกมากที่สุดค่ะ2การพนันทายผลกีฬาเช่นบอลมวยเหตุผลควรเอาออกขยายฐานนักการพนันเยาวชนง่ายเข้าถึงผ่านออนไลน์เสี่ยงล็อกผลการแข่งขันมีข้อโต้แย้งถ้าควบคุมดีรัฐก็เก็บภาษีได้นะคะถ้าย้ายควบคุมไม่ดีอาจไม่ควรอยู่บัญชีขอการพนันงานวัดงานลื่นเริงบางชนิดเช่นโยนห่วงเสี่ยงโชคเหตุผลควรเอาออกใช้ช่องงานรื่นเริงบังหน้าเปิดการพนันเล่นปลูกฝังค่านิยมพนันตั้งแต่เด็กๆข้อโต้แย้งเป็นกิจกรรมบันเทิงเล็กน้อยอาจคัดเฉพาะที่เป็นการพนันแท้จริงออกแต่ถ้าถามกลับว่าอะไรการพนันแบบไหนไม่ควรเอาออกจากบัญชีขอดิฉันเห็นว่า1คือ

ถ้าคุณสนใจนะคะพวกท่านผู้ฟังคะในบัญชีกอและบัญชีขอนะมันมีรายการที่จะต้องเอาออกค่ะในนี้การอะไรที่ควรคงไว้อะไรที่ควรจะเอาออกอะไรที่ควรปฏิรูปนั้นก็ต้องดูผลกระทบทางสังคมความเสี่ยงต่อเยาวชนแล้วมูลค่าทางเศรษฐกิจกีฬาวัฒนธรรมมันคุ้มไหมความสามารถของรัฐในการที่จะควบคุมมันได้มันก็มีตารางวิเคราะห์นะคะว่าอะไรควรคงไว้อะไรควรปฏิรูปและอะไรควรเอาออกนะคะจากบัญชีขอนะคะค่ะควรคงไว้ก็มีสลากกินแบ่งมวยแข่งเรือควรปฏิรูปก็คือสนุกเกอร์โต๊ะบิลเลียดแข่งม้าแข่งวัวแข่งควายทายผลกีฬาเกมเสี่ยงโชคงานวัดไพ่บางชนิดที่อนุญาตส่วนควรเอาออกเลยนะคะก็คือชนไก่กัดปลาชนนกแล้วก็พวกสล็อตแมชชีนนะคะการพนันการวิเคราะห์รายกลุ่มนะคะหนึ่งสลากกินแบ่งเนี่ยเราควบคุมได้รายได้เข้ารัฐมีระบบชัดเจนมวยนั้นก็คือเป็นกีฬาชีพนะคะมีมูลค่าเศรษฐกิจมีระบบกำกับดีการแข่งเรือพื้นบ้านวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นแท้อยู่ที่กีฬาและประเพณีกลุ่มที่ควรปฏิรูปนะคะก็คือสนุกเกอร์บิลเลียดข้อเสนอแยกกีฬาออกจากการพนันเล่นฝึกซ้อมไม่ควรถูกตีความเป็นการพนันทายผลกีฬาข้อเสนอระบบใบอนุญาตเข้มจำกัดอายุผู้เล่นการแข่งม้าข้อเสนอควบคุมเงินการพนันคุมการฟอกเงินไพ่บางชนิดข้อเสนอแยกเพื่อสันทนาการกับพนันเชิงพาณิชย์กลุ่มที่ควรเอาออกเลยนะคะก็คือชนไก่นะเหตุผลคือทารุณสัตว์ค่ะเน้นการพนันโดยตรงการกัดปลาไม่มีประโยชน์สาธารณะชัดเจนชนนกลักษณะคล้ายชนสัตว์แล้วก็เครื่องกลการพนันพวกสล็อตแมชชีนเป็นการเสพติดสูงมากค่ะเข้าถึงง่ายด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาเสนอนะคะว่าการจัดหมวดการพนันแบบใหม่นั้นนะคะก็ควรจะเพิ่มบัญชีคอค่ะท้ายพระราชบัญญัติ2478นะคะหลักคิดก็คือว่าปัจจุบันกฎหมายแบ่งแค่บัญชีกอบัญชีขอห้ามเด็ดขาดบัญชีขออนุญาตได้แต่การพนันดิจิทัลมีธรรมชาติพิเศษนะคะเช่นเข้าถึงง่ายตลอด24ชั่วโมงข้ามพรมแดนแล้วปัจจุบันนะคะใช้ระบบอัตโนมัติเงินหมุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีได้จึงควรมีหมวดเฉพาะข้อเสนอร่างกฎหมายมาตรา1นะคะให้เพิ่มบัญชีคอท้ายพระราชบัญญัติพุทธศักราช2478บัญชีกอคือบัญชีการพนันดิจิทัลให้การพนันต่อไปนี้เป็นการพนันที่อนุญาตได้ภายใต้ระบบใบอนุญาตเฉพาะและกำกับพิเศษก็คือการพนันกีฬาออนไลน์นะคะก็เช่นฟุตบอลบาสเกตบอลเทนนิสลักษณะมีข้อมูลตรวจสอบได้ผลได้ค่ะ 2. การกีฬา e-sport เช่นการแข่งขันเกมอาชีพลักษณะเป็นตลาดใหม่และเติบโตเร็วแฟนตาซีสปอร์ตลักษณะใช้ทักษะผสมข้อมูลไม่ใช่ดวงล้วนๆนะคะการทายผลตัวเลขทางเศรษฐกิจเช่นดัชนีราคาสินทรัพย์อ้างอิงเกมทำนายผลที่ใช้เงินจริงเช่น prediction market การพนันออนไลน์รูปแบบอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อให้กฎหมายยืดหยุ่นเพิ่มบทนิยามการพนันดิจิทัลหมายความว่าการพนันที่จัดให้มีขึ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสื่อสารข้อมูลระบบกำกับเฉพาะบัญชีคอใบอนุญาตดิจิทัลผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตนะคะ

0: ยืนยันตัวตนป้องกันเยาวชนเชื่อมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบธุรกรรมนะคะ4ก็คือการความรับผิดชอบในการพนันเช่นจำกัดวงเงินจำกัดเวลาแล้วก็ควบคุมตัวเองได้นะคะภาษีการพนันดิจิทัลจัดเก็บเข้ารัฐได้หลักเกณฑ์แยกบัญชีกอบัญชีขอบัญชีคอบัญชีกออันตรายสูงห้ามเด็ดขาดตัวอย่างสล็อตแมชชีนไฮโลบัญชีขอการพนันดั้งเดิมควบคุมโดยพื้นที่ตัวอย่างมวยม้าแข่งสลากบัญชีคอการพนันออนไลน์ดิจิทัลควบคุมด้วยเทคโนโลยีตัวอย่างการพนันกีฬาออนไลน์อีสปอร์ตแฟนตาซีสปอร์ตแฟนตาซีสปอร์ตนะคะข้อดีของบัญชีคอก็คือลดการพนันใต้ดินเพิ่มรายได้ภาษีป้องกันฟอกเงินคุ้มครองผู้เล่นปรับกฎหมายให้ทันยุคดิจิทัลค่ะช่วงที่สองสุดท้ายนี้นะคะเวลาก็ใกล้หมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ดิฉันดร.อรนุชแสงสุริยจันทร์จากสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเกี่ยวกับพ.ร.บ.การพนัน2478ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อธิบายรายละเอียดต่างๆให้ท่านผู้ฟังทราบนั้นคิดว่าทางผู้จัดทางสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายก็อยากให้ท่านได้รับประโยชน์มากนะคะขอขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายทางคลื่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์ในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 น
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
13: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
14: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
15: พันเอกเอกวริศโชติชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
4: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ในวันพักผ่อนสบายๆก็สามารถที่จะฟังรายการของเราโดยเข้าไปฟังไลฟ์สดทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97พิมพ์เข้าไปแล้วกดเข้าไปติดตามฟังได้เลยนะคะในตอนนี้และยังสามารถที่จะติดตามข้อมูลดีๆได้นะคะสำหรับในวันนี้เองก็มีเรื่องราวหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของการพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษกับหลายๆหน่วยงานนะคะและวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีสำหรับทางด้านของคุณศิริปกรณ์เที่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.จะกลับมาคุยให้เราฟังอีกครั้งนึงว่าหน่วยงานที่มีพลังขับเคลื่อนชุมชนการท่องเที่ยวทั่วประเทศนี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเขาจะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างและเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เตรียมตัวแล้วนะคะที่จะไปนำภาคเอกชนไทยไปร่วมงาน IMEC Frankfurt 2026ที่กรุงมหานครแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569นี้เป็นงานเทรดโชว์ระดับโลกที่ตลาดไม้ยุโรปมีพลังที่จะสามารถ ดึงงานมาจัดในประเทศไทยให้ได้อีกหลายๆงานด้วยกันนะคะและพลังของไม้นี่ก็จะเป็นกลุ่มขุมสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยนะคะเพราะการประชุมการจัดงานต่างๆเนี่ยใช้เงินมากกว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวปกติ 2-3 เท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยากให้ได้งานมาเยอะๆที่จะมาจัดเพราะเป็นงานไม้ก็เป็นตลาดคุณภาพที่สำคัญและในวันนี้เองเดี๋ยวเราเองเราก็จะมาดูเรื่องของหน่วยงานหรือองค์กรมหาชนอีกองค์กรนึงนะคะที่มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากของประเทศอย่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.เดี๋ยวคุณสิริปกรณ์เที่ยวสมุทรนะคะหรือผอ.ต้นตั้นนะคะจะมาพูดคุยให้เราฟังในรายการว่าในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะสร้างจุดขายใหม่ๆอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนทั่วประเทศที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะและในช่วงข่าวต้นชั่วโมงเรามีโปรโมชั่นดีๆของ King Power ในการที่จะนำเสนอให้กับนักเดินทางต่างประเทศว่ามีทริปกลางปี King Power ก็มีลดให้ทุกสนามบินไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่นะคะลดสะใจแบบถึง 30% ด้วยกันกับสินค้าคอลเลกชันมีใหม่ด้วยเช่นเดียวกันใน King Power Online เขาก็เปิด New Arrival หรือสินค้า New Collection นะคะในแบบของไลฟ์สไตล์นี่ก็ลดชัวร์ 30% สามารถที่จะเข้าไปกดรับซื้อได้แต่ก็ต้องฟังเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ฟังว่าทำวิธีไหนยังไงบ้างนะคะและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ระดม18อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่มาแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อที่จะทำโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งกระบี่ทำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ติดตลาดโลกแล้วเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะเป็นต้นแบบในการทำการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรส่วนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะก็ประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ปี2569กำไรเกินกว่า1เท่าตัวโดยเฉพาะธุรกิจโรงกลั่นทำ EBITDA ได้โตกว่า 100% เช่นเดียวกับธุรกิจการค้าน้ำมันก็เติบโตไม่แพ้กันนะคะและในช่วงนี้เราไปติดตามองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอพท.เปิดยุคใหม่นำร่องในปี2519ด้วย3การก็คือวิชาการบูรณาการประสบการณ์ช่วงพฤษภาคมถึงกันยายนนี้เดินหน้าเสนอครม. 2เรื่องใหญ่เรื่องแรกสร้างโมเดลพื้นที่พิเศษ4แห่งเรื่องที่2ชงผลสรุปวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EAA การสร้างกระเช้าภูกระดึงเข้าเสนอให้ครม.อนุมัติและพร้อมกับเร่งยกเครื่องคุณภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย3สูตร3พลัสพลัสแรกก็คือชุมชนพลัสพลัสที่2ก็คือรายได้พลัสพลัสที่3ก็คือลงทุนพลัสขยายโครงการโครงสร้างพื้นฐานและก็เรื่องของ Economy Green Plus เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวโดยการปลุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดันพื้นที่สู่มาตรฐานสากลด้วย SCM การบริหารจัดการพื้นที่แบบยั่งยืนตามเกณฑ์โลก83รางวัลโลกและก็มีการขยายชุมชนสู่ไมซ์เวนูขานรับรายได้เสริมที่เติบโตอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการสร้างดัชนีความสุขของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนเจ้าของพื้นที่รายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.ได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
4: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะผอ.ตั้นสิริปกรณ์ค่ะ
6: สวัสดีครับคุณกู๋เพ็ญรุ่งครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะขออัปเดตว่าตอนนี้อพท.เองในช่วงมกราถึงเมษายนเนี่ยมีการขับเคลื่อนพื้นที่เป็นยังไงบ้างและช่วงต่อเนื่องเดือนพฤษภาถึงเดือนกันยาด้วยค่ะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปอะคะ
6: ได้ครับก็เรียนคุณกู๋กับท่านผู้ฟังนี้ครับเริ่มต้นปีพุทธศักราช2519เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดศักราชด้วยกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการครบรอบ22ปีอปท.เราอยู่องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเนี่ยอยู่มา22ปีแล้วเมื่อเดือนมกราคมกลางเดือนครับ15-16เราจัดงานที่เรียกว่า Dasta Forum หรืออปท.ฟอรัมนั่นแหละนะครับแต่เป็นอปท.ฟอรัมที่เราตั้งใจว่าจะมีให้ครบในทุกมิติเราเรียกว่าเป็นอปท.ฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ3การนะครับการที่1คือเป็นเวทีวิชาการการที่2เป็นเวทีบูรณาการและการที่3เป็นเวทีประสบการณ์แล้วก็วันนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า ในเรื่องวิชาการเรามีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมีน้องๆนิสิตนะครับก็มานำเสนอผลงานวิจัยเรื่องท่องเที่ยวยั่งยืนทั้งระดับในประเทศระดับนานาชาตินะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการที่ดีแล้วเราก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิชาการของปตท.ก็แลกเปลี่ยนมานั้นด้วยอันที่สองครับสำคัญมากคือประสบการณ์เราเชิญชุมชน9พื้นที่นะครับ9ชุมชนมาสร้างประสบการณ์พบปะเรียกว่าพบปะลูกค้าตัวจริงอ่ะมานำสินค้านำของที่ท่านพัฒนานะครับแล้วก็เป็นรายได้ชุมชนมาวางเลยในที่จัดงานก็คือที่ศูนย์ราชการอาคารบีแล้วก็มีลูกค้าจริงๆมาเดินอยู่แล้วในส่วนนั้นทั้งข้าราชการเอกชนแล้วก็คนที่มายื่นแม้แต่ต่างชาติที่มายื่นขอวีซ่ามาต่อเรื่องของใบทำงานบุตรวีซ่าอะไรก็ตามที่อาคารบีวันนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ของชุมชนมากเขาได้ฟังจริงครับว่าจริงๆแล้วสินค้าเขาเนี่ยลูกค้ามองหาจริงหรือเปล่าหรือลูกค้ามองหาอะไรเพราะนั้นในการเป็นเวทีประสบการณ์ที่ดีในวันนั้นนะครับอันที่3ที่บอกบูรณาการวันนั้นเรามีเรียกว่าเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดิมพยิ่งเรามีเซ็น MOU 2ฉบับฉบับหนึ่งเซ็นกับท่านที่เป็นดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านอัตพลเจริญชันสาเราเซ็นกันเรื่องกระเช้าภูกระดึงเราเซ็นกันเรื่องการพัฒนาพื้นที่พิเศษในพื้นที่อุทยานทั่วไทยนะครับที่อยู่ในพื้นที่อปท.แล้วเราก็เซ็นเวทีเรื่องของ MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเราต้องการเข็มทิศในเชิงวิชาการว่าถ้าเราจะมุ่งหน้าพัฒนาทั้งฮาร์ดไซต์ซอฟต์ไซต์และเราควรจะทำเรื่องอะไรเข็มทิศที่ดีก็เป็นเวทีสามการที่เพิ่งผ่านมาครับคุณกูครับ
5: ค่ะแล้วในจากนี้ไปพูดถึงอีกสักนิดนึงก็คือว่าผลลัพธ์จากที่ได้ทั้ง3การนี้ค่ะเราจะไปใช้อะไรต่อยังไงบ้างนะคะ
6: ครับอันดับแรกวิชาการแน่นอนครับมันเป็น academic support ต้องขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่มันคือทิศทางของการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนคุณครูดูรัฐบาลยุคปัจจุบันนะครับกระบวนการงบประมาณในปี2070ปีหน้าเนี่ยใช้คำที่เรียกว่าเป็น data driven budgeting นะครับก็คือในมุมนึงคือใช้ข้อมูลมา support ในการเขียนงบประมาณเพราะนั้นมันเป็นข้อมูล support ที่ดีที่เรามีเมทีมวิชาการและเปลี่ยนกันประสบการณ์ที่2 9ชุมชน9พื้นที่ของเราไม่ได้นับเรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับแต่ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบางทีสินค้าที่ทำมาเนี่ยมันถูกใจลูกค้าหรือมันไม่ถูกใจตรงไหนมันต้องปรับอะไรอันนี้ครับผมว่ามันจะได้ประโยชน์ในอนาคตเขาก็จะปรับผลิตภัณฑ์ของเขาในบางเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับดีอยู่แล้วแต่ดีไซน์เรื่องของการตอบโจทย์ในการใช้งานอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีส่วนที่3บูรณาการครับมันก็นำไปสู่โครงการขนาดใหญ่ที่เราขับเคลื่อนกับกรมอุทยานกระชับไฟฟ้าภูกระดึงซึ่งก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วก็จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเวทีวิชาการที่เป็น MOU กับจุฬาลงกรณ์ท่านก็จะมาช่วยประเมินดูครับว่าทิศทางแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวยั่งยืนของประเทศไทยเนี่ยของปทเนี่ยมันควรจะไปที่ทางไหนเพิ่มเติมนะครับก็เป็นผลลัพธ์ที่ออกมาได้ดีมากครับ
5: ค่ะแล้วต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนี้เราจะมีอะไรต่อในการขับเคลื่อนนะคะ
6: ครับคุณเป็นรุ่งท่านผู้ฟังครับมีเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องที่ผมอยากจะเรียนเพื่อทราบครับตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปถึงกันยาเนี่ยมันคือปีประมาณ69 2019ครับทศทีใช้คำย่อมีเรื่องแรกที่จะต้องอปทกำลังสรุปกับทุกภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างน้อย4พื้นที่นะครับก็คือที่เกาะช้างพื้นที่ของเราเมื่อ20กว่าปีก่อนรวมไปถึงน้องใหม่3รายก็คือลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคือที่เชียงรายคือที่คุ้งบางกระเจ้าสุพรรณบุรีเราจะนำแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวยั่งยืนเสนอครม.ครับเหมือนมาสเตอร์แพลนเหมือนแผนแม่บทนะครับที่จะกลับเข้าสู่ครม.ภายในสิ้นปีประมาณนี้นั่นคือแผนที่เราวางไว้ถามว่าแผนนี้แล้วยังไงแผนแล้วใครใช้ประโยชน์ต้องกลับเรียนว่าถ้าแผนนี้ผ่านครม.นะครับเขาจะถูกใช้ implement หรือถูกไปใช้ปฏิบัติจริงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตรงกับบริบทของในงานท่านไม่ได้เป็นการบังคับแต่มันจะเอื้อประโยชน์ให้ท่านได้ทำสิ่งที่เรียกว่ายั่งยืนในมิติต่างๆในพื้นที่ท่านนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับภายในกันยายนกับทางคณะรัฐมนตรีครองกันเราตั้งใจครับได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับพันเชิญบอกคุณปัจจุบันด้วยว่าเราคงจะเสนอผลของการศึกษา EIA หรือว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงการออกแบบก่อสร้างกระเช้าภูกระดึงเข้าสู่ครม.ครับพยายามว่าถ้าไม่ทันกันยานี้ก็จะให้ทันในช่วงเดือนธันวาตอนนี้ก็ดำเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็เร่งในส่วนที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับทำงานใกล้ชิดกับสายวิชาการสายแห่งชาติของท่านเองแล้วก็ในสายของพื้นที่ภาคีเครือข่ายสองเรื่องหลักที่ขับเคลื่อนในปีนี้ครับคุณเป็นรุ่ง
5: ค่ะขอขยายความในส่วนที่เรื่องที่หนึ่งอะค่ะว่าในสี่พื้นที่ที่จะนำกลับเข้าครม.นี้ค่ะมันมีความแปลกแตกต่างจากของเดิมยังไงและเป็นจะเป็นโมเดลที่จะให้ใครนำไปใช้ยังไงอะค่ะ
6: เรื่องแรกเลยนะครับอย่างเช่นเกาะช้างผมยกตัวอย่างที่แรกก็ได้เราก่อตั้งก ่อช่างตามมติครม.มา22ปีแล้วครับคุณเพ็ญรุ่ง22ปีที่ผ่านมาวันนั้นวัตถุประสงค์ชัดเจนท่านสั่งการว่าให้อปท.พัฒนาขับเคลื่อนเกาะช้างให้เป็น world class destination ในด้านซัพพลายเราไม่ได้ทำการตลาดจำพันนะพัฒนาซัพพลายไซต์โครงสร้างพื้นฐานชุมชน world class destination วันนั้นก็คือ luxury มีนักท่องเที่ยวอยู่นานนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เรามองหาแต่วันนี้ผมเชื่อว่า luxury ตัว L เดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าเปลี่ยนบริบทไปแล้วตัว L เหมือนกันแต่วันนี้ world class นั่นหมายถึงต้อง low carbon low carbon คือมีการกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด L เหมือนกันแต่ต้องเป็น local experience ทุกคนแสวงหาครับประสบการณ์ชุมชนที่แตกต่างเอาสุดท้ายคือ longevity ก็คือเรื่อง wellness เรื่องสุขภาพนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับภายใต้แผนแบบนี้ถ้า3มิติหลักของ world class luxury ก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบอันที่2เราก็ต้องพูดถึงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานให้หมดหลูให้ครบเกาะช้างให้ได้ปัจจุบันที่เคยเรียนว่าถนนรอบเกาะยังไม่สำเร็จนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมทางหลวงชนบทกับทางกรมยานอยู่แล้วว่าต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้เชื่อมต่อให้เป็นถนนเป็นโดนัทเป็นวงกลมเพื่อกระจายโอกาสให้กับชุมชนโดยรอบครับ
5: อันนี้คือต้องรอให้ผ่านครม.ก่อนแล้วถึงจะขับเคลื่อนหรือว่าตัวไทม์ไลน์มันจะต้องทำยังไงก่อนยังไงหลังยังไงบ้างนะ
6: หลายเรื่องเนี่ยต้องขอชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านขับเคลื่อนก่อนได้เลยตามบริบทของท่านครับแต่ถ้าอนาคตไปพบข้อติดขัดยกตัวอย่างเช่นกรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับผมมักจะชื่นชมท่านเสมอกรมอุทยานกรมทางหลวงชนบทท่านทำหน้าที่สร้างถนนครับเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กรมอุทยานชาติทำหน้าที่พิพัฒน์รักษาทรัพยากรป่าไม้ครับหรือว่าแล้วก็ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแต่เมื่อ2หน่วยงานนี้จะมุ่งไปสู่การบริการที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับท่านก็ต้องตกลงกันว่าโอเคในส่วนของถนนจำเป็นต้องตัดต้นไม้ที่จะตัดต้องกระทบน้อยที่สุดตัดต้นใหญ่น้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดกระทบกับพื้นที่น้อยที่สุดเป็นเรื่องนี้ครับหลายเรื่องดำเนินการได้เลยแต่ถ้าวันหนึ่งมีแผนยุทธศาสตร์มาสเตอร์แพลนด้านท่องเที่ยวยืนโดยครม.เนี่ยทุกหน่วยงานท่านก็จะสามารถเอาแผนเนี้ยนะครับที่เป็นข้อสั่งการมติครม.เนี่ยไปพิจารณาตามระเบียบองค์กรท่านเลยเรื่องที่เราทำได้นะครับตามมติครม.นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นในอนาคตครับ
5: ก็คือใช้มติครม.เป็นต้นแบบที่จะขยายผลให้ที่อื่นๆทำได้ในลักษณะใกล้เคียงกันค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงหมุดหมายที่ทำให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนของอปท.เองเนี่ยมีรายได้มีสินค้าเพิ่มมากขึ้นและทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมีความเข้มแข็งในปี2569ปี2570เนี่ยเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งดังกล่าวในชุมชนเพิ่มขึ้นนะคะ
6: โอ้คุณเพ็ญรุ่งพูดเหมือนเราทำการเกษตรเนาะใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสูตรไหนใช่ไหมฮะนี่คือเพ็ญรุ่งก็จะใส่สูตรไหนผมเรียนว่าไม่มีสูตรตายตัวครับชุมชนไทยเนี่ยตลาดแต่ผมมีสูตรที่ต้องเรียกว่าคงต้องเป็นสูตร plus เท่าไหร่สูตร plusในวันนี้นะครับก็สอดคล้องด้วยรัฐบาลที่เป็นเรื่อง 10 plus แต่ของชุมชนเราเนี่ยมีอยู่3 plus ที่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับจริงแล้วก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันด้วยปุ๋ยสูตรที่1ที่จะเร่งชุมชนนะครับก็คือเรื่องของชุมชน plus นะครับชุมชน plus นี่ตรงตามกรอบ 10 plus รัฐบาลชุมชนที่ต้องมีการกระจายรายได้เชื่อมโยงเราจะพยายามเชื่อมโยงชุมชนไม่ใช่ให้โดดเด่นขึ้นมา1เดียวแต่ต้องเรียกว่าต้องเชื่อมโยงกับชุมชนใกล้เคียงเวลาขายก็ขายพ่วงเวลาติดต่อประสานงานก็มีตัวแทนตรงกลางแล้วก็เผื่อเพื่อนชุมชนข้างๆด้วยนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะ plus ประโยชน์ไปยังชุมชนอันที่2ครับลงทุน plus ลงทุน plus ตามที่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นสูตรที่ทำให้ชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์มากลงทุนนี้หมายถึงโครงสร้างพื้นฐานครับการเชื่อมโยงที่จะตอบโจทย์ข้อที่1 นั่นเองถามว่า2ชุมชนอยากเชื่อมกันแต่ไม่มีถนนหนทางไม่มีสิ่งสะดวกมันก็คงเกิดไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องดีที่เราจะได้มองภาพรวมแล้วก็ลงทุนเรื่องของสิ่งสะดวกที่บริการสาธารณะประโยชน์ด้วยอันที่3ครับก็คือ Green Economy Plus หรือเศรษฐกิจสีเขียว Plus อันนี้ตรงเลยครับที่ผมเรียนว่า Low Carbon Longevity ด้วยต่างๆเนี่ยเป็นทิศทางใหม่ของอนาคตเรากำลังพยายามจะตอบโจทย์ของรัฐบาลเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์กับชุมชนกับวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มากที่สุดในการผลิตพลังงานครับ
5: ค่ะนี่ก็เป็น3อย่างนะคะแล้วแนวทางการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของชุมชนที่จะนำไปสู่มาตรฐานความยั่งยืนที่เป็นแบบสากลนะคะเราจะต้องอาชีพด้านไหนเข้าไปมากเป็นพิเศษด้วยนะคะ
6: เรื่องนี้ชัดเจนมากครับอัตลักษณ์นะครับของแต่ละพื้นที่โดดเด่นมากของไทยเรานะครับภูมิใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับเรื่องธรรมชาติความโดดเด่นในเรื่อง culture เรื่องของธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเพิ่มเติมในการสื่อมาสู่สากลซึ่งเขายอมรับกันทั่วโลกและเป็นประเด็นพิจารณาเป็นจุดที่ผ่านกับไม่ผ่านเลยด้วยก็คือการบริหารจัด การครับการบริหารจัดการโดยสำคัญที่สุดก็คือแน่นอนประชาชนเจ้าของพื้นที่แต่หน่วยที่สำคัญมากนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยท่านมาให้ความสำคัญกับเรื่องของท่องเที่ยวยืนสุขภาพสากลเนี่ยจะรับการพิจารณาจากนานาชาติตามหลักเกณฑ์เข้ามาอันนี้ผมยังไม่รวมถึงเอกชนที่ช่วยสปอร์ตกับทุกภาคส่วนนะครับแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นสำคัญจริงครับอบท.เลยมีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า STMS ของไฟที่เป็นภาษาอังกฤษย่อมาจาก Sustainable Tourism Management นะครับ Standard คือเกณฑ์ครับเกณฑ์ว่าแต่ละองค์กรท้องถิ่นต้องทำอะไรใครต้องทำอะไรเมื่อไหร่ใครต้องทำอะไรเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความยากทำให้เข้าใจง่ายและนี่แหละครับมันจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์นะครับเรื่องของหลักฐานในการพิสูจน์รางวัลนานาชาติครับ
5: ค่ะอันนี้เราเริ่มทำยังไงบ้างแล้วนะคะ
6: ครับอย่างเช่นถ้าเครื่องมือ STMS เนี่ยผมเรียนว่าเราดำเนินการมาหลายปีแล้วครับปัจจุบันมีองค์กรปกครองท้องถิ่นประมาณมากกว่า111แห่งล่าสุดคือ111แห่งทั่วประเทศไทยละส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่พิเศษแล้วก็กระจายตัวแต่เรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยเราสื่อสารทำงานกับชุมชนภาคีเครือข่ายพื้นที่มาโดยตลอดครับให้เห็นเลยว่าสมมติเขามีเกณฑ์อยู่ร้อยข้อไหนที่เราได้ดีอยู่แล้วเราก็พักไว้รักษาไว้แต่ข้อไหนที่เรายังดูเป็นสีแดงน่ากังวลทำให้เป็นสีเหลืองให้ได้เพื่อจะไปสู่สีเขียวก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ
5: แล้วเป้าหมายจะเป็นทำได้มากกว่า111แห่งไหมคะ
6: STMS นั่นเป็นแค่กระบวนการเดียวนะครับในการได้รางวัลนานาชาติ STMS นี้เรามีการขับเคลื่อนทุกปีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เปิดภาคสมัครใจเราไม่ได้บังคับว่าท่านต้องทำแต่ถ้ามีทิศทางตรงกันเราก็มาร่วมขับเคลื่อนแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้วยกันแต่เรื่องรางวัลปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นรางวัลนานาชาติในประเทศไทยที่ใต้อบท.ขับเคลื่อนเนี่ยมีอยู่83รางวัลนานาชาตินะครับถ้ามีโอกาสลงเข้าเว็บไซต์เรานะครับจะเห็นว่าเรามีคู่มือเรียกว่าคู่มือที่เป็นดูดาวที่เป็นดาวแห่งความยั่งยืนในประเทศไทยเนี่ยอยู่83ดวงครับ
5: ค่ะแล้วอีกส่วนสุดท้ายคือดัชนีความสำเร็จของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเราสามารถที่จะปูพรมไปสู่เรื่องของเวนูที่เป็นไมซ์รองรับตลาดที่เป็นไมซ์ได้มากน้อยขนาดไหนบ้างและมีนำร่องไปแล้วที่ไหนยังไงบ้างไหมคะ
6: อันนี้ตรงประเด็นเลยครับต้องขอบคุณเพียรุ่งครับท่านฟังครับทิศทาง KPI ตัวชี้วัดของอปป.องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการเที่ยวยั่งยืนเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องที่1คือเรื่องรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมรายได้ที่เป็นรายได้เสริมด้วยนะครับหลายชุมชนท่านมีรายได้หลักอยู่แล้วแต่การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นรายได้เสริมท่านทำวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์วันที่นัดหมายล่วงหน้านะครับนั่นคือเรื่องที่1อันที่2ครับเป็นเรื่องจะมีความสุขแต่จะมีความสุขทั้งของนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เป็นชาวบ้านชุมชนด้วยผมใช้คำง่ายๆว่าถ้านักท่องเที่ยวฟินคนท้องถิ่นต้องมีความสุขด้วยนะครับเพราะนั้นมันสอดรับกับทิศทางของการตลาดของกลุ่มประชุมสัมมนาท่องเที่ยวเป็นรางวัลหรือไมซ์ซึ่งทางสสปน.ท่านก็ทำกับเพื่อนอยู่มันสอดรับตรงที่ว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยบางทีต้องเรียนว่าไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อซะทีเดียวท่านไม่สามารถจะไปได้24ชั่วโมงใน7วันบางครั้งบางที่เป็นรายได้เสริมท่านต้องนัดล่วงหน้าพอนัดล่วงหน้าเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของกลุ่มตลาดไมซ์เพราะกลุ่มตลาดไมซ์จะมาบอกเลย100คนมาทิศหน้าอยากทำกิจกรรมแบบนี้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้อยากได้คุณค่า value แบบนี้แบบเนี้ยชุมชนเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะว่าจะได้มีการเตรียมการให้เรียกว่าไม่ทำให้เที่ยวผิดหวังแล้วก็ได้คุณค่าอย่างที่เขาคาดหวังนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สอดรับกันแน่นอนแล้วก็กลับเรียนนะครับว่าภายใต้องค์การมหาชนอย่างอปท.เองสสปน.หรือทีเซฟเองเนี่ยเราอยู่ภายใต้กพร.ครับเรื่องของเรียกว่าส่วนที่เรื่องพัฒนาเรื่องของระบบราชการเนี่ยเรากำลังทำงานร่วมกันครับจะฟอร์มทีมและขับเคลื่อนกันระหว่างองค์การมหาชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องอย่างการท่องเที่ยวไทยหรือทท.ด้วยครับ
5: ค่ะอันนี้คือเราร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคราวนี้ถ้าพูดถึงความพร้อมของคนในพื้นที่หรือชุมชนในที่อยู่ในเครือข่ายของอปท.กับการเป็นเวนูไมซ์การให้บริการตามมาตรฐานเนี่ยเราสามารถตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ในเกณฑ์นั้นไหมคะหรือว่าเราจะต้องเสริมอะไรให้กับเขาเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เขามีความพร้อมมากขึ้นนะคะ
6: มีแน่นอนครับแล้วก็ผมเรียนว่าเป็นกลุ่มถ้าใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือ A B C แล้วกันครับกลุ่ม A เนี่ยคือกลุ่มที่พร้อมสูงนะครับแล้วก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วก็ต้อนรับคณะท่องเที่ยวเป็นรางวัลไมซ์เนี่ยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ทีเดียวกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าถ้า A B C มีสัก 100% นะผมคิดเทียบเล่นๆไงจะตกอยู่ในกลุ่ม A ที่มีความพร้อมสูงเนี่ยประมาณสัก 30% กลุ่มที่มีความพร้อมต้อนรับและชุมชนวันนี้ขอให้แจ้งล่วงหน้านะครับจะได้จัดเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์กลุ่ม B คือเรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์เป็น A แล้วแต่ยังขาดในบางมิติอย่างเช่นเรื่องของช่วงเวลาที่อาจจะไม่สามารถได้ตลอดเวลาทั้งปีด้วยข้อจำกัดด้านวัตถุดิบเรื่องบุคลากรที่ต้องทำงานประจำอื่นๆกลุ่ม B เนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาถ้าผมให้น้ำหนักเนี่ยน่าจะตกที่ประมาณใหญ่หน่อยคือ 40% 40% นะครับ40%กำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นกลุ่ม A ที่พร้อมรับตลาดใหม่ส่วนกลุ่ม C นี่คือใจมาแล้วอยากทำอยากรับพร้อมมีสินค้าแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการมาตรฐานกลุ่มนี้ผมให้สัก 30% อีก 30% ที่เหลือแต่มีใจมีความพร้อมด้านใจเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็มีทรัพยากรบางอย่างที่พร้อมเหลือแต่การเข้าสู่ระบบกระบวนการมาตรฐานเท่านั้นเองครับ
5: ค่ะแล้วอยากฝากอะไรไว้สำหรับการไปเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวต่างๆในอปท.บ้างนะคะในช่วงปี2569เนี้ยค่ะ
6: ครับปี2569เป็นปีที่ประสบวิกฤตหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องปกติในโลกปัจจุบันแต่เรื่องนึงคือเรื่องพลังงานครับอันนี้ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงต่างๆวันนี้พลังงานสูงมากอยากจะเชิญทุกท่านนะครับส่วนคุณเพ็ญรุ่งและท่านผู้ฟังว่าเราลองมาเที่ยวชุมชนไทยใกล้ๆบ้านดูไหมครับเที่ยวชุมชนไทยใกล้ๆบ้านชุมชนหรือว่าแม้แต่วัดแม้แต่ตลาดชุมชนชาวบ้านที่อยู่ปากซอยที่อยู่ถัดไป 2-3 ซอยจากบ้านท่านแต่ท่านไม่เคยแวะเลยเพราะท่านจะมุ่งไปสู่ที่ทางอื่นนะครับที่มีโอกาสที่ไกลขึ้นอยากเปิดโอกาสนะครับให้กับชุมชนไทยใกล้บ้านผมใช้คำนี้แล้วกันครับถ้าลองดูครับมีตลาดชาวบ้านมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้บ้านท่านให้โอกาสเขาครับแล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังงานแต่ก็ยังช่วยเรื่องเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ยังดีของไทยเหมือนเดิมครับ
5: ค่ะแล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอต้านกลิบกรมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเพ็ญรุ่งครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ผอ.ศิริปกรณ์เที่ยวสมุทรของอปท.เองนะคะก็นำร่องที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศตอนนี้เรื่องที่รอจ่อเข้าครม.ภายในปีงบประมาณนี้ก็มี2เรื่องก็คือเรื่องพื้นที่พิเศษ4แห่งที่จะต้องปรับสู่ยุคใหม่แล้วก็การสร้างกระเช้าภูกระดึงส่วน3สูตรพลัสนะคะก็คือชุมชนพลัสลงทุนพลัสและก็อีโคโนมีกรีนพลัสก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวเลยใครที่เป็นชุมชนก็ลองมาศึกษากันได้ต่อเนื่องเลยนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงเรามาดูข่าวแรกเป็นข่าวที่ King Power มอบทริปกลางปีให้ช็อปทุกสนามบินลดถึงใจสูงสุดถึง 30% ช็อปทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์สินค้าแฟชั่นนาฬิกาแว่นตาที่ร่วมรายการแล้วสามารถช็อปได้รับคุ้มกว่ากับสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังของโลกที่เข้าร่วมรายการลด 30% สนามบินแรกที่สุวรรณภูมิลด 30% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จพิเศษเมื่อซื้อสินค้าที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ที่เข้าร่วมรายการเขาจะแนะนำให้รับฟรีกิฟต์การ์ดมูลค่า 8,000 บาทเมื่อซื้อแคชการ์ดก่อนช็อปมูลค่า 50,000 บาทแล้วก็รับฟรีเป็นกิฟต์การ์ดมูลค่า 3,000 บาทเมื่อซื้อแคชการ์ดก่อนช็อป 10,000 บาทก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะซื้อแคชการ์ดก่อนช็อปก็จะได้ส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะก็ต้องช็อปโดยวางแผนการช็อปด้วยสนามบินที่2คือสุวรรณภูมิดอนเมืองลด 30% เมื่อช็อปครบ 4,000 บาทต่อใบเสร็จก็ให้ซื้อกิฟต์การ์ดมูลค่า 3,000 บาทรับฟรีไปนะคะเมื่อซื้อแคชการ์ดมูลค่า 10,000 บาทก่อนช็อปส่วน King Power ที่สนามบินเชียงใหม่ก็ลด 1,000 บาทเมื่อช็อปครบ 8,000 บาทต่อใบเสร็จและลดทันที500บาทเมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จและลดสูงสุด 10% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จพิเศษสมาชิก King Power ลดเพิ่มอีก 5% ด้วยส่วน King Power ที่สนามบินภูเก็ตก็ลด800บาทเมื่อช็อปครบ 4,000 บาทและก็ลดเพิ่ม 10% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทต่อใบเสร็จและสมาชิก Power Pass ลดเพิ่มอีก 5% ก็คือดูส่วนลดให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขามีท็อปอัพค่อนข้างหลายต่อเลยทีเดียวหรือถามพนักงานขายก่อนช็อปก็ได้นะคะจะได้คุ้มค่าจริงๆค่ะส่วน King Power Online เขาเปิดแคมเปญ New Arrival for May 2026เป็นการอัปเดตของเข้าใหม่หรือคอลเลกชันใหม่ที่มาแรงพร้อมเสิร์ฟความสดใหม่กับไอเทมสุดฮอตที่ใครๆก็ต้องรีบมีรีบมาช็อปก่อนใครอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่คลิกด้วยปลายนิ้ววันนี้ไปถึงวันที่31พฤษภาคม2569สินค้าก็มีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทั้งน้ำหอมเครื่องสำอางสกินแคร์แว่นตานาฬิกาและก็อย่ารอช้าต้องรีบเข้ามากดก่อนเลยเพราะของอาจจะขาดตลาดได้ซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก็รอไปรับของที่สนามบินขาออกตอนออกเดินทางต่างประเทศหนึ่งก็คือลด 20% เมื่อช็อปครบ 5,000 บาทโดยการเข้าไปรับรหัสส่วนลด 20MAY26 หรือ2ลด 30% เมื่อช็อปครบ 8,000 บาทเข้าไปรับรหัสส่วนลด 30MAY20 สินค้าที่เข้าร่วมรายการทุกแผนกทุก แบรนด์นะคะและสินค้าดิจิทัลฟรีสุดฮอตมีไฟแล้วรีบบินเลยไปรับของที่สนามบินสามารถที่จะแบ่งชำระ 0% ได้นาน6เดือนเมื่อมียอดช้อปตามที่กำหนดและสามารถรับเครดิตเงินคืนสูงสุดได้ถึง 62,800 บาทรวมไปถึงฟรีของสมนาคุณจากแบรนด์ดังช้อปก่อนก็ได้รับก่อนของหมดแล้วหมดเลยมาที่คุณเอิบลาบศรีพิรมผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ก็เปิดเผยว่าล่าสุดททท.ได้เดินหน้าโครงการเชียงใหม่โปรโตไทป์ยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการทำกิจกรรมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ระดมความเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรทั้ง18อำเภอในเชียงใหม่ก็เป็นการมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Tourism Goal STGSนั่นเองนะคะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสู่เป้าหมายความยั่งยืนในทุกมิติและก็ยังใช้โครงการนี้ทำให้ประเทศไทยมีความยั่งยืนทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่จะรวมพลังการสร้างคุณค่าและทำให้การท่องเที่ยวมีความหมายต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงจึงได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบโดยใช้กระบวนการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวยั่งยืนหรือที่เรียกว่า Sustainable Product Prototype ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและศักยภาพของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลในปี2569เขาได้คัดเลือกเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบเรียกว่าเชียงใหม่โปรโตไทป์นั่นเองนะคะด้วยศักยภาพของพื้นที่ของเชียงใหม่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีอัตลักษณ์ล้านนาที่โดดเด่นมีโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมครอบคลุมระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศรวมถึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่เมืองเฉลียผ่านความร่วมมือของกับต่างประเทศและยังได้การการันตีจากยูเนสโก Creative City Network ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านด้วยเพราะฉะนั้นททก็ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่คัดเลือกสินค้าและบริการท่องเที่ยวเข้าไปสู่กระบวนการรับรองเกณฑ์ความยั่งยืนมีทั้ง STG Star คือ Sustainable Tourism Acceleration Rating มีรางวัลสากลการท่องเที่ยวไทยหรือ Thailand TourismAward มี CF Hotel คือ Carbon Footprint Hotels และก็ยังผลักดันสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลด้วยการมุ่งสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสร้างการรับรู้และการนำไปสู่การเสนอขายที่เต็มรูปแบบที่มีศักยภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งกลุ่มเป้าหมายและก็มีการขยายพื้นที่ต้นแบบไปสู่ความยั่งยืนในระดับที่เรียกว่า Green Destination ใหม่เส้นทางใหม่ของประเทศไทยด้วยสำหรับกิจกรรมการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงใหม่โปรโตไทป์ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีผู้แทนจากเชียงใหม่ใน18อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอำเภอสะเมิงสันกำแพงสันทรายแม่ออนกัลยาณิวัฒนาดอยสะเก็ดสารพีอมก๋อยแม่แจ่มชัยประการเวียงแหเชียงดาวจอมทองแม่ริมแม่อายแม่วางแม่แตงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเน้นการใส่ใจตนเองสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า Travel Care with Care นั่นเองก็โดยใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกที่สอดคล้องกับแนวคิด Sustainable and Regenerative Tourism เช่นความพร้อมในการขายการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักจุดเด่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนททกับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่เขาได้ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนร่วมกับบริษัทนำเที่ยวหรือที่เรียกว่า Destination Management Corporationเช่นบริษัทตริกายะจำกัดบริษัทมังกี้ทราเวลเอเชียบริษัท Northern Smile Travel บริษัทแซนด์ดทัวร์เมืองไทยเชียงใหม่แอดเวนเจอร์ก็มีการร่วมสร้างสรรค์ส่งมอบประสบการณ์ตอบโจทย์นักเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนเติบโตอย่างสมดุลและต่อยอดการทำตลาดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เรียกว่าต้องใช้พลังพอสมควรเนื่องจากว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านของมิติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและก็แนวคิดต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะผลักดันโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องใช้พลังมากทีเดียวและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะ ขยายผลต่อเนื่องหลังจากที่ทำในภาคใต้คือกระบี่โปรโตไทป์สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วและชุมชนที่เข้าร่วมในพื้นที่แต่ละพื้นที่ตั้งแต่ระดับชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศนี่ก็ถือว่าได้รับการยอมรับกระบี่ก็เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวยั่งยืนที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติมากมายในตอนนี้ขณะนี้ก็เริ่มขับเคลื่อนก็คือในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นตามที่ได้กล่าวไปและทท.เองก็พยายามจะผลักดันอย่างเต็มที่มาต่อด้วยข่าวของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็คือกลุ่มบริษัทบางจากได้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ปี2569โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 142,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% มี EBITDA อยู่ที่ 17,795 ล้านบาทมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 6,144 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะกำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวและสามารถบริหารการดำเนินงานกับห่วงโซ่อุปทานภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนความตึงตัวของอุปทานความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์บางจากได้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทำสถิติในการผลิตเฉลี่ยได้สูงถึง 279,800 บาร์เรลต่อวันซึ่งมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันระดับสูงสุดถึง 3,700 ล้านลิตรแต่ความไม่แน่นอนของความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มทำให้ต้นทุนพลังงานอาจจะปรับตัวสูงขึ้นและราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจจะผันผวนเพราะฉะนั้นบริษัทก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่จะปรับแผนธุรกิจให้เหมาะสมคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทบางจากได้ยืนหยัดทำหน้าที่ท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569โดยได้มีการจัดหาและส่งมอบพลังงานของประเทศด้วยความมุ่งมั่นจะจัดหาน้ำมันดิบคุณภาพดีจากหลายภูมิภาคทั่วโลกทำให้ไตรมาสที่1ปี2569ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางในระดับที่จำกัดและสามารถควบคุมได้ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการขนส่งผ่านช่องแคบพอมูธก็ทำให้ต้นทุนน้ำมันดิบกับส่วนต่างราคาน้ำมันดิบต้นทุนค่าขนส่งกับประกันภัยปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนไปถึงความเสี่ยงจากภาวะสงครามของบริษัทโดยมีการรับรู้ผลกระทบในไตรมาสที่2ของปี2569นั่นก็คือหลังจากเดือนมีนาคมก็จะมาสรุปกันอีกทีนึงและก็มีความพยายามที่จะจัดหาน้ำมันดิบจากแหล่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นตอนนี้มีการจัดหาล่วงหน้าในการเตรียมน้ำมันดิบล่วงหน้าไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้วแล้วก็มีการติดตามเรื่องของพลังงานอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนขณะเดียวกันก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างเช่นการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ให้เป็นทางเลือกกับภาคขนส่งภาคประมงภาคอุตสาหกรรมหรือทำโครงการ Fly to Fly 2ลิตรแลก1ลิตรก็คือน้ำมันเพื่อใช้แล้วในครัวหรือปรุงอาหาร2ลิตรเนี่ยมาแลกเป็นน้ำมันเติมรถได้1ลิตรเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพของผู้บริโภคและก็ยังได้รับเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 700,000 บาร์เรลเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและมาถึงโรงกลั่นศรีราชาบางจากศรีราชาเรียบร้อยตามแผนนอกจากนี้ยังมีการจัดหาวัตถุดิบน้ำมันเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันอากาศยานที่ยั่งยืนหรือ SAF นั่นเองนะคะก็มีการส่งมอบเตรียมผลิตภัณฑ์ส่งมอบครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2569นี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งเนี่ยของบางจากก็มีรวมประมาณ2,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,800 ล้านบาทแล้วก็มีการจัดหาและสั่งซื้อน้ำมันดิบอย่างเป็นระบบด้วยสำหรับในไตรมาสที่1ก็มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไปคือ 142,528 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% EBITDA 17,795 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 40% และทางด้านของคุณพัฒน์ปุรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีกับการเงินของบริษัทบางจากก็ได้รายงานว่าธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยสามารถทำ EBITDA ได้ถึง 12,245 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 100% นะคะส่วนธุรกิจการตลาดก็มี EBITDA 1,563 ล้านบาทสูงขึ้นด้วยเช่นการเติบโตขึ้นส่วนกลุ่มธุรกิจน้ำมันค้าน้ำมันก็มี EBITDA ถึงเพิ่มขึ้นถึง 33% นี่ก็เป็นผลสรุปไตรมาสที่1ของกลุ่มบริษัทบางจากที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่และต้องรอฟังในช่วงที่2ห้ามหมุนขึ้นไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเรามีเที่ยววิถีชุมชนเกษตรที่ได้รับรางวัลมานำเสนอใครเที่ยวอยู่ที่ไหนเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายสบายมากๆเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของข่าวท้ายชั่วโมงมาฝากด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
4: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพรไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพรไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่

0: ขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยคิงพาวเวอร์ The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อปคิงพาวเวอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะชวนไปเที่ยวมุมใหม่ใกล้กรุงกับการเที่ยงประเทศไทยสำนักงานลพบุรีเขาชวนเที่ยว3จังหวัดจะเลือกจังหวัดไหนก็ได้ในภายใต้สโลแกนที่ว่าเที่ยวชุมชนกรีนที่ลพบุรีพบถิ่นสิงห์ที่ลพสิงห์บุรีและพักพิงที่ชัยนาทนะคะเป็นการท่องเที่ยวตามเส้นทางคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืนที่ได้มาตรฐานของ Sustainable Tourism Acceleration Rating หรือ STAR นะคะเป็นเมืองน่าเที่ยว3จังหวัดในระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569ใครไปเที่ยวในแต่ละพื้นที่เขาจะมีกิจกรรมพิเศษไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ใน3พิกัดพิกัดที่1ก็คือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนักท่องเที่ยวก็จะได้นั่งรถอีแตนไปชมวิถีชาวนาและก็ชมบ้านโบราณหรือที่เรียกว่าบ้านหลบโจรซึ่งมีประวัติน่าสนใจไปทัวร์สวนเกษตรผสมผสานสัมผัสชีวิตริมคลองบางขามและย่อมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะพาไปเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาหรือสารตะกร้าหวายไปสนุกกับการทำเวิร์กช็อปทำอาหารถิ่นมีทั้งการทำแหนมเห็ดมีพิซซ่าเตาถ่านมีไปชิมน้ำพริกขี้กาแล้วก็เมนูพื้นบ้านอื่นๆหรือจะไปเที่ยวเชิงผจญภัยไปพายซับบอร์ดพร้อมกับชมวิวแม่น้ำแล้วก็ผ่อนคลายสุขภาพด้วยการแช่เท้าในน้ำสมุนไพรพิกัดที่2เป็นบ้านข้าวหอมฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ชวนให้ไปเช็คอินสัมผัสวิถีธรรมชาติเรียนรู้วิถีเกษตรสนุกกับการแอดเวนเจอร์ในการขับรถ ATV ไปเที่ยวเส้นทางรอบฟาร์มสเตย์หรือจะปั่นจักรยานชมท้องนาไปดูการปลูกข้าวอินทรีย์จะไปพายเรือในร่องสวนไปเก็บผักผลไม้สดๆจากต้นหรือจะให้อาหารปลาให้อาหารควายเผือกไปส่องนกตามธรรมชาติก็ได้ที่นี่ก็สามารถพักค้างคืนได้เขามีบริการบ้านพักเรือนไทยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่กลางน้ำและก็กลางสวนอาหารพื้นบ้านก็จะมีการเสิร์ฟเมนูสุขภาพอย่างเช่นปลาช่อนแดดเดียวผักปลอดสารพิษชาข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็มีมุมถ่ายภาพคู่กับทุ่งนาเขียวขจีกับสระมาให้ความรู้ให้ความรู้สึกที่หิวกายหิวใจได้เป็นอย่างดีพิกัดที่3เป็นวิสาหกิจชุมชนริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทเหมาะกับสายชิลที่ชอบการเกษตรเหมือนกันนะคะเพราะที่นี่เขาจะทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานและปลอดภัยหรือออร์แกนิกก็เน้นทำแบบสมัยใหม่ครบวงจรมีแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ปลูกและเก็บผักจากแปลงมาทำเป็นเวิร์กช็อปอาหารมีการทำพิซซ่าเตาถ่านถ้ามาพร้อมกับครอบครัวหรือเด็กๆก็ให้เดินเก็บไข่ไก่สดๆจากเล้าได้เลือกซื้อผักผลไม้ออร์แกนิกและก็ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยกลับไปทำเมนูอาหารอร่อยๆที่บ้านได้และก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ในราคา2คนละ250บาทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมใครที่จะไปเที่ยว3ชุมชนที่เป็นโลคาร์บอนและได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วเนี่ยก็โทรสอบถามททสำนักงานลพบุรีได้ที่0367700967หรือเข้าไปดูใน Facebook ของททลพบุรีก็ได้เช่นกันค่ะมาที่เรื่อง

คอนเดียเนี้ยไปสร้างอนุมูลอิสระจนทำให้เซลล์เราเสื่อมสภาพเร็วขึ้น4พฤติกรรมที่ทำร้ายตัวไมโตคอนเดียและวิธีแก้ไขหรือทางแก้นะคะ1พฤติกรรมแรกก็คือคนที่ชอบกินเยอะตลอดเวลานะคะกินมื้อใหญ่กินจุบกินจิบตลอดเวลานี้ร่างกายก็จะเกิดการร้นอาหารล้นกระเพาะนะคะแล้วก็ทำให้ไมโตคอนเดียในร่างกายเนี่ยเกิดการติดขัดขึ้นทำให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียหลังกินอาหารทุกครั้งทางแก้ก็คือต้องฝึกเว้นช่วงมื้ออาหารหรือแค่หยุดกินจุกจิกนะคะเจ้าไมโตคอนเดียในร่างกายเราก็จะได้มีเวลาในการเพิ่มเคลียร์พลังงานเก่าแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายหรือเซลล์ทั้งหลายตัวทำลายที่2ก็คือการนั่งนิ่งๆทั้งวันไม่ออกกำลังกายนี่ก็จะทำให้ตัวไมโตคอนเดรียเนี้ยรับรู้ว่าเราร่างกายเนี่ยไม่ต้องการพลังงานแล้วก็เลยหยุดทำงานจนทำให้เซลล์เกิดเสื่อมสภาพและเป็นขยะในร่างกายซึ่งไม่มีการกำจัดทิ้งเพราะฉะนั้นทางออกก็คือให้เราขยับตัวบ่อยๆขึ้นออกเดินเร็วหรือลุกเดินระหว่างวันช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวตัวทำลายที่3ก็คือความเครียดเรื้อรังจนทำให้ฮอร์โมนเนี่ยทำงานผิดปกติเพราะความเครียดเนี่ยทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจระดับลึกไปจนถึงเซลล์นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาถ้ามีมากเกินไปก็จะทำให้โครงสร้างของไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานเนี่ยสูญเสียการระบบการทำงานไปและยิ่งทำให้สมองทำงานล้าและแย่ลงความจำเสื่อมเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือต้องหาจุดพักในการลดความเครียดของแต่ละวันเช่นฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิหรือปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วอยู่กับตัวเองสักพักเพื่อลดระดับฮอร์โมนเครียดลงให้กับร่างกายได้มากที่สุดตัวทำลายที่4ที่ทำก็คือตัวที่เรานอนน้อยนอนกรนนะคะเพราะช่วงที่เวลาที่เราหลับลึกก็คือช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมบำรุงและสำคัญที่สุดคือไมโตคอนเดรียตัวทำแปลงพลังงานในร่างกายเราเนี่ยถ้าเรานอนน้อยร่างกายก็จะไม่เข้าสู่โหมดของการซ่อมแซมเลยที่น่ากลัวก็คือการนอนกรนเพราะว่ามีภาวะการหยุดหายใจทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปเกิดปฏิกิริยาที่กระชากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเพลียเหมือนไม่ได้นอนแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คือการให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพปิดไฟให้สนิทลดแสงเมลาโทนินและใครนอนกลดังก็ให้แนะนำไปตรวจการทำสลีปเทสนะคะเพื่อรักษาอาการนอนกลเพื่อและก็จะได้ฟื้นฟูสุขภาพหรือไมโตคอนเดรียกลับมาได้อย่างมหาศาลนี่ก็เป็น4วิธีที่สามารถช่วยรอไวและทำให้ร่างกายสดใสได้มาฟังข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยก็เปิดเผยว่าล่าสุดได้ไปฝรั่งเศสเพื่อให้สัมภาษณ์กลุ่มสื่อชั้นนำที่ครองตลาดผู้อ่านคุณภาพสูงและก็ได้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยเป็นฟิล์มโลเคชั่นพาราไดซ์ทัวร์ Thailand นะคะโดยมีสื่อหลักๆก็คือ Exclusive Owner เป็นนิตยสารระดับ Ultra Luxury ที่เจาะเข้าถึงกลุ่มระดับ High End คุณภาพสูงเป็น Ultra High Network นะคะ Individual แล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงมีเจ้าของกิจการนักวิชาการอิสระและรวมไปถึงนักสะสมงานศิลปะด้วยสื่อที่2ก็คือ WinsL Gastronomy ก็เป็นนิตยสารด้านอาหารหรือ Gastronomy ชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งผู้อ่านจำนวนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้สูงและคนรวยที่ชอบเดินทางต่างประเทศสื่อที่3ก็คือสื่อ Yes I Can นะคะและก็ตามไปด้วย Bloomberg ก็สิ่งที่ได้รับความสนใจก็คือสามารถที่จะขยายการรับรู้ประเทศไทยในตลาดท่องเที่ยวระดับ High End กับตลาด Ultra Luxury ผ่านสื่อคุณภาพของฝรั่งเศสทั้ง4แบรนด์และก็ยังได้สร้างแนวคิด Value Over Volume ของประเทศไทยตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมในตลาดนานาชาติโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและก็ยังจะสร้างรายได้จากกลุ่มนักเที่ยวดังกล่าวเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยคุณภาพที่สูงและการใช้จ่ายที่มากในแต่ละทริปด้วยนะคะนี่เป็นเป้าหมายกลุ่มหลักที่ประเทศไทยต้องการมาอีกข่าวนึงเป็นข่าวที่โรงแรมเคปกูดูเกาะยาวน้อยภูเก็ตนะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Small Luxury Hotel of the World หรือ SLH นะคะนี่เป็นโรงแรมหรูแต่เป็นห้องที่มีจำนวนห้องพักไม่มากเขาได้จัดโปรโมชั่นแพ็กเกจกูดูเก็ตเอาเวย์นะคะก็คือเป็นโมชั่นห้องพัก4วัน3คืนที่พักรวมอาหารเช้า2คนทุกวันนะคะก็ถ้าเป็นห้องดีลักซ์ราคาเริ่มต้น4วัน3คืนก็จะอยู่ที่ 17,460 บาทต่อห้องถ้าเป็นห้องดีลักซ์ซีวิวก็ราคาขยับสูงขึ้น
ไปเป็น 23,505 บาทนะคะจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่31ตุลาคม2569นี้ก็มีสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเช้าเรื่องเครื่องดื่มต้อนรับรถรับส่งฟรีจากสนามบินไปข้ามเกาะเรือข้ามเกาะแล้วก็รถเข้าโรงแรมแล้วก็มีทริปรอบเกาะทัวร์รอบเกาะครึ่งวันด้วยมีเช็คอินเช็คเอาท์เลทได้มีส่วนลดอาหารเครื่อง

0: ดื่มภายในโรงแรมมีบริการต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.capegudu.hotel.com นะคะสำหรับรายการของเราสามารถฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยได้ข่าว97และเข้าไปอ่านข่าวทั้งหมดได้ในบล็อกเกอร์กูรูทัวร์ซ่าและในเพจ Facebook เพลลุงใหญ่3เสนแล้วคอยติดตามฟังรายการดีๆเนื้อหาดีๆของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยได้ข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพลลุงใหญ่3เสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97 เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายชาวพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่5มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
3: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทั้งนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.พร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
4: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ50ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
6: นางสาวยุภาพรศิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือแคลคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิ์โดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: ณ
9: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกนิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุจิไกรวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
11: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
10: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
11: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
12: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
1: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานิชาตินาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพลุบาเจาะโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับป่าผู้ลอบเผาป่าน
13: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
14: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
15: ผมยันยงราชานุนมาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจท้ายอำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
14: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แหกคำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้ นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์โคบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดในดีอาร์คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ 14:00 นส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1-2เกม17-21 21-10และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2-0เซต7-6ไทยเบรก 7-6ไทยเบรก 7-5 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดียวกะสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1-2เซต4-6 6-1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2-1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1-2เซต15-8 15-17 และ10-15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1-0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมา การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โคต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์เบร์ไลซิกและสตุตการ์ตามลำดับส่วนโคต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังเพาลีขณะที่วอฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1-0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์ Emperor Cup ได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามเมทีวูคันที่คลับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา65รวม11อันเดอร์พา199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟ139-109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94-115ทำให้เสมอกัน3-3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันทรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเฮซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิงสระบุรีต่อไปส่วนมายสากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันอันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวง
2: สนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 ซม.และเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซม.น้ำลงเต็มที่เวลา1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32 เซม.และเวลา14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซม.วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8 อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2 อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1 อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2 อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobjob.com ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28 พฤษภาคม 2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30 อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18 พฤษภาคม 2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10 อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพท

0: ายเวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18ถึง21พฤษภาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์02202-6800ต่อ1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่าย ขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิ

0: ิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 น.วันอาทิตย์เวลา 13-14 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุนะครับประสบการณ์จากหน้างานสู่การแชร์คำตอบการจัดรายการนะครับกับผมสรรชัยขนานครับในรายการช่างรู้คู่บ้านก็จะมีผมสรรชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะส่งเสียงสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาพูดคุยเข้ามาแชร์กันในรายการนะครับ1 ชั่วโมงครับทุกวันอาทิตย์และ1 ชั่วโมงทุกวันเสาร์ครับช่างรู้คู่บ้านนั้นเรามี2 วันวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์นั้นเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาวันอาทิตย์จะเป็นเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการสดติดตามรายการสดทางวิทยุนะครับทางวิทยุนั้นท่านสามารถติดตามได้ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับ FM 97แล้วก็เว็บไซต์ที่ www.97qfm นะครับ2 ช่องทางนี้เป็น2 ช่องทางที่ท่านสามารถติดตามฟังกันสดๆนะครับทางวิทยุแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากฟังทางวิทยุแล้วท่านยังสามารถที่จะฟังพร้อมชมแล้วก็ชมพร้อมฟังนะครับทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ในช่องทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับหรือจะเป็นเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับก็จะเป็นช่องทางที่ท่านสามารถติดตามแล้วก็ฟังนะครับฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังนะครับและสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับฝากไว้ครับเพจช่างรู้คู่บ้านและ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานนะครับ2 ประโยค2 คำเนี่ยนะครับช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานสรรชัยขนานช่างรู้คู่บ้านนะครับส่วนสร้อยที่มันจะยาวไปนะครับผมก็ตั้งชื่อไว้บางทีก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานนะครับช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานบ้านโฟม EPD มวลเบานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับกับรายการเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารายการเรื่องราวต่างๆที่เราแชร์หรือที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนที่สามารถติดตามหรือว่าฟังกันนะครับกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านที่ติดตามฟังรายการนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเวลาผมจัดแล้วผมก็ลืมนะครับลืมบอกลืมบ่อยครั้งนะครับที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านสามารถที่จะติดตามแล้วก็ฟังรายการนะครับหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับโทรมาได้ที่02นะครับ276-3632และ02-276-3633นะครับ2 เบอร์นะครับ2 เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาคุยหรือเข้ามาฟังรายการนะครับก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับ2 เบอร์นะครับที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่ฟังรายการแล้วนะครับแล้วมีคำถามอยากจะฝากคำถามนะครับส่งภาพส่งคำถามมาได้นะครับทาง LINE นะครับที่ LINE ผมนะครับ ID LINE @sanchay นะครับสามารถที่จะฝากมาทาง LINE ได้นะครับที่ ID LINE @sanchay นะครับ @แล้วก็ SUN CHAI นะครับ @sanchay นะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามหรือส่งภาพนะครับท่านสามารถส่งภาพมาสอบถามนะครับจะส่งเป็นภาพเป็นคลิปนะครับหรือเป็นคำถามก็ส่งมาได้แต่เวลาท่านส่งภาพมาเนี่ยนะครับช่วยบอกด้วยว่า คำถามของท่านคืออะไรเพราะภาพแต่ละภาพที่ท่านส่งมานะครับบางภาพผมสามารถเข้าใจปัญหาที่ท่านจะถามได้แต่บางภาพอาจจะไม่เข้าใจปัญหาที่ท่านจะถามนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากท่านที่ติดตามนะครับเวลาที่จะมีคำถามหรือมีส่งมาถามนะครับก็อาจจะบอกสักนิดนึงนะครับว่าคำถามที่ท่านอยากรู้หรือว่าคำถามที่ท่านถามมานั้นนะครับเป็นคำถามเรื่องอะไรนะครับก็บอกนะครับหรือว่าส่งข่าวได้นะครับเผื่อใครที่กำลังถามกันอยู่นะครับก็เรียกว่าบางทีส่งภาพมานี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะแชร์กันนะครับก็เป็นเรื่องต่อเนื่องครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่พูดคุยกันเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นการต่อเนื่องกันนะครับเพื่อที่ท่านที่ติดตามนะครับก็จะได้เข้าใจนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะใช้ภาพนะครับในช่วงไหนที่ได้มีโอกาสนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นภาพจากการทำงานแล้วก็นะครับช่วงนี้นะครับตอนนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้นะครับจริงๆตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้รับเหมารายย่อยนะครับผู้รับเหมารายย่อยนะครับผมใช้คำว่ารายย่อยเพราะว่าเราจะเรียกว่าเนื่องจากว่าท่านที่ทำติดตามรายการเนี่ยโทรถามปัญหาเช่นห้องน้ำรั่วซึมนะครับมีช่างไหมนะครับเพราะว่าใช้คำว่าช่างรู้คู่บ้านต้องมีช่างสินะครับซึ่งผมบอกไม่มีท่านบอกว่าต้องมีนะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่ว่าช่างที่มีนะครับผมก็จะส่งหลักๆนะครับก็จะให้กับทีมที่เป็นเขาเรียกว่ารับครบวงจรตั้งแต่สร้างบ้านใหม่ต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับก็จะเป็นงานที่สร้างเป็นหลังนะครับงานพองานย่อยๆเนี่ยบางทีมันจะแบ่งคนมาทำค่อนข้างยากนะครับเดิมก็จะมีชุดย่อยอยู่นะครับอยู่บ้างนะครับทีมช่างทิศบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าในหลายๆงานเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็บางทีต้องแบ่งคนทำนะครับก็เลยได้พันธมิตรนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าทีมงานพลพรมพุยนะครับก็เป็นทีมงานที่ผมจับมือกันนะครับแล้วก็ทำเขาเรียกว่าสำหรับท่านที่เจอปัญหาห้องน้ำรั่วซึมเรามีทีมที่จะทำนะครับปรับปรุงคือรื้อกระเบื้องห้องน้ำออกทำระบบกันซึมแล้วก็ปูใหม่นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดนะครับผมก็จะมีทีมที่ไว้รองรับก็คือทีมพลพรมพุ้ยเนี่ยแหละครับไว้สำหรับในการปรับปรุงนะครับซ่อมคานซ่อมเหล็กเป็นสนิมนะครับก็จะมีความพร้อมนะครับเพราะตอนนี้นะครับท่านใดที่ถามมานะครับถามว่ามีช่างไหมมีทีไหมมีนะครับมีรองรับสำหรับการแก้ปัญหางานนะครับเล็กๆที่ท่านคิดว่างานแบบนี้หาคนทำยากนะครับแต่ว่าต้องเรียนก่อนนะครับว่าการที่ผมใช้ทีมงานพลพรมปุ้ยเนี่ยเป็นการก็เรียกว่าเป็นพันธมิตรในการทำงานร่วมกันนะครับงานเล็กๆที่เราทำนะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าผมจะเป็นคนกำกับตั้งแต่การผสมการทาการฉาบในงานที่เป็นสำคัญเช่นการทำระบบกันซึมห้องน้ำการซ่อมท้องคานท้องพื้นคานเสานะครับคานเสาท้องพื้นเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดช่วงงานพวกนี้นะครับผมจะกำกับเองคือตั้งแต่การผสมการชั่งการผสมการปั่นการทาระยะเวลานะครับอันนี้จะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะเวลาที่ใช้ไปนะครับก็จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างตามขั้นตอนนะครับส่วนงานปูกระเบื้องอะไรทั่วไปนั้นก็จะทีมงานของคนพรมพุ้ยเขาก็สามารถทำเองได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแท็กทีมเหมือนกับสมัยก่อนนะครับที่งานที่ทำโดยทีมงานคุณคณากรนะครับเวลาที่เป็นงานผสมงานอะไรพวกนี้นะครับที่ท่านเห็นคลิปนั่นก็เกิดจากการที่ผมไปกำกับหรือผมไปเฝ้านะครับการทำงานของช่างที่หน้างานทำให้ได้คลิปได้ภาพมาแบบเดียวกันแบบนี้ครับที่นำมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการที่นะครับผมใช้ทีมงานพรมพุ้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รับเหมาเรียกว่าเป็นผู้รับเหมารายย่อยนะครับที่มีทีมช่างอาจจะประมาณ 8-9 คนนะครับแต่ใน 8-9 คนเนี่ยมีความพร้อมในการทำงานในแต่ละชุดในแต่ละทีมอย่างเช่นงานเนี้ยนะครับก็เป็นการทำโดยปูสายก็ทำครบเลยตั้งแต่การรื้อนะครับงานเนี้ยนะครับตั้งแต่การรื้อ นะครับหรือกระเบื้องทั้งพื้นผนังออกนะครับงานฝ้าหรือเสร็จเดินระบบท่อประปาก็ทำโดยปูสายกับน้องภูมิน้องภูมิก็จะเป็นลูกมือนะครับหลังจากรื้อปรับปรุงเสร็จนะครับที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อวานนะครับพื้นที่สกัดพบว่าพื้นมันบางแตกทะลุข้างล่างเป็นโพรงก็สามารถที่จะซ่อมซึ่งพอในงานซ่อมการเติมโพรงเพื่อที่จะปรับปูนที่รูของโพรงนั้นนะครับผมก็จะกำกับและโดยใช้นะครับกาว KB930 PU โฟมนะครับในการราดลงไปเพื่อให้เกิดการฟูเป็นการเหมือนกับหนุนเป็นไม้แบกนะครับอันนั้นที่เราคุยกันไปแล้วนะครับหลังจากนั้นครับพอเราเติมโพรงจนเต็มเราปิดโพรงเสร็จก็จะมาสู่ระบบการทำระบบกันซึมนะครับในการทำระบบกันซึมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราใช้ซีเมนทากันซึมและแผ่นใหญ่นะครับในการทำงานซึ่งในการทำระบบกันซึมนั้นนะครับก็จะมีวัสดุนะครับที่ต้องใช้ในการทำระบบกันซึมนะครับตั้งแต่ซีเมนทากันซึมแล้วก็แผ่นใหญ่สำคัญคือขั้นตอนในการทำงานครับเมื่อวานเราปิดท้ายกันที่ภาคของการทำระบบกันซึมนะครับวันนี้ครับผมจะมาเจาะลึกแล้วก็ลงรายละเอียดให้กับท่านว่าในการทำระบบกันซึมนะครับวัสดุที่ต้องใช้นะครับมีไม่เยอะแต่ขั้นตอนอาจจะละเอียดนะครับในห้องน้ำชั้นนี้นะครับเราใช้วัสดุกันซึมคือเป็นซีเมนทากันซึมและแผ่นใหญ่ในการซ่อมห้องน้ำการปรับปรุงห้องน้ำบางครั้งผมจะมีวัสดุเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ KB410 ที่ไว้สำหรับยิงรอบๆแต่เนื่องจากว่าห้องน้ำนี้นะครับก่อนที่จะปรับปรุงนะครับทีมงานปูสายเนี่ยนะครับช่างสายเนี่ยเขามีการปรับผนังห้องน้ำนะครับเพราะพอปรับผนังห้องน้ำความเรียบของที่ผนังห้องน้ำกับพื้นด้านข้างนะครับมันจะมีความเรียบพอดีพอได้ความเรียบพอดีแล้วนะครับในการที่เราจะทำระบบกันซึมนะครับเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การที่เราต้องเตรียมวัสดุเช่นนะครับไม่เช่นวัสดุที่ต้องใช้ก็คือแผ่นใยแผ่นใยกันซึมนะครับก็จะเป็นหัวใจหลักในการทำระบบกันซึมที่พื้นยกขอบผนังที่ผมบอกเป็นหัวใจหลักเพราะว่านะครับในการทำระบบกันซึมนั้นนะครับเราจะทำระบบกันซึมที่พื้นแล้วก็ยกขอบผนังบนผนังนั้นไม่ได้ทำ 100%เราทำเฉพาะพื้นชนผนังไม่จำเป็นต้องไปทำผนังทั้งหมดนะครับเพราะเวลาที่เราใช้น้ำนะครับน้ำส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่พื้นท่อน้ำทิ้งท่อชักโครกผนังนะครับจะมีกระเบื้องเป็นส่วนรับน้ำอยู่แล้วยกเว้นว่าปัญหาเรื่องของท่อที่ฝังอยู่ในผนังที่เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นครับในการทำระบบกันซึมนะครับพอเราให้ความสำคัญกับพื้นก็จะมีส่วนของซีเมนทากันซึมซีเมนทากันซึมเนี่ยนะครับผมพูดถึงซีเมนทากันซึมมันจะมีหลายรุ่นหลากหลายรุ่นมากครับมีทั้งซีเมนทากันซึมที่เป็นส่วนเดียวสามารถผสมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยซีเมนทากันซึมที่เป็น2ส่วนผสมคือผสมด้วยน้ำยาที่ให้มาเป็นชุดนะครับซีเมนทากันซึมมีทั้งชนิดที่ป้องกันน้ำด้านบวกและป้องกันน้ำด้านลบในผลิตภัณฑ์ซีเมนทากันซึมนั้นมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีมากกว่า1รุ่นแต่ละรุ่นก็จะเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันย้ำนะครับว่าวันนี้ท่านฟังรายการช่างรู้คู่บ้านแล้วเกิดบ้านท่านมีความจำเป็นหรือตรงกับที่ต้องมีการใช้ระบบกันซึมเพราะฉะนั้นครับในความจำเป็นนั้นที่ท่านต้องใช้ระบบกันซึมนะครับมันก็จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงว่าแล้วไอ้ซีเมนทากันซึมที่ท่านจะใช้เนี่ยควรจะเป็นแบบไหนควรจะเป็นอย่างไรควรจะเป็นรุ่นไหนท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจในแต่ละยี่ห้อมีมากกว่า1รุ่นแต่ละรุ่นจะมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันนะครับการใช้งานในแต่ละงานการใช้งานในแต่ละอย่างนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในความแตกต่างกันนั้นนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าแล้วนะครับที่บ้านของเรานะครับที่บ้านของเราเนี่ยนะครับจะใช้แบบไหนดีจะใช้แบบไหนใช้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงแล้วก็เลือกให้ถูกต้องนะครับซีเมนทากันซึมผมก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับซีเมนทากันซึมนะครับมันจะเป็นซีเมนที่มีทั้งส่วนผสมเดียวและ2ส่วนผสม ถ้าส่วนผสมเดียวนั้นเราจะผสมด้วยน้ำเมื่อท่านเลือกใช้ส่วนผสมเดียวนะครับการผสมน้ำท่านต้องดูข้างถุงเลยครับว่าซีเมนต์1ถุงจะใช้น้ำในการผสมกี่ลิตรให้ตวงน้ำและใช้น้ำตามปริมาตรเป๊ะๆถ้าท่านผสมน้ำตามปริมาตรที่ได้สัดส่วนเวลาท่านนำไปใช้นะครับมันจะได้ความเหลวเนื้อของซีเมนต์ทากันซึมที่พอดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่น้ำน้อยเกินไปเนื้อซีเมนต์ทากันซึมมันก็จะเหนียวถ้าเราใส่น้ำมากเกินไปเนื้อของซีเมนต์ทากันซึมมันก็จะนะครับถ้าใส่น้ำมากเกินไปเนื้อซีเมนต์ทากันซึมก็จะเหลวถ้าใส่น้ำน้อยเกินไปเนื้อของซีเมนต์ทากันซึมก็จะหนืดพอมันหนืดเวลาไปทามันจะขึ้นเป็นเม็ดนะครับมันก็ขึ้นเป็นเม็ดๆตามแปลงแต่ถ้ามันเหลวเวลาทาไปมันก็จะกลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นสัดส่วนการผสมต้องพอดีตามที่ยี่ห้อนั้นๆกำหนดซึ่งระบุไว้ข้างถุงแน่นอนส่วนซีเมนต์ทากันซึมอีกประเภทหนึ่งที่เป็นซีเมนต์ทากันซึมชนิด2ส่วนผสมซึ่งก็แต่ละซีเมนต์ทากันซึมก็จะมีหลายยี่ห้อท่านต้องศึกษาดีๆนะครับผมไม่เจาะจงยี่ห้อเอาเป็นว่าแต่ละยี่ห้อนั้นมีคุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกันคุณสมบัติประสิทธิภาพคุณภาพมีความแตกต่างกันและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพิ่มเกิดจากการผสมกับซีเมนต์ทากันซึมอีกประเภทหนึ่งก็คือซีเมนต์ทากันซึมที่ต้องผสมด้วยน้ำยาในชุดที่ได้มาจะเป็น A กับ B A จะเป็นน้ำยานะครับ B นะครับก็จะเป็นซีเมนต์นะครับระหว่าง2ส่วนนี้นะครับจะต้องผสมเข้าด้วยกันการผสมเข้าด้วยกันนั้นนะครับน้ำยา A กับน้ำยา B นั้นนะครับมันจะมีสัดส่วนนะครับที่ต้องใช้แบบพอดีหรือตามที่ผู้ผลิตกำหนดเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่จะใช้นะครับถ้าใช้กับการทำงานตามแนวทางผมนะครับผมจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักน้ำยา A และชั่งน้ำหนักซีเมนต์ Bเพื่อที่จะมาผสมให้ได้ตามสัดส่วนนะครับอันนั้นคือการเลือกใช้ทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าซีเมนต์ทากันซึมนะครับนอกจากที่มี2สูตรแล้วคือเป็นส่วนผสมเดียวก็คือใช้น้ำเป็นตัวทำละลายและ2ส่วนผสมคือใช้น้ำยาเป็นตัวทำละลายการใช้กับน้ำยานั้นห้ามเติมน้ำเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นซีเมนต์ทากันซึมเมื่อมีแบบ2ประเภทแล้วคือประเภทที่มีส่วนผสมเดียวและประเภทที่มี2ส่วนผสมในประเภทนี้นะครับมันยังมีย่อยคุณสมบัติอีกว่าเป็นซีเมนทากันซึมที่ป้องกันน้ำด้านลบและซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกคำว่าป้องกันน้ำด้านลบกับด้านบวกเป็นอย่างไรครับคำว่าป้องกันน้ำด้านลบก่อนนะครับคำว่าด้านลบสมมติอันนี้คือผนังนะครับดูจากภาพก็ได้ครับจากภาพในผนังคำว่าป้องกันน้ำด้านลบนะครับนั่นหมายถึงว่าน้ำจากด้านนอกมันจะเข้ามาสู่ในห้องน้ำนะครับมันจะผ่านชั้นอิฐเข้ามาชั้นปูนฉาบเข้ามามันถึงจะมาผ่านด่านซีเมนต์ทากันซึมเราเรียกว่าป้องกันน้ำด้านลบเป็นด้านที่ไม่ได้สัมผัสกับน้ำโดยตรงแต่นะครับเดียวกันครับเราต้องการซีเมนต์ทากันซึมที่ป้องกันน้ำด้านบวกคำว่าป้องกันน้ำด้านบวกนั่นหมายความว่าเราป้องกันน้ำป้องกันด้านที่จะสัมผัสกับน้ำโดยตรงเช่นในห้องน้ำแบบนี้ในห้องน้ำแบบนี้นะครับการที่เราทาด้านนี้คือน้ำมันจะผ่านลงไปแล้วก็สัมผัสกับน้ำโดยตรงที่ไม่ให้เข้าไปในชั้นคอนกรีตคำว่าเป็นด้านลบกับด้านบวกนะครับเราจะใช้ชั้นคอนกรีตหรือผนังก่ออิฐผนังสำเร็จนะครับหรือผนังที่มีปัญหาเรื่องของความชื้นเป็นหลักก่อนนะครับเราใช้ผนังเป็นหลักเพราะผนังเป็นหลักอย่างผนังห้องนี้นะครับผนังบ้านเป็นหลักพอผนังบ้านเป็นหลักเราจะเรียกว่าแล้วซีเมนต์ทากันซึมชนิดต้องการน้ำด้านบวกกับด้านลบนั้นเป็นอย่างไรด้านบวกคือด้านที่เราสามารถไปทาบนพื้นผิวและสัมผัสน้ำโดยตรงนะครับเช่นเราทาลงไปปั๊บมันจะมีโอกาสน้ำรั่วจากห้องน้ำซึมลงไปอันนี้เขาเรียกว่าป้องกันน้ำด้านบวก หากเป็นการป้องกันน้ำด้านลบนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไปทำต้นทางบล็อกน้ำต้นทางได้ทำให้น้ำนั้นเข้ามาในผนังนะครับแล้วก็ซึมออกมาอ่ะอันเนี้ยเราจะเจอปัญหาว่าเช่นเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดสีลอกล่อนนะครับอยู่ด้านใต้แต่บางจุดของน้ำที่มันซึมออกมาเราอาจจะไม่สามารถที่จะซ่อมได้เราต้องปล่อยให้มันน้ำออกถ้าเราไปซ่อมไปปรับนะครับมันเป็นการบล็อกไม่ให้น้ำหรือความชื้นนะครับมันออกจากบริเวณนั้นอันนั้นคือรายละเอียดของซีเมนต์ทากันซึมนะครับวันนี้ครับแฟนๆรายการสมาชิกรายการช่างรู้คู่บ้านท่านสามารถติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น. 1ชั่วโมงเต็มส่วนวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น. 2วันหยุดวันละ1ชั่วโมงก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภรัตสาที่จะสลับกันส่งเสียงเข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อให้ท่านที่ติดตามได้รับความรู้และข้อมูลที่หลากหลายนะครับจากผมบ้างจากคุณสุวิชาบ้างนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องวัสดุถ้าท่านเจาะลึกมากๆอันนั้นคุณสุวิชาก็จะให้คำตอบท่านได้ส่วนผมเองนั้นนะครับวันนี้ครับจากเดิมที่เคยรับเป็นวิทยากรบรรยายแล้วก็จัดอบรมนะครับตอนนี้นะครับหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจภาวะกิจกรรมต่างๆนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นนะครับผมเคยเป็นการอบรมสอนการใช้เนี่ยครับการซ่อมการทำระบบการซึมการใช้ EPD นะครับแต่สุดท้ายเวลาท่านมาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันได้ฟังแต่มันอาจจะไม่ได้สามารถเอานำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นการสอนหน้างานการแนะนำวิธีการทำวิธีการติดตั้งวิธีการประกอบวิธีการยึดวิธีการทำงานต่างๆที่หน้างานนะครับมันจะทำให้เป็นการเสริมทักษะให้กับผู้ทำด้วยหรือเป็นการเสริมทักษะให้กับช่างไปในตัวอย่างที่นี่นะครับเป็นการเสริมทักษะนอกจากให้กับครูสายแล้วก็ยังมีการเสริมทักษะให้กับน้องครูซึ่งยังถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นที่ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับก็มาช่วยกันทำงานเพื่อหาเงินกลับไปเรียนต่ออ่ะนะครับก็ช่วงเปิดเทอมเขาก็จะกลับไปเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ในการทำระบบการซึมนะครับถ้าท่านเห็นนะครับภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเราอุดโพรงซ่อมโพรงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเตรียมผสมในส่วนของซีเมนต์ทากันซึมเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะทำระบบการซึมนะครับเราจะตีน้ำแต่การตีน้ำเนี่ยครับเราจะเริ่มตีน้ำจากขอบเพราะอะไรครับเพราะเราจะทำระบบการซึมที่พื้นยกขอบผนังก่อนยังไม่ได้ทำเต็มพื้นที่นะครับทำที่ขอบก่อนการทำที่ขอบนั้นเราจะต้องตีน้ำการตีน้ำเมื่อก่อนนะครับผมก็จะใช้แปรงสลัดจุ่มน้ำแล้วก็สลัดปรากฏว่าพอจุ่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับปูนเนี่ยมันจะดูดน้ำเข้าไปนะครับปูนมันจะดูดน้ำเข้าไปพอปูนดูดน้ำเข้าไปปั๊บนะครับพื้นผิวปูนมันก็จะแห้งพอปูนแห้งนะครับเวลาเราทาซีเมนต์ทากันซึมนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าซีเมนต์ทากันซึมมันจะแห้งเร็วเซตตัวเร็วแล้วก็กลายเป็นเม็ดนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันครับถ้าเราทำระบบการซึมนะครับก็ได้เทคนิคจากทีมงานพลพรมพุ้ยนี่แหละครับเอาน้ำใส่ขวดครับแล้วก็เจาะรูที่ฝาแล้วก็ฉีดพรมเลยนะครับฉีดพรมแบบเนี้ยน้ำปริมาณที่มันลงมานะครับมันก็จะพอดีพอดีถามว่าลงมาแล้วเปียกชื้นน้ำถังได้ครับไม่เป็นไรครับเมื่อไหร่ที่เราราดน้ำลงไปแล้วน้ำเปียกชื้นบวกกังเราก็จะใช้ฟองน้ำซับน้ำออกเพื่อให้พื้นผิวมันแห้งแต่ผิวหน้าแห้งแต่พื้นผิวที่คอนกรีตนะครับมันยังมีอมความชื้นอยู่เวลาที่เราทาซีเมนต์ทากันซึมลงไปนะครับมันก็จะได้ความเรียบและไม่เกิดเป็นเม็ดนะครับเพราะนั้นครับจุดเริ่มต้นเมื่อเราเตรียมซีเมนต์ทากันซึมเสร็จนะครับก็จะมาเตรียมในส่วนของแผ่นใยครับแผ่นใยนั้นเราจะตัดไว้เลยกว้าง5เซน7เซนนะครับกว้าง5เซนกว้าง10เซน12เซนแล้วก็15เซนนะครับกว้าง5เซนนั้นน้อยไปนะครับต้องกว้างขั้นต่ำนะครับประมาณ10เซนการที่ทำกว้าง10เซนนะครับมันก็ถ้าใช้อย่างเดียวเลยนะครับก็จะอยู่ที่พื้น5เซนแล้วอยู่ที่หนังอีกประมาณ5เซนนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดผ้าไปนะครับพอตัดผ้าไปนะครับเราจะพับครึ่งอีกครั้งนึงเมื่ออยู่หน้างานเพราะอะไรครับเพราะ เวลาที่เราจะทําระบบกันซึมนะครับเราทาซีเมนต์ทากันซึมลงไปก่อนแล้วก็เอาแผ่นใยที่วางพับครึ่งนะครับวางลงไปเพื่อให้มุมของแผ่นใยนะครับมันเข้าไปที่มุมนะครับของผนังกับพื้นนะครับพอมันเข้าไปที่มุมกับของผนังกับพื้นนะครับเราก็จะใช้เกลียงรีดเพื่อให้ซีเมนต์ทาตัวแผ่นใยนะครับมันแนบกับพื้นผิวซีเมนต์ทากันซึมที่พื้นพอมันรีดแนบด้านล่างเราก็จะไปรีดแนบด้านบนนะครับพอรีดแนบเสร็จปุ๊บก็จะเอาซีเมนต์ทากันซึมทาย้อนกลับไปนะครับทาตามขอบเป็นการทำซีเมนต์เป็นการทาซีเมนต์ทากันซึมยกขอบเสริมด้วยแผ่นใยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจุดอ่อนของอาคารนะครับเวลาที่เราก่อสร้างคานขึ้นมานะครับเราเทพื้นเนี่ยผนังเราจะมาก่อทีหลังเพราะฉะนั้นครับรอยต่อของผนังก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำซึมผ่านเข้าไปข้างใต้ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่นี่ที่ข้างใต้เป็นโพรงเพราะอาจจะเกิดจากความชื้นจากน้ำนะครับทำให้คอนกรีตนะครับมันค่อยๆยุ่ยแล้วก็เหล็กเป็นสนิมก็ดันเป็นโพรงปูดลงไปแต่หลังจากที่เราเจอโพรงนะครับเราก็มุดดูแล้วนะครับมุดส่องแล้วว่ามันจะเป็นโพรงแค่ส่วนที่เรากำลังจะซ่อมก็นะครับทีมงานก็จะอุดโพรงตรงนั้นลงไปแล้วก็ทำระบบกันซึมหลังจากทำตามขอบเสร็จปั๊บนะครับเราก็นะครับทำไปรอบห้องพื้นผิวเนี่ยครับผมให้ดูภาพนี้นะครับพื้นผิวตรงผนังเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันครุขระมากๆเวลาที่เราจะทาซีเมนต์ทากันซึมนะครับมันจะทำงานยากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พื้นผิวที่มันมีความหยาบเนี่ยนะครับเราสามารถฉาบแต่งพื้นผิวก่อนได้พอเราฉาบแต่งพื้นผิวแล้วนะครับเราถึงจะทำการทำระบบกันซึมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปูนที่จะใช้ฉาบพื้นผิวหรือฉาบเสาโครงสร้างของห้องน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นปูนที่มีความแข็งแรงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับเบื้องต้นนะครับก็จะใช้ปูนฉาบทั่วไปถ้าแผลไม่ใหญ่นะครับถ้าแผลใหญ่หลุมลึกก็จะใช้ปูนKB 12ในการฉาบซ่อมหลังจากการแต่งผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการทำกันซึมเต็มพื้นที่นะครับทาที่พื้นทาที่เป็นใยยกขอบวางนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นครับปกตินะครับที่พื้นนะครับหลังจากทำตามขอบเสร็จนะครับที่พื้นเนี่ยเราก็จะผสมในส่วนของซีเมนต์ทากันซึมที่เหลือแต่ที่เหลือนั้นนะครับผมก็ยังชั่งอยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะในการผสมนั้นมันจะมีสัดส่วนอยู่ก็จริงครับแต่บางครั้งเวลาเราเทมันอาจจะมีบางส่วนที่มันเหลืออยู่น้ำยาเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการชั่งเพราะถ้าเราใส่น้ำยาไปเยอะปูนมันก็จะเหลวถ้าใส่น้ำยาพอดีนะครับปูนก็จะมีความเหลวความข้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเดิมเวลาทำกันซึมท่านให้เห็นนะครับเราใช้แปรงทานะครับความหนาของแปรงทามันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของมือของเรานะครับถ้ามือเราหนักมันก็จะบางถ้ามือเราเบามันก็จะหนาเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมเปลี่ยนจากการใช้นะครับมือจุ่มทานะครับใช้เป็นการผสมนะครับสำเร็จมาเลยนะครับผสมสำเร็จมานะครับก็จะให้คนหน้างานนะครับทำนะครับในการทำงานนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับพอเราผสมสำเร็จมานะครับเวลาที่เรามาทาปั๊บเนี่ยนะครับสัดส่วนมันจะได้เป๊ะๆนะครับแล้วการผสมสำเร็จก่อนที่จะมาทานั้นก็คือการชั่งน้ำยา A และซีเมนต์ตามสัดส่วนแล้วก็ปั่นจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็นำมาทาเดิมเราใช้แปรงทาแต่ปัจจุบันนะครับผมเปลี่ยนจากแปรงทาเนี่ยครับเทเลยครับเพราะอะไรครับเพราะพื้นผิวที่ปูนที่พื้นนะครับบางทีมันมีรูปรุนมีความหยาบเราเทลงไปแล้วเราก็ใช้เกลียงปาดบางๆปาดเพื่อให้เนื้อซีเมนต์ทากันซึมมันเหลืออยู่บางๆไม่หนาครับชั้นแรกบางๆนะครับหลังจากชั้นแรกแห้งก็จะทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะทำรอบ2แล้วก็กลับบ้านนะครับอันนี้เป็นการทำระบบกันซึมแล้วก็เดี๋ยวนะครับผมน่าจะมีภาพนี่ครับภาพนี้ครับอันนี้ก่อนทำตีน้ำแล้วก็เอาซีเมนต์ทากันซึมนะครับลงไปเทแล้วก็ปาดอันนี้ปาดเรียบนะครับก่อนแห้งอันเนี้ยหลังจากแห้งนะครับหลังจากแห้งสีก็จะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือ1พื้นผิวมันจะมีวัสดุในการป้องกันและปกคลุมนะครับพื้นผิวคอนกรีตไว้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือการที่เราใช้ซีเมนต์ทากันซึมทาไปบนพื้นห้องน้ำนะครับหลังจากทาหลังจากฉาบผมใช้คำว่าฉาบนะครับไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทิ้งไว้วันถัดไปนะครับเขาก็สามารถที่จะมาปูกระเบื้องได้นะครับ ทีนี้ระหว่างที่รอในส่วนของซีเมนทากันซึมมันจะแห้งหรือก่อนทานะครับระยะเวลานะครับยกเว้นว่าเราทารอบที่1ไปแล้วนะครับก็จะเตรียมการทําฝ้านะครับอันนี้ก็เตรียมการทําฝ้าติดตั้งฝ้านะครับติดตั้งฝ้าเสร็จก็ปูกระเบื้องต่อนะครับนี่ครับ2คนครับ2หนุ่ม2หนุ่มต่างวัยใจรักเรื่องงานก่อสร้างนะครับ2หนุ่มต่างวัยใจรักเรื่องงานก่อสร้างนะครับปู่สายกับน้องภูมินะครับก็ช่วยกันติดตั้งฝ้าหลังจากติดตั้งฝ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์นะครับจบโดยทีมงานปู่สายทีมงานพลพรมปุ๋ยนะครับวันนี้ครับการทำระบบกันซึมห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำเดิมบางท่านคิดว่ามันอยู่ชั้น1ไม่เป็นไรไม่รั่วไม่ซึมชั้น1ก็มีโอกาสรั่วซึมครับแต่การรั่วซึมของชั้น1ถ้าร้ายแรงสุดก็คือการที่พื้นทะลุนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าพื้นทะลุเราต้องเติมโพรงหรือปรับปรุงหรือซ่อมพื้นให้มันมีความเสมอแล้วก็ใช้ปูนหรือใช้คอนกรีตสำเร็จนะครับในการเทปรับเพิ่มในส่วนที่มันมีรอยแตกหรือรอยทะลุนั่นเองนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงานฝ้าเสร็จงานห้องน้ำเสร็จนะครับแล้วก็เดินติดตั้งนะครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นการทำงานโดยทีมงานพลพรมพุ้ยนะครับเพื่อเป็นการให้เห็นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานนะครับที่เป็นการทำงานนะครับห้องน้ำเดิมนั้นนะครับกระเบื้องจะออกสีส้มๆหรือหมดเลยครับแล้วเดินฝังผนังห้องน้ำใหม่นะครับออกสีโทนขาวแล้วก็มีลวดลายก็ให้ความสวยงามเย็นตาและทำให้ห้องน้ำกว้างขึ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของการทำงานนะครับในส่วนของทีมงานนะครับที่ผมพาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านที่ติดตามฟังรายการแล้วเคยฟังช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วถามว่าช่างรู้คู่บ้านมีช่างไหมนะครับเมื่อก่อนผมก็จะบอกว่าลองหาช่างใกล้ๆมานะครับอ่ะตอนนี้ครับท่านที่หาช่างไม่ได้ท่านที่หาช่างแล้วความรับผิดชอบอยู่ที่ไหนนะครับความเขาเรียกว่ารับผิดรับชอบนะครับทำงานแล้วนะครับเป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อตกลงนะครับวันนี้ครับสามารถสอบถามมาที่ผมได้ครับเบอร์ผมนะครับ091-789-3563ครับ091-789-3563นะครับ LINE ครับ ID LINE สัญชัยนะครับ ID LINE นะครับ @sunchai สัญชัยนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับหรือว่าส่งภาพส่งปัญหาต่างๆนะครับมาสอบถามหรือว่ามาปรึกษากันได้นะครับส่งมาทาง LINE ได้ที่ ID LINE @sunchai นะครับ @แล้วก็ SUNCHAI @sunchai นะครับก็สามารถที่จะส่งมาสอบถามปรึกษากันได้ส่งได้ทั้งภาพคลิปและภาพแล้วก็คลิปเสียงนะครับหรือจะโทรมาก็จดเบอร์ผมไว้ก่อนได้วันที่มีปัญหานะครับท่านก็โทรมาแล้วก็ถาม LINE หรือแอด LINE ไว้นะครับจริงๆแอดไลน์ไว้ตอนนี้ผมก็ส่งไม่เยอะนะครับเดือนหนึ่งก็ส่งประมาณสัก 3-4 ครั้งไม่เยอะเพราะว่ามีข้อความจำกัดที่จะส่งได้ไม่เกิน 35,000 ข้อความอ่ะนะครับส่วนที่นี่ก็เห็นว่าก่อนและหลังปรับปรุงนะครับก่อนปรับปรุงนั้นกระเบื้องห้องน้ำก็จะเป็นสีออกส้มๆหลังจากนั้นเราก็รื้อทำระบบกันซึมนะครับปรับประตูทากันซึมนะครับปูกระเบื้องใหม่โดยใช้กระเบื้องสีอ่อนทั้งหมดนี้เจ้าของบ้านเป็นคนเลือกกระเบื้องและสุขภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับท่านสามารถเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์แล้วก็ปรับปรุงห้องน้ำให้ได้ตามที่ท่านต้องการได้นะครับห้องน้ำเสร็จก็พามาดูครับในส่วนของพื้นที่ในบ้านนะครับก่อนทำนั้นเราก็ปูกระดาษเป็นทางเดินเพื่อให้การทำงานนั้นสะดวกย้ายตู้ย้ายอะไรให้กับเจ้าของบ้านหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รื้อกระดาษออกทำความสะอาดนะครับขยับขยายตู้กลับมาอยู่ที่เดิมให้กับเจ้าของบ้านนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราทำกันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านเรียบร้อยนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าจริงๆผมไม่ได้ถามแกว่าอัดเสียงได้ไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าแชร์ก็แล้วกันนะครับเจ้าของบ้านบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาก็อันแรกคือผมส่งราคาไปเขาก็หาเปรียบเทียบนะครับก็หาราคาได้ถูกกว่าด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนในการทำจะเหมือนกันไหมตอบไม่ได้นะครับสุดท้ายตัดสินใจใช้ทีมงานช่างรู้คู่บ้านเข้าไปทำราคาสูงกว่าที่ติดต่อมา แต่ความครบเครื่องครับวันนี้พอทำงานก็บอกรู้แล้วนะครับตัดสินใจถูกแล้วคุ้มค่านะครับกับการที่ให้ทีมงานช่างรุกคู่บ้านเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ถ้าท่านมีปัญหานะครับท่านก็สามารถที่จะโทรกลับมาที่ผมได้นะครับวันนี้ครับท่านฟังรายการช่างรุกคู่บ้านติดตามได้ทางวิทยุนะครับคลื่น FM 97นะครับหรือติดตามได้ทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพรวมทั้งทางเพจช่างรุกคู่บ้านและ YouTube ช่องช่างรุกคู่บ้านสันชัยขนานนะครับก็สามารถที่จะฝากรูปภาพส่งคำถามส่งคลิปเข้ามาสอบถามกันได้นะครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจฝากติดตามทาง LINE กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับผมคุยจนจบในเรื่องของการปรับปรุงห้องน้ำนะครับเดี๋ยวมีต่อจากการที่ไปสำรวจหน้างานนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับช่วงที่2ครับเราจะมาคุยกันต่อกับรายการช่างรู้คู่บ้านกับเรื่องของการสำรวจห้องน้ำรั่วซึมอีกแล้วครับแต่สำรวจแล้วเป็นอย่างไรช่วงที่2เรามาคุยกันช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับจริงๆก็มีท่านส่งข่าวมาบอกว่าเรียกว่ารีบไปไหนเครื่องติดเทอร์โบนะครับรัวเป็นจรวดบางทีฟังไม่ทันนะครับขออภัยด้วยนะครับบางทีผมคุยแล้วเพลินเพลินจริงๆครับเวลาคุยแล้วบางทีก็คุยจนเพลินนะครับพอคุยจนเพลินปั๊บนะครับก็จะทำให้เป็นการเรียกว่าคุยที่ค่อนข้างเร็วนะครับพอเร็วเนี่ยบางทีท่านฟังไม่ทันนะครับบอกได้ครับถ้าเกิดว่าผมพูดไปอะไรไปนะครับแล้วก็เร็วนะครับก็สามารถที่จะส่งข่าวได้นะครับโอ้ยพูดเร็วเกินไปนะครับช้ากว่านี้หน่อยนึงแบบเนี้ยนะครับท่านสามารถที่จะทักติงทักท้วงนะครับติติงได้หมดนะครับสามารถที่จะทักกันมาได้เลยนะครับทาง LINE ผมนะครับก็จะเป็น ID LINE นะครับ @sunchai นะครับ @แล้วก็ SUNCHAI นะครับท่านสามารถที่จะสอบถามนะครับหรือนะครับบอกว่าไอ้ที่พูดไปนะครับฟังไม่ทันเร็วเหลือเกินนะครับพูดให้ช้ากว่านี้อีกหน่อยนึงได้ไหมนะครับก็สามารถที่จะบอกกันได้นะครับเผื่อใครที่กำลังบอกว่าเอ๊ะก็จริงๆถามว่าที่บ้านก็เจอปัญหาแบบนี้อยู่แต่ฟังไม่ทันเพราะพูดเร็วเกินเร็วไม่ใช่เร็วเกินนะครับเร็วเกินนะครับเร็วแบบเรียกว่าเร็วจนเร็วจนรัวนะครับเวลาจะฟังเวลาจะสอบถามก็ไม่รู้จะถามยังไงเพราะว่าฟังไปแล้วก็พูดเร็วพูดรัวนะครับถึงแม้จะบางคนบอกว่าฟังไม่ออกสำเนียงทางปากใต้ทองแดงนะครับหรือนะครับบางคนก็บอกโอ้พูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ติดตามกันนะครับก็จะพยายามพูดให้ช้าลงถ้าท่านส่งข่าวมาอย่างเงี้ยนะครับพอท่านส่งข่าวแจ้งมานะครับผมรู้ก็จะ ็จะค่อยๆเขาเรียกว่าพูดได้ช้าลงนะครับถ้าไม่ลืมก็จะพูดช้าลงแต่บางทีลืมตัวนะครับบางทีก็เพลินครับลืมตัวพอลืมตัวพูดไปนะครับก็จะกลายเป็นว่าอ้าวพูดเร็วรัวเหมือนเดิมนะครับพอลืมตัวนะครับก็พูดเร็วรัวเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเมื่อไหร่ที่พูดเร็วท่านคิดว่าฟังไม่ทันก็บอกข่าวส่งข่าวมาบอกเร็วอีกแล้วนะจะรีบไปไหนไม่ต้องรีบนะครับไม่มีใครไล่หรือไม่ได้ต้องไปไล่ใครค่อยๆพูดค่อยๆบอกนะครับจะได้ติดตามไว้จะได้ฟังทันนะครับท่านสามารถบอกเข้ามาได้นะครับอ่ะเรามาต่อกันนะครับในช่วงที่2นะครับที่พูดคุยกันอยู่นะครับว่าวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่เรานำมาแชร์นะครับหรือว่านำมาพูดคุยกันนะครับในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังแล้วก็ชมนะครับฟังพร้อมชมพร้อมฟังรายการเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าพูดคุยนะครับแชร์นะครับแชร์ชวนนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับนะครับลืมไปนะครับขออนุญาตไปภาพนี่ก่อนลืมนี่ครับเมื่อกี้เราซ่อมห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปสำรวจมานะครับไปดูมาไปกับไปกันนี่แหละครับช่างพลไปกับช่างพลพรมพุยนี่แหละนะครับก็ไปดูนะครับอันนี้เป็นพักพวกกันสนิทกันนะครับท่านก็โทรมาบอกว่าที่บ้านเนี่ยห้องน้ำรั่วอันนี้เป็นคำพูดที่เมื่อวานผมก็เกริ่นไปว่าเป็นคำพูดที่แกพูดเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งนะครับผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะครับบ่อยครั้งแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราอยู่เวลาที่เราอาศัยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราซีเรียสเราอาจจะไม่เคยดูมันเลยไม่เคยได้ดูมันเลยนะครับที่บ้านพี่เขาเนี่ยนะครับเจอปัญหาว่าห้องน้ำเนี่ยมันรั่วห้องน้ำชั้น2นะครับรั่วแล้วก็ซึมลงไปด้านใต้แล้วไอ้จุดที่รั่วนะครับไม่ใช่จุดที่เป็นส่วนเปียกไม่ได้จุดที่เป็นอาบน้ำแต่เป็นจุดที่อยู่ในเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับในห้องน้ำเนี่ยมีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอยู่นะครับในเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นใต้อ่างนะครับข้างใต้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งที่จะไปลงสู่ผนังนะครับแล้วก็เจอปัญหาว่านะครับน้ำมันซึมนะครับทีนี้น้ำมันซึมที่อยู่ในตู้เนี่ยครับท่านเชื่อไหมครับว่าเจ้าของบ้านไม่รู้เพราะเวลาเราอยู่จริงๆนะครับเราไม่ได้เปิดตู้ดูนะครับไม่ได้เปิดดูนะครับเข้าห้องน้ำก็ใช้ชีวิตกับการห้องน้ำนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับอ่างล้างหน้าเราใช้แปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันหลังจากนั้นเราก็อาจจะต้องปลดทุกข์บำรุงสุขก็จะมีความสุขกับการนั่งอยู่ในห้องน้ำเสร็จแล้วก็อาบน้ำมันก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยได้รู้สึกว่านะครับปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้เห็นอะไรน้ำไม่ได้ซึมออกมาที่พื้นนะครับในขณะเดียวกันครับในน้ำที่มันซึมเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆซึมลงไปด้านใต้นะครับที่ท่านเห็นนะครับดูนะครับว่าน้ำนะครับที่ซึมอยู่ใต้อ่างล้างหน้านะครับซึ่งเป็นในส่วนของตัวยูแท็กตัวเนี้ยนะครับน้ำก็หยดนะครับหยดทั้งตัวที่ตัวยูและที่สำคัญครับตรงกระเบื้องเนี่ยนะครับมันมีความฉ่ำของน้ำนะครับจับนี่เปียกเลยครับเป็นน้ำเหมือนกับน้ำหยดติ๊งๆๆอยู่นะครับนี่ขนาดว่าเจ้าของบ้านหยุดการใช้น้ำไปแล้วแต่น้ำยังคงหยดอยู่น้ำที่อยู่ผนังยังคงอยู่ยังหยดอยู่ซึ่งแบบเนี้ยนะครับโอกาสที่มาจากท่อน้ำดีสูงมากนะครับท่อที่ฝังอยู่ในผนังเพราะอะไรครับเพราะน้ำนะครับมันไม่ได้มีการใช้งานในห้องน้ำแต่ทำไมน้ำยังหยดอยู่นะครับอาจจะเป็นน้ำที่สะสมอยู่ในคอนกรีตในปูนในผนังก็ได้หรืออาจจะมาจากท่อก็ได้แต่ถ้ามาจากท่อปั๊มก็จะมีการทำงานแต่ถ้าปั๊มไม่ทำงานนะครับก็อาจจะไม่ได้มาจากท่อนะครับ แต่สิ่งที่เราไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่เขาหยุดใช้น้ำมาน่าจะเป็นเกือบอาทิตย์หลังจากที่คุยกับผมนะครับหรืออาจจะหยุดใช้ก่อนคุยกับผมด้วยซ้ำไปนะครับวันที่เราไปนะครับเรายังเห็นน้ำนะครับหยดที่ข้อต่อซึ่งคำว่าน้ำหยดที่ข้อต่อนะครับมันจะซึมลงมาจากท่อแล้วก็มาหยดติ๋งติ๋งอยู่ที่ข้อต่อนะครับสิ่งที่เขาเห็นคือฝ้ามันร่วงครับอันนี้นะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเจ้าของบ้านเนี่ยเข้าบ้านนะครับเดินเข้าออกอยู่ในบ้านทุกวันใช้ชีวิตเป็นประจำนะครับทำกินข้าวนั่งกินข้าวอะไรอยู่ก็ตามแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าไม่รู้ว่าห้องน้ำรั่วเพราะอะไรครับเพราะฝ้าที่ทำไว้ที่เป็นฝ้ายิปซัมเนี่ยนะครับวันที่น้ำรั่วนะครับมันจะหยดลงที่ฝ้าพอหยดลงที่ฝ้านะครับฝ้าจะทำหน้าที่ดูดซับนะครับมันก็จะดูดซับไปเรื่อยๆๆนะครับถ้าหยดน้อยมันก็จะใช้เวลาในการดูดซับนานนะครับดูดซับจนวันดีคืนดีนะครับฝ้าที่มันเคยเป็นคราบดำๆนะครับผมถามพี่เขาบอกเขาก็ไม่เห็นนะครับคำพูดที่พูดเหมือนกับที่ผมเคยคุยกับหลายๆท่านนะครับว่าเขาเข้าบ้านเนี่ยเขาไม่ได้แงนมองดูฝ้านะครับเข้ามาก็หยิบวางของนั่งดูทีวีอ่านหนังสือกินข้าวทำกับข้าวเดินออกกำลังกายก็จะใช้ชีวิตอยู่เวลาเดินนะครับเราก็จะเดินมองหน้าตรงหรือมองพื้นนะครับเวลาเราเดินนะครับเราจะมองตรงไปข้างหน้าหรือมองพื้นไม่มีใครที่มองเข้าบ้านแล้วก็มองฝ้าน้อยมากเลยครับเรามองเห็นฝ้าไม่มองเห็นนะครับเวลาเดินเข้าไปสายตาเรานะครับไม่ใช่ว่าเรามองตรงแล้วเราเห็นตรงนะครับเวลาเรามองตรงนะครับด้วยระยะของฝ้ากับพื้นเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักเรามองเห็นฝ้าเลยครับแต่เรามองเห็นเป็นเรื่องปกติเหมือนที่ผมเคยถามว่าเวลาท่านตรวจรับงานนี่นะครับท่านจะดูละเอียดยิบเลยเอาไฟส่องเอาตลับเม็ดวัดเอาระดับน้ำจับนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกทำอย่างละเอียดแต่ในการที่ทำอย่างละเอียดแบบนี้นะครับในการทำอย่างละเอียดในการดูอย่างละเอียดเนี่ยนะครับเป็นการดูเพื่อที่จะรับมอบงานผมมักจะถามเสมอว่าในชีวิตประจำวันนะครับในบางจุดนะครับ1วันเคยมองไหม1อาทิตย์เคยมองกี่วัน1เดือนเคยมองกี่อาทิตย์1ปีเคยมองกี่เดือนบางที่ท่านไม่เคยมองเลยแต่วันที่จะรับมอบงานนะครับท่านซีเรียสกับจุดนั้นซึ่งเป็นจุดที่เราไม่ได้สัมผัสไม่ได้ดูแต่ในจุดที่เป็นสาระสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองท่านอาจจะไม่ได้ติดใจอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับอย่างล่าสุดนะครับที่ท่านเพิ่งเห็นภาพไปนะครับที่ผมไปทำบ้านให้กับพี่เอพี่บีเนี่ยครับเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ได้ดูละเอียดลึกว่ามันเรียบมันเขาเรียกว่ามันเท่ากันไหมมันนูนไหมไม่ครับแต่เขามองไปปลัดด้วยสายตาว่าผนังโอเคมีความเรียบร้อยร่องยาแนวปูยาแนวเต็มเปิดน้ำน้ำไม่รั่วน้ำไม่ซึมน้ำไม่หยดนะครับใช้น้ำได้ตามปกติอันเนี้ยพึงพอใจแล้วแต่ไม่มานั่งเอาตลับเม็ดวัดเอาระดับน้ำท่าซึ่งทั้งที่ตอนที่ปู่สายทำนะครับเขาก็จับแต่เชื่อนะครับว่ามันเป็นการทำงานด้วยมือที่มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้บ้างเหมือนที่นี่ครับพี่เขาบอกว่าจริงเข้าบ้านเขาไม่เคยมองหรอกจนวันที่ฝ้ามันร่วงมันดำขนาดตอนที่ฝ้าเริ่มดำๆก็ยังมองไม่เห็นเพราะเข้าบ้านแล้วก็มองฝ้าก็จริงครับแต่มองแบบในระยะระดับของสายตาแต่ไม่ได้แงนไปเพื่อเป็นการเพ่งมองเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันนะครับพอฝ้ามันร่วงเขาก็เลยเปิดฝ้าออกถึงเห็นและตกใจว่าข้างบนนะครับน้ำมันขังอยู่เยอะฝ้ามันเป็นคราบสีดำอันนี้ครับผมไม่เห็นว่านี่คือรูปด้านบนอันนี้คือน้ำที่หยดลงมาที่ท่อนะครับวันที่ไปน้ำกำลังหยดอันนี้คือฝ้าที่อยู่ข้างบนนะครับอยู่ด้านบนที่มันรับน้ำนะครับนี่คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องรื้อเคาน์เตอร์รื้อผนังเพื่อที่จะหาจุดรั่วให้เจอเพราะถ้าหาจุดรั่วไม่เจอการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดแน่นอนครับและนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกท่านว่า

จุดไหนแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าพอเปิดฝ้าไปนะครับเราไม่เห็นน้ำหยดเลยฝ้าแห้งทองพื้นแห้งนะครับสองคานแห้งโครงซีลายแห้งแห้งหมดทุกจุดนะครับเราก็บอกงั้นอย่างนี้เจ้าของบ้านใช้น้ำตามปกติเลยดูซิว่ามันจะรั่วจะหยดไหมใช้ไปเป็นเดือนไม่รั่วครับวันดีคืนดีนะครับใช้น้ำอยู่ปกติลงมาอ้าวเห็นน้ำหยดมาที่พื้นนะครับหยดเช้านะครับเจ้าของบ้านก็ตามผมซึ่งผมก็ไม่สามารถไปได้ในแต่เช้านะครับก็ต้องตามไปทีหลังพอไปวันถัดไปปรากฏว่าน้ําไม่หยดแล้วเห็นไหมครับไปครั้งที่สองครับน้ําไม่หยดแล้วหลังจากนั้นครับก็ใช้วิธีว่าเปิดน้ําในห้องน้ําเลยเปิดน้ําทิ้งขังไว้นะครับดูว่าจะหยดไหมทิ้งไว้2-3 วันน้ําก็ไม่หยดอีกครับแล้วอย่างเงี้ยผมจะหาอย่างไรนะครับวันดีคืนดีเจ้าของบ้านบอกว่านะครับกำลังใช้น้ำอยู่ปกติฝนมันตกนะครับเห็นน้ำหยดแต่ผมไม่สามารถไปได้คือต้องบอกว่าระยะทางที่มันไกลเนี่ยบางครั้งนะครับมันต้องดูในขณะที่หยดซึ่งบางทีผมไม่สามารถไปในช่วงระยะเวลาตรงนั้นได้ก็จะบอกเจ้าของบ้านว่าให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปไว้นะครับไปครั้งที่สองสุดท้ายก็ไม่เจอนะครับหลังจากนั้นครับเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สามคือเจ้าของบ้านนะครับให้นะครับแม่บ้านล้างทําความสะอาดส่วนที่อาบน้ําหรือเรียกว่าส่วนเปียกพอล้างทําความสะอาดนั่นแหละครับน้ํามันหยดลงมาไอ้ตอนที่น้ําหยดนะครับผมก็ติดงานอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สามารถไปได้นะครับหลังจากนั้น2-3 วันไปนะครับน้ําแห้งสนิทเลยครับอันนี้ครับผมเรียกว่าหาสาเหตุที่แท้จริงไม่เจอเพราะเปิดน้ําทิ้งไว้ในห้องน้ําน้ําก็ไม่หยดนะครับเอาดินน้ำมันอุดท่อไว้น้ําขังน้ําไว้น้ําก็ไม่หยดแต่วันที่มาล้างผนังห้องน้ําวันนั้นผมไปผมก็เลยเอาน้ําฉีดเหมือนล้างห้องน้ําเลยนะครับน้ําก็ไม่หยดขนาดล้างเสร็จนะครับกลับมาผ่านไปอีกวัน2 วันน้ําก็ไม่หยดอยู่ดีๆนะครับวันดีคืนดีผ่านไป2-3 อาทิตย์นะครับใช้น้ําปกติบอกว่าหยดซึ่งผมบอกว่าผมไปมา3 รอบแล้วนะครับยอมรับว่าเก็บค่าสํารวจแต่ถ้าเก็บค่าสำรวจแล้วไปมา3 รอบแล้วต้องไปกี่รอบเพื่อจะหาเนี่ยอันนี้ก็ยากแล้วนะครับผมแนะนําว่าปัญหาแบบนี้บางอย่างนะครับเราต้องหาช่างที่อยู่ใกล้ๆที่สามารถติดต่อและพูดคุยได้เมื่อเจอปัญหาวิ่งมาได้ทันทีอันนี้ท่านจะสามารถหาจุดรั่วเจอแล้วก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่วันนี้นะครับผมนํามาให้ท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ครับขออนุญาตปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นฝ้าที่อยู่ในห้องครัวนะครับเมื่อก่อนนะครับเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ดูหรอกครับว่าฝ้ามันเป็นคราบแบบนี้จนวันที่ฝ้าใต้ห้องน้ํานะครับร่วงลงมาน้ําหยดลงมานะครับถึงมาเห็นว่าอ้าวในห้องครัวก็เป็นคําถามคือในห้องครัวข้างบนเป็นอะไรครับนะครับห้องครัวข้างบนเนี่ยครับเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงส่วนที่ยื่นออกไปแบบนี้ครับไอ้ระเบียงส่วนที่ยื่นออกไปเนี่ยครับปรากฏว่าขึ้นไปดูนะครับน้ำมันขังพอน้ำมันขังนะครับสันนิษฐานได้ว่าพื้นบริเวณนี้ครับมีโอกาสที่ทำให้น้ำรั่วซึมลงไปข้างใต้การแก้ปัญหานั้นต้องขึ้นไปแก้ด้านบนครับด้านใต้ถ้าฝ้ามันยังไม่ร่วงลงมาไม่เสียหายนะครับไม่เป็นไรครับสามารถขัดแล้วก็ทาสีนะครับขัดทาสีได้ครับขัดทำความสะอาดแล้วก็ทาสีทาสีใหม่ได้เทคนิคการทาสีฝ้าเก่าให้อยู่ทนนะครับช่างทนเขามีวิธีการนะครับช่างแต่ละคนมีเทคนิคในการนะครับทาสีเพื่อป้องกันการหลุดรอดไม่เหมือนกันบางจุดทาซ้ําได้เลยบางจุดทาซ้ําแล้วหลุดนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างนะครับส่วนนี้นะครับก็คือในกรณีที่น้ํามันขังตรงนี้นะครับเพราะตอนนี้นะครับต้องเอาน้ําออกเจาะพื้นเจาะรูเปิดจุดระบายน้ําให้น้ําไหลโฟลเมื่อไรฝนตกน้ําไหลออกล้างทําความสะอาดพอล้างทําความสะอาดเสร็จรอแห้งครับสามารถที่จะทําระบบกันซึมต้องใช้ KB220 กันซึมถึงจะป้องกันน้ําได้ดีวัสดุกันซึมนั้นก็มีหลายชั้นคุณภาพอีกแต่วันนี้ครับฟันธงแนะนําเลยว่าแบบนี้น้ําขังแบบนี้ใช้ KB220 กันซึมทาลงไป2-3 รอบแก้ไขป้องกันได้แน่นอนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านคุยกันเรื่องราวของการดูแลบำรุงรักษาบ้าน

0: นะครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับกับการทำระบบกันซึมห้องน้ำปัญหาห้องน้ำรั่วซึมที่ต้องแก้ไขปัญหาระเบียงที่น้ำรั่วซึมที่ต้องแก้ไขนะครับก็เป็นจุดที่ท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563ครับ0917893563หรือ LINE @สัญชัยครับ @sunchai @สัญชัยนะครับคิดอะไรไม่ออกหาไม่เจอเข้า Google ครับพิมพ์ชื่อสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านเจอเบอร์โทรศัพท์ผมแน่นอนวันนี้เวลาหมดเวลาครับลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่ว
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
13: นางสาวกอบกุลอินทรัตน์ขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภออำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุตทิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จากทิป Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการทิป Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะครับผู้ฟังฮะก็รายการเศรษฐกิจออกอากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยสถานีข่าวคุณภาพนะครับก็รายการนี้ก็มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงนะครับ 14.00 ถึง 16.00 นครับดำเนินรายการโดยผมและคุณพิชภาศักดิ์มังกรนะครับชั่วโมงแรกผมเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนก็จะคุยกับดร.ชัยชาญเจริญสุขนะครับที่ปรึกษาและอดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็มาคุยกันว่าแลนด์บิดเนี่ยควรทำไม่ควรทำนะครับแล้วก็จะตามด้วยการไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ย้อนแก้วนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาคุยกันถึงโครงการกู้เงินนะครับ400,000 ล้านบาทจะส่งผลอย่างไรนะครับทั้งในแง่บวกในแง่ลบนะครับและชั่วโมงที่2คือเวลาบ่าย3โมงฮะ 15.00 นเป็นต้นไปนะครับคุณพิชภาสังมังกรมารับไม้ต่อจากผมก็จะคุยกับคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนะครับในหมู่บินเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็เป็นห่วงเวลาที่สำคัญทีเดียวนะครับผู้ฟังมีคำถามก็ SMS มาได้ที่483-8133นะครับที่ว่าเป็นห่วงเวลาสำคัญก็คือนะครับวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับแม้ผมก็พูดไปเมื่อวานนะครับว่ามันน่าจะเป็น Black Friday นะครับขอหุ้นตกหนักทั่วโลกทีเดียวนะครับแม้ส่วนใหญ่นะทางสัปดาห์เนี่ยจะตกนะครับ ไม่มากหรอกครับเมื่อเทียบกับจากเมื่อตกจากสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าแหมมันตกแรงเหลือเกินในวันศุกร์คือมันก็บวกไปนะครับเยอะแล้วก็กลายเป็นตกแรงนะครับแสดงว่าเอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอย่างตลาดหุ้นไทยนี่ก็ลบไปถึง 21.17 จุดทีเดียวนะครับผู้ฟังครับในเฉพาะวันศุกร์นะฮะที่15พฤษภาคมนะก็ลบไป 1.38% ทีเดียวอย่างไรก็ตามทั้งสัปดาห์หุ้นไทยเซตนะครับก็ยังบวก 17.59 นะนี่ขนาดตกไปตั้ง21นะก็แสดงว่าเป็นสัปดาห์ที่บวกมาเยอะนะครับแต่ก็ลบซะเยอะในวันศุกร์วันเดียวนะครับก็ทำให้ทั้งสัปดาห์หุ้นไทยเซตเนี่ยก็บวกไปแค่ 1.15% นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นทั่วโลกและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับมันเป็นไปตามที่วลีที่ว่า Sell in May and Go Away หรือเปล่านะครับเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณนาสินนะครับแต่ในช่วงนี้เรานะครับมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจนะครับแม่ก็เมื่อวานนี้วันเสาร์วันที่16พฤษภาคมเรากำลังจัดรายการอยู่ก็เป็นอีกวันนึงครับที่คือเป็นวันพระนะครับผมเคยเรียนผู้ฟังไว้แล้วนะครับว่าวันพระเป็นวันที่ต้องระวังนะครับเพราะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวจันทร์มาเจอกันเป็นวันน่ากลัวนะครับพระพุทธเจ้าถึงโปรดให้มาเข้าวัดมาฟังธรรมมาอะไรกันจะได้ลดความรุนแรงอย่าไปทำกิจกรรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศอะไรเนี่ยนะครับเมื่อวานก็เกิด Black Saturday นะครับส่งนาฏกรรมใจกลางถนนเมืองกรุงรถไฟวิ่งมานะครับถึงตรงถนนช่วงนะครับเพชรบุรีอโศกนะฮะสี่แยกอโศกอสมทแล้วครับก็เกิดชนกันทำเอามีผู้เสียชีวิตไปถึง8รายแล้วก็บาดเจ็บนะครับอีกกว่า30รายก็แล้วกันนะครับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลกันอะไรกันถึงนะครับ30รายก็ไปติดตามกันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับแล้วก็มักเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับในเรื่องจากถนนเมืองกรุงกับรถไฟเนี่ยนะครับมันใช้ร่วมกันอยู่นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังเอาละครับผู้ฟังครับอย่างที่เรียนผู้ฟังว่าเราจะไปคุยกับนะฮะดร.ชัยชาญเจริญสุขนะครับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และอดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับคุณชัยชาญสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณรัชกรแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านนะครับสวัสดีครับ
12: ครับคุณชัยชาญครับแม่ก่อนจะไปคุยเรื่องแลนด์บิดอะไรนี่นะสงครามมาคุยเรื่องสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะผ่านไปนะครับเกือบจะ3เดือนแล้วนะครับเรือเราไปติดค้างกันอยู่เยอะแยะอะไรเนี่ยถึงตรงนี้เนี่ยคุณชัยชาญประเมินสถานการณ์อย่างไรครับสงครามตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็ช่องแคบข้อมูลด้วยครับ
3: ครับขอบคุณครับก็สถานการณ์ล่าสุดนะครับก็คือเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือค่าระวางเรือนั้นเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับสามเท่าสี่เท่าที่จะไปตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าช่องแคบข้อมูลนั้นเนี่ยก็เป็นช่องแคบหลักนะครับที่จะเข้าไปที่ท่าเรือของดูไบก็ดีนะครับที่เจมาลาลีที่ดัมมัมที่กูเวที่กาตาร์นั่นคือที่ครบเลยล่ะครับในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นค่าระวังเรือสูงอยู่นะครับ 3-4 เท่าเหมือนเดิมนะครับข้อที่2ก็คือว่าจำนวนเรือที่เข้าออกนั้นเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสีแดงก็คือสูงมากนะครับจากเดิมที่เข้าออกกันอยู่ที่ประมาณ120ลำต่อวันก็อยู่แค่ณวันนี้นั่นเนี่ยก็อยู่แค่เพียงประมาณสัก5-10ลำเท่านั้นก็ดูตามข่าวเลยครับแล้วในช่วง3เดือนอย่างที่คุณรัชกรว่านะครับนี่ก็เกือบจะครบ3เดือนแล้วเนี่ยก็พบว่าเรือที่มีความเสี่ยงที่เข้าออกกันเนี่ยก็ดูสถิติแล้วถ้าเป็นเรือน้ำมันเนี่ยก็จะมีการถูกทำโจมตีนะครับก็ประมาณ10ลำถ้าเป็นเรือตู้คอนเทนเนอร์ก็ประมาณ20กว่าลำนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าณวันนี้ยังมีความเสี่ยงสูงมากและยังไม่มีใครรับประกันได้นะครับเพราะว่าทางด้านอิหร่านก็ดีหรือทางสหรัฐอเมริกาก็ดีก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้เสร็จนะครับแล้วก็เนื่องจากที่ว่าเป็นช่องทางธรรมชาตินะครับคุณรัชกรและผู้ฟังเพราะฉะนั้นยากครับเพราะว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยมันมีความอ่อนไหวแล้วก็มีการจู่โจมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการประสานงานการไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่เห็นในข่าวครับก็มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ยข้อที่3ก็คือว่า เราจะไปกันทางไหนดีนะครับณวันนี้เข้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรือเล็กๆมีครับอยู่ทางฝั่งทะเลแดงแต่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกจากประเทศไทยไปที่ตะวันออกกลางก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าน้อยแล้วก็ส่งผลทำให้ยอดส่งออกก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วถ้าถามว่าณวันนี้เขาส่งกันยังไงก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยก
12: ็
3: คือส่งทางเครื่องบินนะครับ
12: ครับ
3: ถ้าถามว่าเครื่องบินก็แพงครับเพราะว่าอย่างที่คุณรัชกรทราบก็คือว่าค
12: ่
3: า jet fuel นะครับค่าน้ำมันเครื่องบินเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับแล้วก
12: ็
3: ค่า air cargo ก็เพิ่มขึ้น4เท่านะครับแล้วก็ประกอบกับจำนวนที่จะรับสินค้าได้ก็มีน้อยลงเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถึงแม้มีเงินก็เหนื่อยครับในการที่จะหาช
12: ่
3: องทางเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังนะวันนี้ก็คือว่าผู้ส่งออกใดที่กำลังจะส่งออกจะต้องเช็คลูกค้าดีๆนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าสมมุติสินค้ามีความเน่าเสียจะต้องระวังจะเป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องก็มีสิทธิ์เลื่อนได้หรือว่าการส่งมอบก็มีสิทธิ์เลื่อนได้เพราะฉะนั้นก
12: ็
3: ต
12: ้
3: องดูให้เราครอบแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเงินสดหมุนเวียนของเราเพราะว่าถ้าเราค้างอยู่ที่ประเทศไทยนานๆเงินก็จมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นห่วงกับผู้ประกอบการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นยังเป็นวิกฤตอยู่ในช่องแคบของมูสอยู่นะวันนี้ครับยังส่งออกในเรื่องของโลจิสติกก็เรียกว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ
12: ครับวิชัยชาญพอจะมีตัวเลขไอ้ที่บอกว่าค่าระวังเรือเนี่ยขึ้นมา 3-4 เท่าเนี่ยอันนี้รวมประกันภัยด้วยหรือเปล่าครับ
3: ครับรวมแล้วครับคุณ
12: รวมแล้วนะครับ
3: รวมแล้วครับ4เท่าแล้วครับรวมครับเพราะว่าเขาก็มีพวกเรื่องของค่าประกันภัยเรื่องของค่าน้ำมันนะครับความเสี่ยงของเขานะครับ
12: ครับครับอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกพุทโปรเจกต์ฟรีดอมอะไรเนี่ยนะอันนี้พึ่งได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเป็นการหาเสียงไปอย่างนั้น
3: อันนี้ก็อย่างที่มีข้อมูลจริงแล้วนะครับพอประกาศปุ๊บวัน2วันก็โจมตีเลยที่เรือตู้คอนเทนเนอร์ของเรือสินค้านะครับของเกาหลีก็ถูกโจมตี
12: ครับโจมตีโดยไม่รู้ว่าเอ้ยใครเอามือมาตีหัวผมอะไรเงี้ยนะ
3: เนื่องจากที่ว่าทะเลมันกว้างใหญ่นะครับ33กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีช่องทางเดินเรือแคบก็จริงแต่มันก็ตอบยากครับเพราะว่าต้องเรียกว่าที่ในข่าวเรียกว่ากองทัพยุงนะครับที่ใช้เรือขนาดเล็กแล้วก็มีมิสไซล์เข้าไปโจมตีเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนนะครับถึงแม้จะมีการประกาศแต่ใครจะรับประกันได้ล่ะครับว่าถ้าเกิดแล้วจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแฟกต์อย่างที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว
12: ่
3: าช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีการโจมตีกันนะครับ
12: ครับครับถ้ายังสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับไอ้น้ำมันที่เอาเฉพาะไทยก็แล้วกันนะครับน้ำมันที่ออกจากฮอร์โมนเนี่ยมาถึงไทยเลยตรงนี้จะมีปัญหาไหมครับ
3: อย่างที่ผมเรียนนะครับก็อย่างที่ติดตามกันนะครับก็มีเรือนับท่าเรือน้ำมันของทั้งบางจากของทั้ง SCG ปตท.อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางได้แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีการประสานที่ดีมิฉะนั้นอย่างในช่วงแรกถ้าประสานงานกันไม่ดีหรือว่ามีการผิดพลาดกันก็เหมือนเรือมยุรีของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็คงต้องหาแหล่งใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นที่อเมริกาหรือประเทศอื่นๆก็ได้ครับ
12: ครับครับคุณชัยชานะเราความจริงจีนเขาก็ไปทำไอ้วันเดย์วันโรดเอาไว้เนี่ยนะใช้ทางรถไฟขนของไปอะไรเนี่ยอันนั้นพึ่งได้ไหมฮะ
3: ถ้าพูดถึงถ้าคุณรัฐกรถามว่าจากประเทศไทยขึ้นไปทางด้านลาวแล้วต่อเพื่อจีนหนิงแล้วก็ไปทางฉงจิ้งแล้วก็ต่อไปทางตะวันตกของจีนแล้วก็ลงไปที่เอเชียกลางตรงนี้ต้องบอกว่าระบบโลจิสติกตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์ครับยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่ครับยังไม่สามารถเดินทางโดยช่องทางนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ตอนนี้จะต้องผ่านโดยทางเรือหรือไม่ก็ทางอากาศ
12: ครับครับ
3: ทางบกยังไม่สามารถดำเนินการได้ครับ
12: ครับสุดท้ายแล้วสมมติว่าอิหร่านฉันขอเก็บเรือลำละ2ล้านเนี่ยนะฮะล้านเหรียญนะฮะนะครับคิดว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่การค้ากันระหว่างไทยกับชาติในที่ต้องผ่านในช่องแคบของมูลนี่จะไหวไหมครับจะคุ้มไหมครับ
3: ก็บอกว่า2ล้านก็คำถามก็คือว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดปัญหาการโจมตี
12: ครับจะปลอดภัย
3: ถูกไหมครับ
12: นะ
3: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจ่ายอะไรเนี่ยเราก็ต้องแลกมาด้วยความมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติบอกว่าในฝั่งของทางอิหร่านที่จะเก็บแล้วถ้าอีกฝั่งนึง
12: ครับ
3: เหมือนอย่างที่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ทราบฝ่ายเหมือนกันว่ามิสไซล์มาจากไหนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่ามีความเสี่ยงแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องแลกมาด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยความสูญเสียมันก็จะเยอะนะครับ
12: ครับ
3: แล้วก็ไม่มีใครกล้าเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าถามว่าแล้ว next action ที่จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดผมว่าก็ต้องรีบถอนกำลังออกแล้วก
12: ็
3: ต้องให้ทางที่ทางเดินเรือนั้นปลอดภัยอย่างนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่คุณรัฐกรถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นได้ว่าทางอิสราเอลเขาก็ยังไม่ได้
12: ไปนั่น
3: ไม่ได้
12: ไปเล่นงานเขาอยู่นะ
3: ใช่ครับ
12: ทั้งกาซาทั้งเลบานอนทั้งใต้อะไรที่ว่าคร
3: ับรวมถึงทางด้านกูเวตก็ดีหรือว่าในกลุ่มGCC ก็ดีอย่างเงี้ยนะครับ
12: เพรา
3: ะฉะนั้นผมว่าทางที่ปลอดภัยที่สุดก็คือว่าต้องรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดแล้วก็คือเหมือนต้องไม่มีกับระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะได้เดินได้สักทีก็เปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับ
12: ครับครับถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจะ3เดือนเนี่ยนะครับผู้ส่งออกนักธุรกิจเนี่ยอย่างคุณในชาเนี่ยมองว่าโอกาสที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะครับจะลงเอยยังไงฮะยังมองว่ายังไง
3: ผมมองอย่างนี้นะครับในระยะสั้นเนี่ยผมบอกว่าการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ
12: ครับ
3: ข้อแรกนะเนี่ยในระยะสั้นข้อที่1นั้นเนี่ยก็คือจะสำหรับการค้าในตะวันออกกลางก็ต้องบอกว่าส่งถึงแม้เราผลิตได้แต่ระบบโลจิสติกยังไม่เอื้ออำนวยและมันก็มีผลส่งไปหาในเรื่องของเงินสดหมุนเวียนของเราอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าถ้าเราผลิตแล้วส่งไม่ได้จะทำอย่างไรเก็บเงินไม่ได้จะทำอย่างไรหรือว่ามีการชะลอการส่งมอบหรือว่าชะลอการชำระเงินเราจะทำอย่างไรนั่นคือโจทย์ที่เราจะต้องแก้ไขถัดมาในระยะสั้นก็คือว่าแล้วเราก็จะต้องหาประเทศที่หากินใกล้แทนที่จะหากินไกลนะครับแน่นอนครับอาเซียนก็ดีอินเดียก็ดีนะครับจีนก็ดีก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะหากินใกล้นะครับนั่นคือในระยะสั้นเพราะว่าโลจิสติกไม่มีความเสี่ยงปลอดภัยแน่นอนถ้าเราหากินในอาเซียนพลัสนะครับสำหรับที่คุณรัฐกรถามว่าแล้วมันจะจบยังไงก็คือระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพราะว่าณวันนี้เนี่ยคู่กรณีหรือว่ากลุ่มคู่กรณีที่พิพาทกันก็ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองแล้วล่ะว่าถ้าเป็นพวกเรานะเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วล่ะว่าในเรื่องของราคาน้ำมันก็คงอยู่ในระดับสูงนะครับถึงแม้พรุ่งนี้หยุดแต่ราคาน้ำมันก็ที่ forward ไปข้างหน้ามันก็สูงอยู่แล้วก็มีผลต่อในเรื่องของวัตถุดิบก็ดีที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีแล้วก
12: ็
3: ซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้อง
12: ถึ
3: งแม้แต่ค่าพลังงานค่าโลจิสติกก็สูงขึ้นนะครับนั่นคือต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันก็จะยากขึ้นนะครับระยะกลางข้อที่2ก็คือว่าแล้วในแง่ของพวกเรานั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นทั้งในแง่ของการผลิตทั้งในแง่ของการขายก็ถือว่าเราคงไม่ได้มีการผลิตเพื่อไว้เก็บแน่นอนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีความผันผวนแน่นอนทั้งในเรื่องของตัวทั้งฝั่งของคู่ค้าของเราที่เป็นผู้ลูกค้าเราแล้วก็ที่เป็นซัพพลายเออร์เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าณวันนี้ตอบยากว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนณวันนี้นะครับหลังจากที่แม้แต่ในการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับ14 15เราก็ดูบรรยากาศน่าจะเป็นconstructive meeting นะแล้วก็น่าจะดูนะแต่ในอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะก็คงจะต้องก้าวข้ามอะไรที่ด้วยความระมัดระวังและสิ่งที่สำคัญผมมองอย่างนี้ครับ
12: ครับ
3: ผมมองโอกาสอันนึงครับคุณรัชกรและผู้ฟังครับ คือในตะวันออกกลางเนี่ยอย่าลืมนะครับเราผ่านสงครามกันมาเยอะของผู้ประกอบการไทยเช่นเรื่องของอิรักกับทางคูเวตเชื่อไหมครับว่าในสงครามอ่าวทั้งนั้นเนี่ยผู้ประกอบการไทยถ้า move ได้เร็วเนี่ยหลังจากจบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้าทุกห้างสรรพสินค้าก็เรียกว่าสินค้าหายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเราผลิตเร็วเติมเต็มได้เร็วนั่นจะคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันนะครับรวมถึงในเรื่องของอาหารผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าอย่าลืมนะครับขนส่งยากอาหารจะหายไป
12: ครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ผลิตอาหารอยู่แล้วแล้วก็ทางด้านซัพพลายเชนของอาหารอยู่แล้วผมว่านี่น่าจะเป็นโอกาสไทยสำหรับคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับคุณรัชกรครับ
12: ครับครับเอาละครับปิดการปิดสงครามตะวันออกกลางอิหร่านเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับรวมทั้งล่าสุดแม่มีคนชักบอกว่าเฮ้ยฉันจะเก็บค่าผ่านช่องแคบมาละกาจะดีไหมเนี่ยนะฮะก็ทำให้โครงการแลนด์บิดนะครับของเราเนี่ยเด่นขึ้นมาทีเดียวนะครับคุณชัยชาญในฐานะที่ต้องใช้การขนส่งทั้งเรือทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมองโครงการแลนด์บิดอย่างไรครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณรัชกรครับแล้วก็ผู้ฟังครับก็คือในส่วนตัวผมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็บอกว่าผมคือหนึ่งคนหนึ่งนะครับที่เข้าไปอธิบายให้กรรมธิการรัฐสภาฟังในช่วงแรกเลยเมื่อ3ปีที่แล้วที่เรื่องนี้เข้ามาแล้วก็ผมมีจุดยืนอย่างนี้ครับก็คือว่าเรานอกจากดูในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ในสมมติฐานนะครับคุณรัชกรตัวเลขเนี่ยถ้าเยอะไปใครใส่ตัวเลขก็ได้แต่ผมถามว่านักความเป็นจริงเป็นอย่างไรผมก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราตัวเลขความเป็นจริงมาดูเนี่ยมันน้อยกว่าสิ่งที่เราประมาณการไว้เยอะนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเนี่ยคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วท่าเรือแหลมฉบังที่สามเนี่ยท่าแหลมฉบังเฟสสามเนี่ยทางขึ้นมาในอีกปีสองปีข้างหน้าแล้วเราจะทำยังไงแล้วท่าเรือระนองที่เรามีอยู
12: ่ใ
3: ช้มันคุ้มค่าแล้วหรือยังหรือเราจะสร้างใหม่ที่อ่าวอ่างนะครับระนองแล้วก็เชื่อมต่อไปแหลมลิ่วของชุมพรผมก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองผมเลยสรุปอย่างนี้
12: คร
3: ับเราอย่าลืมไปว่าเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกนี่ตอบชัดเจนอยู่แล้วนะครับทางวิชาการต้นทุนสูงแน่นอนนะครับแล้วระยะเวลาที่เซฟที่ประหยัดลงไปได้อย่าลืมนะครับการบริหารการจัดการณวันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังนะครับก็ยังเกิดปัญหาในเรื่องของการติดขัดหรือรถเนี่ยต้องไปรอถึง5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือบางทีถ้าหนักๆ ก็เป็นวันกันเลยนี่ขนาดแค่แหลมฉบังเองนะคร
12: ับ แหลมฉบังแล้ว
3: อย่าลืมนะครับแลนด์บริดจ์มีการขึ้นลงนะครับ4เที่ยวกันอย่างเงี้ย4ครั้ง
12: ทั้งขึ้นทั้งลงนะแล้วก็มาอีกฝั่งนะครับ
3: เขาเรียกว่าโลจิสติกในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยยังมีความไม่เหมาะสมนะครับเชิงวิชาการ
12: ครับ
3: นะครับสองถ้าเราดูในแง่ของตัว planet ก็คือตัวสิ่งแวดล้อมผมไปเห็นด้วยตาของผมนะครับ
12: คร
3: ับ แหลมลิ่วชุมพรก็ดีหรืออ่าวอ่างก็ดีผมว่าโหนี่คือแหล่งธรรมชาติที่ดีของประเทศไทยเลยนะครับ
12: ใช่ไหม
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทำร้ายไปเนี่ยนั่นคือเสียไปแล้วนะครับ
12: ครับ
3: อย่าบอกว่า
12: เส
3: ียไปแล้วแล้วจะต้องแลกมาด้วยเงินผมบอกอย่าลืมเอาต้นทุนอย่างนี้ไปด้วยนะครับ
12: ครับ
3: นั่นคือต้นทุนที่เรามองไม่เห็นนะครับคือสิ่งแวดล้อมของเราที่จะหายไปข้อสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของชุมชน
12: ครับ
3: นะครับเราก็ต้องตอบตัวเราเองว่าแล้วชุมชนได้อะไร
12: คร
3: ับ นะครับโดยสรุปก็คือว่าผมนะครับได้ชี้แจงแล้วผมก็ชัดเจนของผมแล้วว่าตัวโครงการแลนด์บิดนั้นเนี่ยยังมีความไม่เหมาะสมน่าจะต้องศึกษาความจริงเพิ่มเติมนอกจากทางด้านการเงินก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมขอให้เรานั้นเนี่ยแยกประเด็นออกไปทีละเรื่องว่าเราจะปรับปรุงทางด้านโลจิสติกเราจะสร้างทางด้านSouthern Economic Corridor หรือเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสร้างมาปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้น
12: ร
3: เราเอาโจทย์ให้เราชัดดีกว่าไหมครับแล้วเราก็ค่อยเดินก้าวไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราเอาเหมาหมดเนี่ยบางทีเราจะเหมือนลิงแก้แหนะครับ
12: ครับ
3: ครับเขาคงฝากกันบ้านไว้เท่านี้แหละครับว่า
12: ครับ
3: ผมว่าเราควรจะมองทั้งหมดว่าสิ่งที่ประเทศไทยแล้วสิ่งที่ภาคใต้มีนั้นเนี่ยผมยังเห็นว่าภาคใต้ของเราเนี่ยถ้าทำในเรื่องของ wellness แล้วก็เป็น tourist destination ที่ดีนะครับมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีเรื่องของ wellness แล้วก็ longevity economy ผมว่าเกิดที่นี่แล้วเป็นโมเดลที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดึงการลงทุนอะไรมาที่ SEC Southern Economic Corridor เนี่ยผมว่าเราต้องคิดแล้วโดยเอาสิ่งที่เราเห็นข้อผิดพลาดในของ EEC เนี่ยมาปรับปรุงน่าจะดีกว่านะครับ
12: ครับครับก็ไม่คุณฟังแล้วคุณชันชัยท่านไม่เห็นด้วยนะเอางี้นะสรุปได้ไหมว่าไม่เห็นด้วยกับไอ้แลนด์บิดไอ้ที่ต้องยกขึ้นลงของขึ้นเรือลงเรือมาอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: ก็ถือว่าโดยข้อมูลที่มียังไม่เห็นความเหมาะสมแล้วก็ยังไม่เห็นโอกาสนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองนั้นเนี่ยยังมองแค่นิติเดียวเท่านั้นครับ
12: ค
3: ือในแง่ของ financial
12: ครับ
3: แต่เรายังไม่มองในทบทุกมิติแล้วมองถึงความจริงที่มีอยู่แล้วในอนาคตใครจะตอบได้ครับว่าแล้วเราสร้างขึ้นมาแล้วใครจะมาใช้
12: ใครจะมาใช
3: ้แล้วเราจะแข่งขันกับทาง
12: มาลากาเขาต้องแข่งมาลากา
3: แล้วทางจีนเขาก็มีเบลโลสทางด้านBRI ของเราอยู่แล้วนะครับ Belt Initiative อยู่แล้วนะครับแล้วในอนาคตเรามั่นใจได้อย่างไรว่าทราฟิกมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างผมดูแล้วเนี่ย Economics ข้างหน้าเนี่ยมันเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วถ้าเราลงทุนไปแล้วถ้าเกิด conflict เหมือนอย่างที่ในตะวันออกกลางเศรษฐกิจแย่อย่างนี
12: ้ครับ
3: assumption ที่เราตั้งขึ้นมานั่นเราต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเยอะๆนะครับ
12: ครับครับก็น่าสนใจนอกจากคำว่าแลนด์บิดเนี่ยสมมติว่าขุดคลองไปเลยดีไหมคุณชัยชาญคงไม่เอาด้วยอยู่แล้วนะเพราะว่าขนาดแลนด์บิดยังทำให้เสียหายอะไรไปตั้งเยอะแยะใช่ไหม
3: ผมว่าประเทศไทย
12: ครับ
3: ผมว่าเราต้องตอบตัวเราเองนะว่าเราเก่งอะไรแล้วเราอยากได้อะไรการขุดคลองผมว่าเราอยากขี่ช้างจับตะกั่วดีกว่ามั้งครับ
12: ครับครับนะฮะเข้าใจละครับถ้าแล้วที่คุณชัยชาญบอกว่าเราทำที่เรามีอยู่เนี่ยอะไรให้ดีก่อนเนี่ยนะมันคืออะไรฮะเสนอทางเลือกอย่างไรฮะถ้าไม่ทำ
3: ทางเลือกของผมนะครับก็คือว่า
12: ไม่ทำแลนด์บิดไม่ทำขุดคลองมีทางเลือกอย่างไรฮะ
3: ที่ผมเห็นนะครับก็คือภาคใต้เนี่ยผมเห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
12: ครับ
3: อย่าลืมนะครับว่าเราอยู่ในพวกของ aging society เพราะฉะนั้น longevityeconomy ผมเห็นด้วยที่จะต้องทำแล้วก็ในเรื่องของ wellness ทำไมเราไม่ทำภาคใต้ของเราให้เป็น tourist destination ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรือระนองที่มีอยู่เอาล่ะในเรื่องของ infrastructure มันอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับเพราะเราอาจจะไม่ได้ดูให้รอบคอบในเรื่องของการดีไซน์พอร์ตนะครับอาจจะไปที่ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อผมอยากเห็นภาพของโลจิสติกการเชื่อมคอนเนคทิวิตี้กันที่เป็นรูปแบบให้เชิงวิชาการมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าผมว่าถ้าจะทำอะไรนะเนี่ยเราคิดนะครับแล้วทีละเรื่องนะครับเช่นจะพัฒนาพอร์ตพอพัฒนาพอร์ตแล้วอุตสาหกรรมอะไรนะครับที่ภาคใต้จะเหมาะสม SEC เราจะเอาแบบ EEC เหรอคำถามคือ EEC เขาก็มีแล้วแล้วเขาก็มีหลังชอฟังเฟส3แล้วเขาคงไม่ได้ลงมาใช้กับเราถ้าถามว่าจะทานสิทธิ์ทรานชิปเมนต์ผมถามว่าณวันนี้เรายังทานชิปเมนต์ที่แหลมชอฟังไม่ได้แล้วที่แหลมชอฟังณวันนี้เราก็ยังเจอปัญหาเรื่องของโลจิสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์การบริหารการจัดการเรื่องโลจิสติกอยู่คำถามคือว่าเรายังมีความพร้อมอยู่เหรอหรือว่าจะเป็นออโตเมชันเหมือนอย่างของสิงคโปร์แล้วเหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราดูในสิ่งที่เรามีสเตรนท์ของจุดแข็งของคนไทยจุดแข็งของประเทศไทยแล้วมองไปอีกข้างหน้านะครับเรื่องของกรีนนะครับเรื่องของเวลเนสเรื่องของเซอร์วิสไมเซ็ตผมว่าประเทศไทยสุดยอดแล้วแล้วก็ในเรื่องของฟู้ดผมว่าเรื่องนี้คือสิ่งเสน่ห์ของเราแล้วเราจุดแข็งตรงนี้มาสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ของเรานะครับระบบนิเวศใหม่ที่ภาคใต้ดีกว่าครับ
12: ครับ
3: ยังมีอะไรสวยงามกว่านี้ครับอย่าคิดแค่เรื่องของซีนาริโอเดียวนะครับ
12: โลกเก่าๆด้วย
3: ควรจะมี 2-3 ทางเลือกฝากไว้นิดนึงนะครับเราลองศึกษาดูสิครับถ้า ่าเรือไหนบ้างที่ภาคใต้ที่เราสร้างไว้แล้วแล้วลองยังไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพลองตัวเลขมาดูสิครับ
12: เ
3: ขาพบว่าละนองก็คือหนึ่งในนั้นแหละครับก็คือสร้างแล้วยังไม่มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามคือทำไมเพราะงั้นเราก็ต้องเอาอะไรที่เราเอาละมันจะพลาดไปหรือยังไงเนี่ยเราก็มาเป็นบทเรียนได้นะครับในการที่จะปรับปรุงต่อไปเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้ชนรุ่นใหม่ของเรานะครับ
12: ครับมาเป็นคำพูดเป็นความคิดแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากมากนะคุณชัยชาญนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชัยชาญมากนะครับที่มาพูดให้เราฟังอย่างน้อยก็คนก็จะได้รับฟังมากขึ้นนะว่าเฮ้ยมันมีทางออกทางเลือกที่ดีกว่าที่คุณไปทำแลนด์บิดนะฮะคุณชัยชาญขอบคุณมากนะครับคุณชัยชาญครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราได้ฟังความคิดเห็นจากดร.ชัยชาญเจริญสุขนะครับท่านเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และอดีตประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดให้เราฟังว่าที่จะไปกู้เงินมาทำมาแจกอะไรกันเนี่ยอาจารย์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์จะหันเอาถ้วยไหมนะครับเอาละครับเราพักก่อนนะครับ
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือ

0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
6: ทิพยะประกันชีวิต
5: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
6: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
10: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
11: เปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
0: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: ครับผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสี่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับก็เอาว่าสรุปในเรื่องกู้เงินก็แล้วกันนะครับเอาว่าเกิดวิกฤตนะฮะสงครามในตะวันออกกลางก็แล้วกันนะครับก็ทำให้น้ำมันราคาพุ่งพรวดนะครับนอกเหนือจากขาดแคลนนะครับมีปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับวัตถุดิบขาดแคลนอะไรเนี่ยก็ทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจไทยธุรกิจไทยชีวิตความเป็นอยู่คนไทยนะครับในค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะรัฐบาลก็มีผุดแผนอันนึงขึ้นมาก็คือนะต้องกู้เงินทัก400,000 ล้านบาทนะครับ200,000 ล้านบาทนี้ก็จะเอามาช่วยเหลือนะครับแจกเงินในโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะก็เอาว่าไปใช้จ่ายคุณแจกเงินให้คุณนะแล้วคุณไปใช้จ่ายอะไรเนี่ยนะครับนะของคุณต้องควักสมทบ 40% อีก 60% รัฐก็ช่วยนะครับอันนี้ก็วงเงินก็200,000 ล้านอีก200,000 ล้านก็จะนำไปสู่การใช้จ่ายในการเรื่องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานอะไรนะฮะพึ่งไฟฟ้าพึ่งนะน้ำมันอะไรเนี่ยนะน้อยลงก็ไปติดตั้งอะไรที่จะใช้พลังงานทดแทนสีเขียวอะไรเนี่ยนะก็อีก200,000 ล้านนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักนะครับพรก.เอาเป็นพรก.400,000 ล้านก็ส่งไปถึง นะฮะสภาละให้สภารับทราบแหละสภาก็ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าเอ้ยที่คุณจะไปกู้เงินก่อนนี่มาก่อนเริ่มเนี่ยนะนะครับจะส่งผลอย่างไรนะต่อฐานะการเงินการคลังต่ออะไรยังไงนะครับก็เอาวัดก็กลับไปอีกแหละกลับไปที่สามหมื่นกว่าสามหมื่นอย่างที่ภาษามานะครับก็ว่ากันนะครับเอาไปคุยกับนะครับนักเศรษฐศาสตร์ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วมั้งครับอาจารย์สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณรัฐกรและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
12: ครับอาจารย์เกียรติอนันต์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นี่นะครับมองการกู้เงินนะฮะก่อนหนี้4แสนล้านเนี่ยนะครับมาใช้จ่ายในยามนี้อะไรมองมีมุมมองอย่างไรครับอาจารย์ครับ
13: คือผมคิดว่าปกติตามหลักเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะนะครับถ้าเกิดเราจะกู้เงินเนี่ยมันจะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเกลี่ยก่อนเกลี่ยนะครับว่าเงินในงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยมันมีการจัดสรรใหม่เกลี่ยยังไงให้มันเหมาะสมได้เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจมันขยับตัวได้ถ้าเกลี่ยไม่พอครับจะกู้เพิ่มก็ไม่เป็นไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้เข้าใจได้ครับว่า
12: ครับ
13: กำลังลำพังกำลังซื้อของประชาชนหรือลำพังการส่งออกเนี่ยคงจะไม่มีพลังพอเพราะพวกทั้งคู่พร้อมกันนะครับแม้บทบาทของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีความจำเป็นครับแต่สี่แสนล้านที่ว่าเนี่ยถ้ามันเอามาต้องนึกซะว่ามันก็คือภาระในอนาคตด้วยเหมือนกันดังนั้นความคุ้มค่าของการกู้จะกลายเป็นประเด็นหลักที่เราต้องคุยกันว่าสี่แสนล้านจะยังไงให้เศรษฐกิจฟูมากพอในระยะยาวที่จะคุ้มค่ากับการกู้ครับ
12: ครับครับคิดว่าในอนาคตนี่นะครับที่เรากู้มาขนาดนี้อาจารย์คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินการคลังนะครับหนี้สาธารณะอะไรไหมครับอาจารย์ดูแล้ว
13: คือหนี้สาธารณะขยับขึ้นแน่นอนครับแต่ถามว่าอยู่ในระดับที่น่ากังวลไหมปกติเนี่ยต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เรียกว่าวินัยทางการคลังครับซึ่งวินัยทางการคลังเนี่ยมันจะมี2ขยักด้วยกันขยักแรกคือจะต้องครับหรือควบคุมหนี้สาธารณะให้สูงเกินไปแต่ว่ามันไม่ใช่
12: ครับ
13: ยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นี่หนี้สาธารณะเกินกว่า 100% ของ GDP นะ
12: คร
13: ับ แต่เป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นสูงเพราะว่ามันขึ้นอยู่ข้อที่2ครับวินัยทางการคลังหมายถึงการใช้เงินอย่างคุ้มค่าซึ่งจะยอมให้สมดุลการค้าเลยมีหนี้สาธารณะต่อ GDP สูงระยะสั้นได้แต่ในระยะยาวมันนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่ได้มีวินัยไม่ได้ไม่มีวินัยแต่ถ้าออกมาเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวเป็นโครงการประชานิยมอย่างเดียวโดยที่ยังไม่เห็นภาพ
12: ร
13: วมว่าในระยะยาวจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยกระทบกับวินัยทางการคลังแล้วจะเป็นหนี้สาธารณะที่มันน่ากังวลครับ
12: ครับอาจารย์ครับอย่างในหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะนะนี่สาธารณะนี่ระดับ 70-80% ของ GDP เนี่ยสำหรับเมืองไทยนะสำหรับเมืองไทยอาจารย์คิดว่ามันยังไหวอยู่ไหมยังอันตรายไหมหรือว่าไม่เป็นไรฮะอาจารย
13: ์คือถ้ามองว่า 70% ถึง 75% ผมคิดว่าเศรษฐกิจเรายังพอรับไหวอยู่เพราะว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจเราไม่ใช่มันตายซะทีเดียวมันแค่กำลังสะดุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด 75% GDP ก็จริงแต่ว่าไม่เงินส่วนใหญ่นำไปสู่การทำให้เครื่องจักรทางเศรษฐกิจของเรามันขับเคลื่อนไปได้ไม่น่ากังวลเพราะเดี๋ยวเศรษฐกิจโตนี่ก็จะลดเองแล้วสัดส่วนนี้ต่อ GDP ก็จะค่อยๆลดลงเองครับแต่ว่าความท้าทายคือทำยังไงให้นี่มันลดลงสัดส่วนนี้มันลดลงนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจต้องโตประมาณ 3-4% ต่อปีนะมันถึงจะไม่พอที่ทำให้นี่ต่อ GDP ค่อยๆลดลงได
12: ้ครับอ
13: ันนี้เป็นความท้าทายมากเพราะถ้าเราดูตัวเลขปัจจุบันเนี่ยภาพที่ออกมาชัดเจนคือการขยับให้ได้สักคิดว่า 3% เนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วนะครับแต่นั่นแหละครับคือวิธีการมองแล้วว่าในเมื่อโจทย์มันใหญ่ขนาดนี้วิธีการใช้เงินที่เหมาะสมที่มุ่งเป้ามันคงไม่ใช่แค่บรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้นอันนี้จำเป็นเข้าใจครับว่า
12: ความ
13: เดือดร้อนจริงๆต้องช่วยเห็นการภาพการปรับตัวระยะยาวยังไม่ชัดเจนคือเห็นว่า200 ล้านส่วนที่2เอาไปใช้เพื่อการเปลี่ยนถ่ายด้านพลังงานเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันสามารถมันหนึ่งคือมันจะมีคำถามว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการนานมันไม่ได้ทำง่ายหรอกถามว่าจำเป็นต้องเดินหน้าไหมเดินหน้าได้และควรทำอย่างยิ่งแต่ไม่แน่ใจมันจะถูกตีความว่าเป็นความเร่งด่วนไหมเพราะกู้แบบนี้มันต้องกู้ในการเร่งด่วนมันตีความได้สองแบบคือบางคนบอกว่ามันเร่งด่วนสิเพราะว่าตอนนี้มันจะเกิดสปายช็อคด้านพลังงานได้ง่ายๆและกระทบเศรษฐกิจประเทศอันนั้นก็มองได้คือนี้เรื่องการตีความเลยครับผมไม่สามารถก้าวล่วงได้ก แต่ประเด็นที่ผมกังวลกว่านั้นคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอหรือมันอาจจะต้องมีอย่างอื่นด้วยเปลี่ยนผ่านพลังงานไปพร้อมกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ
12: ครับ
13: ถ้าทำคู่กันไปเป็นงบ 200 ล้านก้อนหลังเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นภาพที่ดีแต่ถ้าเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเดียวโดยที่เรายังผลิตสินค้าเดิมๆของมันเหมือนเดิมสุดท้ายถึงแม้จะประหยัดพลังงานแต่ของขายไม่ได้ก็ไปยากอยู่นะ
12: ครับครับเข้าใจครับนะฮะเรื่องเร่งด่วนหรือไม่อะไรนี่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หวาดเสียวเหมือนกันนะอาจารย์นะว่าศาลก็จะเอาด้วยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมองว่ามันเร่งด่วนหรือไม่นะครับความเร่งด่วนของคนนี่มันก็ต่างกันใช่ไหมครับอาจารย
13: ์
12: ครับอาจารย์คิดว่ายังเอามาประเด็นที่ว่ากู้เอาเงินนะฮะไปแจกกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้ประชาชนไปใช้แล้วก็สมทบออกมาเนี่ยคิดว่ามันในภาวะขนาดนี้นะคนพูดกันมากบอกว่าเฮ้ยคุณเอาเงินใส่ลงไปตั้งเงินไว้แต่คนก็ไม่มีเงินอีก 40% มาใช้มาจ่ายเนี่ยแล้วมันจะโครงการไอ้ไทยช่วยไทยครึ่งพัดอะไรเนี่ยนะฮะมันจะไหวหรือมันจะได้ผลหรือ
13: ครับคือจริงๆครับตอนนี้คนไม่มีเงินไปได้เยอะแล้วนี่คือเลขสูงแล้วก
12: ็คือ
13: ป้อมที่ได้เงินก้อนนี้ไปส่วนใหญ่จะไม่ได้มีเงินตกคู่ด้วยดังนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าถามว่ามันจะมีกำลังพอจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟูได้ไหมผมว่ากำลังกิลิทของมันจะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนละเพราะเศรษฐกิจเราตัวติดหลายปีนี้จริงครับแต่ในขณะเดียวกันถามว่ามันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ไหมก็ต้องบอกช่วยได้แหละเพราะตอนนี้คนลำบากจริงๆเงินนิดเงินหน่อยเงินต่างเงินน้อยก็จักก็ดีเหมือนกันก็ยังเอาเหมือนกันก็ดีก็ยังช่วยเขาได้อยู่ก็เห็นว่าถ้ามันไม่มีติดมาตรการกึ่งเศรษฐกิจกึ่งสังคมมันก็ควรจะเดินหน้าเพียงแต
12: ่
13: การไม่ส่งแสนล้านไปกับการใส่มือคนโดยตรงมันอาจจะตรงไปนิดนึงคือถ้ามันมีเงื่อนไขแทรกหน่อยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเงิน 5,000 ล้าน 6,000 ล้านในการไปเหมาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกที่ค่อยๆเข้าไปเรียนหลักสูตรออนไลน์แล้วแปลเป็นไทยแล้วมีเงื่อนไขว่าจะต้องไปเรียนเรื่องพวกนี้ให้ผ่านแล้วจะได้เงินสมทบเพิ่มแทนที่จะจ่ายไปทั้งก้อนเลยมันเป็นการช่วยคนกลุ่มที่พร้อมได้อยู่นิดนึงไม่ต้องเยอะมากหรอกครับแต่อย่างนั้นมันยกระดับ human capital ของประเทศได้ด้วยคืออยากให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ย 200,000 ล้านได้นะบางสำหรับคนบางกลุ่มมันจะต้องใช้วิธีการให้แบบมีเงื่อนไขบางอย่าง
12: ครับ
13: กับประเด็นที่2คือ
12: เช่นอะไรบ้างฮะเงื่อนไขบางอย่างอาจารย
13: ์ยกตัวอย่างเช่นการที่จะมาเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของการเทรนนิ่งให้คนไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วคูปองการเรียนคูปองสำหรับการศึกษามันมาแลกเงินสักก้อนนึงอะไรแบบนี้นะครับเพิ่ม2อาจจะเป็นเรื่องของมาตรการที่ใช้ช่วงคล้ายโควิดนะครับที
12: ่
13: เราจะมีการเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเพื่อลดความเล
12: ิ
13: กจ้างแบบนั้นมันจะได้ผลกว่าเพราะว่ามันลดต้นทุนในจ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันมันช่วยให้แรงงานมีงานทำก็จะมีคิดความมั่นใจมากกว่าน
12: ึ
13: กภาพว่าคุณรัฐกรกับคนตกงานแต่ว่าได้เงินมาก้อน 2,500 บาทแต่ไม่รู้จะมีงานทำต่อหรือเปล่ามันอารมณ์ไม่เหมือนกับคนที่รู้ว่าฉันจะมีงานทำต่อไป1ปีหรือ6เดือนนะแต่ว
12: ่
13: าก็ไม่ไปช่วยเรื่องของการรักษาการจ้างงานมันจะช่วยเขาได้มากกว่าที่จะให้เงินเขาในมือโดยตรงสรีระแล้วมันจะบังคับผู้ประกอบการได้ครับว่าเราช่วยคุณนะแต่คุณต้องอัปเกรดธุรกิจตัวเองนะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเขายอมปรับตัวด้วยมันดีกว่าวินวินทั้งคู่แล้วมันดีระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้200,000แล้วแรกไม่สุดเปล่าจะใช้ตั้ง400,000แล้วก็ไม่ติดเลยนะ
12: ครับครับเพราะว่าเวลานี้นะอาจารย์พูดตรงๆผู้ประกอบการจำนวนมากนะอาจารย์ที่คิดบอกว่าไปต่อไม่ไหวเอ้ยปัดซะยอมตายตอนนี้ดีกว่าไปตายข้างหน้าด้วยการจ่ายชดเชยอ่ะนะสมมุตินะจ่ายกัน3เดือน5เดือน6เดือน10เดือนอะไรเนี่ยจบๆไปอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะมันน่าจะทำแบบที่อาจารย์ว่านะทำให้เขาเนี่ยทำธุรกิจต่อไปใช่มั้ยฮะจ้างงานต่อไป
13: เพราะในเศรษฐกิจโลกกับเศรษฐกิจไทยแบบนี้ครับการขายของมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเปิดตลาดใหม่หรืออะไรก็ตามมันไม่ได้ทุกคนแต่มาตรการลดต้นทุนน่ะ
12: สินค้า
13: ที่ซื้อโดยเงินอยู่ในกระเป๋าคนนี้ทันทีเลยการที่เหลือตอนนี้มันต้องเป็นมิตินั้นเพราะเรากำลังจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า stagflation มันยังไม่ถึงนะแต่มัน
12: ถึงยังใช่ไหมฮะคร
13: ับ ยังไม่ถึงครับแต่ว่ามันก็ตั้งเขามาแล้วถ้าปล่อยไปมันมีสิทธิ์เหมือนกันนั่นคือของจะแพงขึ้นเพราะต้นทุนธุรกิจจะสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังซื้อมันลดดังนั้นของมันจะขายยากแต่ว่าในเวลาที่ของขายยากเนี่ยสิ่งที่ช่วยธุรกิจได้จึงไม่ใช่ช่วยเขาขายของแต่ช่วยลดต้นทุนลดได้10 บาทก็เงินอยู่ในกระเป๋า10 บาททันทีดังนั้นมาตรการเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องวัตถุดิบเรื่องพลังงานรวมไปถึงการรักษาการสร้างงานเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นรูปธรรมที่สุดครับ
12: ครับนะครับ ดังนั้นในที่ที่อาจารย์นำเสนอมานี้เนี่ยดีนะครับอาจารย์ครับคิดว่าจะได้ทำให้รัฐบาลหรืออะไรเนี่ยเขาคือผมดูแล้วรัฐบาลเขาก็ไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายนะนอกจากแจกเงินอย่างเดียวนะฮะแล้วมีคนก็พูดกันบอกว่าเฮ้ยการแจกเงินเนี่ยในหลักการเนี่ยมันควรจะเรามีเงินเราถึงไปแจกไม่ใช่ไปกู้มาแจกไอ้ยิ่งไปกู้มาแจกเนี่ยมันยิ่งทำให้มันยิ่งผิดหลักเศรษฐศาสตร์ใหญ่เลยใช่ไหมอาจารย์คิดอย่างนี้อาจารย์มองยังไงครับ
13: คือถ้าในแง่เศรษฐศาสตร์เพียวๆใช่ครับเพราะเงินที่เอามาจากภาครัฐมันเป็นเงินลงทุนมากกว่าแต่เดี๋ยวเพราะเรามองถึงมิติของที่ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แต่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนมันจะ
12: จำ
13: เป็นที
12: ่
13: ต้องเจ็บระดับหนึ่งเพราะบางคนเขาไม่มีทางไปจริงๆอันนี้ต้องช่วยเขาได้ก็ช่วยกันถ้า
12: ค
13: ือสมมุติว่ามันที่เรียนของรัฐกรเมื่อสักครู่แหละครับคือ
12: ครับ
13: กลุ่มที่มันแจกแบบเงื่อนไขเมื่อสักครู่ได้ก็น่าจะทำนะ
12: ครับ
13: มันเป็นการกับมุ่งเป้าตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากกว่าไม่ใช่เ

0: ว่าจะได้ออกมาตรการที่เหมาะสมขึ้นมาถึงตอนนั้นไอ้รูปแบบเงินกู้400,000 ล้านอาจจะมีรูปแบบที่ปลอดภัยเพื่อสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้อย่างน้อยก็ในเวลาแบบนี้ครับผมคิดว่าเราต้องคิดบวกไว้แล้วก็มองในแง่ดีมากกว่าจะด่ากันผมว่าต
1: ้
0: องลองดูว่าสิ่งที่รัฐบาลได้จากนักธุรกิจชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นเรียกว่ามันสมองทางธุรกิจภูมิปัญญาของมันจะนำไปสู่นโยบายที่ดีขึ้นได้ยังไง
1: ครับครับอาจารย์มองว่าเป็นอย่างน้อยก็ในยามยากตอนนี้นะก็ดีกว่านะฮะไปมองเข้าในงานในด้านลบใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับคือตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแล้ววิกฤตครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้หนักแบบปึงฟังเป็นหัวข้อขาดแต่ผมว่าทั้งในฐานะทางเศรษฐศาสตร์มันน่ากลัวกับต้นกุ้งปี40นี่นะเพราะมันซึมลึกและลากยาวแล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่แล้วก็มาตรการที่ใช้มันอยู่ภายในความเสี่ยงภายนอกที่เราคาดการไม่ถึงออกนโยบายดีๆมาแต่ว่ามันยิงกันที่ตอนออกกลางกระจกหรือมันมีอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบซึมลึกและยาวนาน
1: ครับ
0: นี่คือสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้น
1: ครับครับอาจารย์ครับสุดท้ายนะครับสมมติถ้ากู้เงินไม่ได้เขาไม่ให้กู้เงินนะเพราะว่ามีทางออกอย่างอื่นไหมครับในแง่เศรษฐนักในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ย
0: ถ้ากู้เงินไม่ได้อันนี้ก็ต้องกลับมาเกลี่ยกันใหม่แล้วก็ต้องเป็นการลงทุนแบบมุ่งเป้าโดยเป็นก้อนที่ลงไปในจ
1: ุ
0: ดที่ทำให้เศรษฐกิจฟูเร็วที่สุดนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นการใช้นโยบายใช้เงินแบบเลือกที่รักมักที่ชังก็คือไม่ได้ให้ทั่วแต่ว่าอย่างเช่นธุรกิจต้องให้ธุรกิจที่พร้อมจะไปต่อแต่ด้วยเขาลากเศรษฐกิจไปก่อนแล้วคนเดือดร้อนมากแล้วไม่พร้อมไว้ทีหลังมันจะเกิดการเลือกสรรแบบนี้ขึ้นมาแต่มันเป็นความจำเป็นแล้วจนเลือกที่เจ็บปวดแต่มันต้องทำครับตอนนั้นอาจจะทำให้และจะไม่ popular แต่ว่าถ้าเกิดทำดีเนี่ยอีกปีสองปีพอธุรกิจหลักฟื้นจะรักษาให้ฟื้นต่อไปด้วยครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้รับความคิดเห็นคำแนะนำที่ดีนะอาจารย์ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับฮะผู้ฟังครับเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มาแนะนำความคิดดีๆทั้งเผื่อเยอะเผื่อขาดนะถ้ากู้เงินได้เอาไปทำอะไรถ้ากู้ไม่ได้ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ไปว่ากันผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณพิชภาสักมาก่อนนะครับ SMS 4838133ครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาสักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คือโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับอนนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ

0: ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาชนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
6: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
6: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank เหรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
8: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
10: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับรายการเซียนเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วง Investment Talk นะคะช่วงชั่วโมงแรกคุณผู้ฟังก็ได้ฟังคุณรัตกรนะคะพูดคุยเนาะกับเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเลยแหละนะคะกับอาจารย์เกียรติอนันต์กับคุณชัยชาญนะคะก็คือเรื่องของพอรับกู้เงินเรื่องของแลนด์บริดจ์เรื่องของผลกระทบจากสงครามอิหร่านซึ่งมันยังไม่ยุติอย่างเงี้ยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังย้อนหลังได้ค่ะที่เพจ Facebookเซียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการของเรานะคะทางช่องทางหนึ่งก็คือ SMS ค่ะ483-8133นะคะคุณผู้ฟังก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปใน SMS นะคะแล้วก็กดส่งที่483-8133ค่ะหรืออีกช่องทางนึงนะคะก็คือสำหรับท่านที่ฟังทางออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะก็คือของ QFM นะคะก็คือสถานีข่าวคุณภาพ FM 97นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งข้อความนะคะแสดงความคิดเห็นต่างๆรวมทั้งถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะคะการลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะมาได้นะคะที่ ช่องทางที่บอกเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการค่ะคุณนาสิตนะคะหรือนายหมูบินนะคะก็จะช่วยตอบคำถามให้นะคะสำหรับคำถามที่ฝากเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องที่ร้อนที่สุดนะคะก็คือเราคงจะได้ยินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานนี้เราจัดรายการกันเสียงเศรษฐกิจเนี่ยนะคะกำลังจะจบรายการอยู่แล้วนะคะก็ปรากฏว่ามีข่าวว่ามีเหตุเนี้ยเกิดขึ้นนะคะก็คือเหตุกรณีที่รถไฟนะคะที่พุ่งชนรถบัสเนี่ยนะคะที่จอดขวางอยู่บนรางรถไฟอยู่พอดีเลยนะคะแล้วก็กว่าที่คุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นข่าวแล้วก็เห็นภาพเนี้ยเห็นคลิปเนี้ยนะคะหลายหนแล้วแหละนะคะแล้วก็คือกวาดรถที่จอดติดไฟแดงกันอยู่เนี้ยเรียงกันไปเต็มไปหมดเลยแล้วก็เกิดความเสียหายสูญเสียชีวิตทรัพย์สินกันแบบเรียกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเรื่องเศร้าๆแบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างงี้นะคะคุณผู้ฟังไอ้ตรงแยกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นแยกที่เรียกว่าแยกโศกเพชรอ่ะนะคะซึ่งคุณผู้ฟังถ้าหากว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยนะคะก็จะผ่านถนนเส้นนี้บ่อยประจำนะเวลาไปทำงานไปทำข่าวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดแยกที่เรียกว่าแยกตัดรัชดากับพระรามเก้าค่ะตรงนั้นที่เป็นฟอร์จูนเซ็นทรัลพระรามเก้าคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมคะตรงขึ้นไปที่จะไปอโศกมันจะต้องมาถึงแยกเพชรก่อนซึ่งเหนือหัวของเราขึ้นไปก็จะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ข้างใต้ก็จะเป็นรางรถไฟนี่แหละค่ะหน้าขึ้นไปอีกก็จะเป็นแยกไฟแดงละเป็นแยกอโศกเพชรเนี่ยนะคะซึ่งถ้าตรงขึ้นไปก็จะเข้าถนนอโศกเนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยค่ะก็จะไปแยกมักกะสันนะคะซึ่งถ้าเลี้ยวขวาไปแยกมักกะสันก็คือถนนเพชรบุรีตรงนั้นเนี่ยหลายปีก่อนหลายสิบปีก่อนถ้าจำได้มันมีกรณีแก๊สระเบิดตรงนั้นก็เสียชีวิตเยอะแล้วก็โอ้โหแบบว่าเป็นยังจำติดตามมาจนถึงขนาดนี้เลยค่ะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่เราได้ทำข่าวแล้วก็โอ้โหมันมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยมาครั้งนี้ก็เนี่ยตรงแยกนี้อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าจากแยกนะคะที่พระรามเก้านะคะที่จะวิ่งตรงขึ้นไปตรงอโศกเพชรเนี่ยนะคะรถมันติดมหาศาลมโหฬารแทบจะทุกวันไม่มีวันไหนที่รถไม่ติดแล้วก็ติดทิ้งก็ยาวๆนานๆนะคะบางทีเนี่ยเฉพาะตรงนั้นเนี่ยไม่กี่กิโลเนี่ยนะติดเป็นเกือบชั่วโมงก็มีอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันจะเบียดเสียดจอแจมากนะคะแล้วก็รถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆอะค่ะบางทีเนี่ยพอจังหวะรถไหลเนี่ยนะคะเราก็ไหลตามกันไปเนี่ยไปเดินหน้าขึ้นไปเนี่ยนะคะมันเพื่อที่พอสัญญาณไฟแดงมันเปิดเป็นไฟเขียวแล้วรถไหลออกไปเนี่ยมันก็เราก็ไม่รู้กะจังหวะกันไม่ถูกหรอกพอกลายเป็นไฟแดงเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยมันไปค้างอยู่บนรางรถไฟอ่ะโดยไม่ตั้งใจที่จะค้างคาอยู่บนรางรถไฟแต่ว่ามันทีนี้มันจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วข้างหลังก็ตามมาข้างหน้าก็ไปไม่ได้มันจะเป็นแบบเนี้ยบ่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครมีประสบการณ์นี้คือส่วนนึงบางคนบอกอะไรเนี่ยทําไมขับรถไปอยู่บนรางรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นบทเรียนที่จะต้องถอดบทเรียนกันแหละนะคะว่าจะทํายังไงให้การจราจรเนี่ยนะคะมันสัมพันธ์กันนะคะตรงแยกนะคะตำรวจจราจรจัดการยังไงตรงแยกตรงนั้นนะคะที่จะให้รถมันโฟลแล้วก็พอถึงตรงช่วงจุดข้ามทางรถไฟเนี่ยควรจะหยุดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟซึ่งมีไม้กั้นมีอะไรอย่างเงี้ยมันไม้กั้นมันลงไม่ได้อะเพราะว่ามันรถมันคาอยู่เงี้ยนะคะเขาก็มีวิธีการเขาก็เคลียร์กันอย่างเราก็อย่างที่เห็นนะคะแล้วก็รถไฟเนี่ยนะคะก็จะต้องจอดรอนะคะซึ่งปกติรถไฟจะต้องจอดหยุดรออยู่แล้วถ้าเจ้าหน้าที่สถานีเนี่ยไม่ส่งสัญญาณให้เข้าไม่ข้ามไปนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดตัดเขาเรียกว่าจุดตัดนะคะระหว่างถนนใช้ร่วมกันรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็รถไฟนะคะก็จะจุดตัดตรงนั้นก็ยังแย่แต่ทำไมครั้งนี้ก็ยังสงสัยว่ารถไฟมันถึงพุ่งออกมาได้แล้วก็ไอ้รถที่ติดอยู่มันก็ไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะโอ้พูดแล้วเศร้าเสียใจแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้นะคะก็คือคงจะต้อง ไม่ใช้คำว่าถอดบทเรียนนี้ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะว่าไม่รู้จะถอดจะสักกี่บทแล้วนะคะถึงจะมันก็ยังจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยเนี่ยคะคงจะต้องมาดูแล้วก็หาทางจัดการแก้ไขดูว่าจะต้องจัดการแล้วก็ทำอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่มันแสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยด้วยนะคะว่าเอ๊ะเรามีความปลอดภัยกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตกันอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ทางมีประกันนะคะมีประกันก็จริงแต่ว่าเราอยากได้ชีวิตอยากได้ความปกติสุขมากกว่าเงินจากการประกันนะคะอย่างเลขาคปภ.นะคะซึ่งดูแลเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยนะคะก็เข้าไปดูแลตรงนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีบริษัทประกันที่ทางด้านของรถเมย์นะคะก็มีประกันเอาไว้กับทิพยประกันภัยนะคะแล้วก็เมืองไทยประกันภัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังต้องมาดูอีกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทำประกันส่วนตัวเอาไว้เป็นภาคสมัครใจอะไรกันไว้อย่างไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอันนี้ก็มาอีกแบบนึงเหมือนกันว่าการทำประกันเอาไว้เนี่ยนะคะก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเสียเงินเปล่าอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าเอ้ยทำประกันเอาไว้ไม่ได้เกิดอะไรแล้วก็เสียเงินเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะการคุ้มครองความเสี่ยงเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็การทำประกันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้แหละนะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะสดๆร้อนๆนะคะส่วนก็กลับเข้ามาวกกลับเข้ามาแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีข่าวที่บอกว่าผู้รองผู้ว่าแห่งชาตินะคะคุณรุ่งนะคะก็ลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะลาออกจากตำแหน่งอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมาพูดตรงเนี้ยกันหน่อยนึงนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดร.รุ่งเนี่ยนะคะก็คือลาออกอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการลาออกจากข้อขัดแย้งอ่ะไม่เหมือนกับที่เราได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณกุลยานะคะลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยเพราะมีกระแสขัดแย้งอะไรเงี้ยแต่คือดร.รุ่งเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรองผู้ว่าเนี่ยลาออกเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะนะคะดร.รุ่งสมัครเป็นผู้ว่าแข่งขันกันกับคุณวิไทยซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าพอผลออกมาเป็นคุณวิไทยได้รับตำแหน่งเนี่ยนะคะดร.รุ่งเนี่ยนะคะก็มีข่าวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละนะคะว่าจะลาออกการทำหน้าที่ที่แบงค์ชาตินะคะก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในระดับผู้นำนะคะในองค์กรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยเรานะคะไม่ก็ต้องดูนะคะว่าทางด้านแบงค์ชาตินะคะเขาจะมีกระบวนการทำงานแล้วเขาก็บอกว่ายืนยันคุณวิชัยก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งแล้วก็จะทำงานนะคะต่อไปได้โดยการใช้นโยบายที่จะลงจากหอคอยงานช้างลงมาอย่างเดิมแล้วก็ดูแลคนอย่างเดิมด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนาสิทธิ์ดีกว่านะคะเห็นน้องเขาสะกิดเตือนมาแล้วค่ะว่าคุณนาสิทธิ์มาอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีคุณนาสิทธิ์ค่ะ
13: สวัสดีคุณพิพัฒน์ผู้ฟังสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะก็นะมีหลายๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกจากเรื่องของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังแสดงให้เห็นนะคะว่าเขาก็ในที่สุดก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมคุณนาสิทธิ์มองมาอย่างนั้นไหมคะ
13: มองอย่างนั้นเลยครับก็เหมือนกับที่ผมได้เรียนคุณนักการกับท่านผู้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแหละนะครับว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันอยู่บนเวทีการเจรจาเนี่ยนะครับหรือว่าเอาจริงๆคุณพิชภามันไม่ได้เรียกว่าการเจรจาถูกไหมครับมันเหมือนกับการที่ไอเฮียใหญ่ของโลกเรียกน้องนะครับหรือไม่รู้น้องหรือเปล่าไม่รู้นะสิ่งที่เธอจะมองว่าเป็นแค่ลูกน้องก็ได้นะครับที่ทำท่าทำทางแอคแอคเลิกเกินในช่วงที่ผ่านมานะครับมานั่งจิบน้ำชากันนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยน้องใครใหญ่สุดคุณพิชภาเนี่ยแหละแล้วน้องที่ไปเจอของจริงมานะครับก็ออกมาบอกว่าโอ้โหผมนี่ประทับใจในตัวท่านสีมากเลยเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่คุ คุณจะมาเห็นยัง
14: ค่ะเห็น
13: คือโดนัลด์ทรัมป์คุณจะยังไงก็แล้วแต่มันก็อยู่ในคุณก็ทำได้แค่ตอนคุณอยู่ในประเทศคุณพอได้ออกไหมพอคุณออกมาข้างนอกอ่ะนะครับโลกมันโหดร้ายกับโดนัลด์ทรัมป์มากกว่านั้นนะครับแล้วก็นะครับมันไม่มีอะไรคืบหน้าหรอกครับคุณพิธาพาเออมันกลายเป็นเรื่องตลกในบนเวทีโลกได้ซ้ำคุณนักกรครับให้ผู้ฟังคุณพิธาพาครับคือคุณพิธาพาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอยู่ในประเทศคุณเนี่ยโอ้คุณเจ๊ยแจ้วมากเลยถูกป่ะเฮ้ยผมไม่ยอมจีนนะนู่นนี่นั่นไปขึ้นภาษีเขาเป็น 100% เจอเขาขึ้นกลับมาก็จ่อยกลับไปเริ่มที่จุดเดิมอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก่อนหน้านี้เก่งกาจฉกาจฉกรรจ์เลือกเกินคุณพิชภาครับก่อนออกจากประเทศก็ยังถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเมืองไทยก็ต้องบอกว่าปากแจ๋วถูกไหมคุณพิชภาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเนี่ยพวกนี้ไปเนี่ยนะพวกเทคคอมพานีกับสถาบันการเงินไปเนี่ยนะเพื่อไปบอกจีนเลยนะครับว่าคุณต้องพึ่งพาพวกผมนะอะไรประมาณนี้คุณพิชภาได้ออกไหมฮะแล้วก็พาไปอีลอนมุ้งอีลอนไปกันเต็มไปหมดเลยคุณพิพาทั้งที่ก่อนหน้านี้ถูกป่ะบอกว่าจะไม่เอาเขาถูกป่ะจะทำสงครามกับเขานู่นนี่นั่นวันนี้คานเข่าไปหาเขาบอกเฮ้ยขอให้บริษัทผมเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของคุณหน่อยคุณพิพาว่าคุณพิพาเป็นสิ่งจิ้มผิงคุณพิพาตลกไหมเอางี้ก่อน
14: คุณนฤทธิ์ใช้คำว่าคานเข่าเลยนะ
13: คานเข่าคุณพิพาอีกคนคานเข่าเทียสีเทียสีครับเนี่ยเหรอไหมเขาพาไปดูไอสวนโบราณเขาอ่ะก็ไปเขาคานเขาปุ๊บปุ๊บทั้งสีครับผมชอบต้นนี้มากเลยคุณวิทยาภาผมถามคุณวิทยาภาคำเดียวนะ
14: ผมถาม
13: คุณวิทยาภาคำเดียวนะถ้าเป็นวลาดิเมียร์ปูตินเขาจะทำอย่างนี้ป่ะถูกไหมวลาดิเมียร์ปูตินไม่เคยทำอย่างนี้กับใครหรอกครับเพราะทำไมไม่เคยเขาเจอสิ่งที่ไม่ได้ไม่ทำเลยถูกไหมแต่นี่อะไรอยู่ในประเทศโอ้โหเจ๊เจ้าออกมาข้างนอกแทบจะเดินเจอสีจิ้นผิงถ้าจะเดินกลุ่มแบบคุณพิพาจับมือกันคุณพิพาเห็นใจจับมือไหมจับมือกันสีจิ้นผิงยังมือตัวเองกดอยู่ข้างบนแล้วกดไปที่มือโดนทำคุณพิพาเห็นปะ
14: หอมแก้มได้ต้องหอมแก้มแล้วเลย
13: ถูกปะยังไงเนี่ยนะวันนี้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยเขาคลายความกังวลคือการไปรอบนี้ไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมครับคุณพิพาสังเกตปะโดนทรัมป์ไม่กล้าพูดเรื่องอิหร่านเนี่ยกับโดยตรงเนี่ยกับจีนนะแล้วก็ไม่สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านสื่อด้วยถูกปะนะแต่สิ่งนึงที่เป็นคำพูดที่ออกมาจากฝั่งจีนชัดเจนและเป็น official statement ด้วยคืออะไรคุณวิชภาคุณอย่ามายุ่งกับไต้หวันนะถูกป่ะถามกลับไปถึงวอชิงตันบอกเลยบอกเรื่องนี้ความคืบหน้าแล้วเรื่องไต้หวันนี่ชัดเจนแล้วครับว่าอเมริกาไม่สนับสนุนให้ไต้หวันแยกตัวเป็นอิสระตกลงไงวะเนี่ยตกลงคุณไปเนี่ยคุณไปสั่งให้เขาสั่งอิหร่านหรือทำไปทำมากลายเป็นสื่อจิ้มผิงสั่งคุณว่าอย่ายุ่งกับไต้หวันตรงลงไปรอบนี้อเมริกาได้แหละมั้งถูกไหมฮะแล้วเนี่ยผมว่ารอบนี้การไปมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยนะมันไปแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่อเมริกาเคยคาดการไว้ว่าจะสามารถคอนโทรลซิทูเอชันได้ตรงกันข้ามสื่อจิ้มผิงกับสอนบทเรียนหลายๆอย่างให้กับโดนัลด์ทรัมป์ผ่านสื่อด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันต้องหันหน้าเข้าหากันนะนู่นนี่นั่นทรัมป์ไม่เห็นกล้าขอใช้คำไม่เห็นกล้าปากแก้วที่เราอยู่ปักกิ่งเลยล่ะถูกไหมคือคุณพูดกับสีจิ้นผิงคุณบอกเลยดิเฮ้ยสีจิ้นผิงคุณไปคุยกับอิหร่านหน่อยดิปิดฮอร์มุสนะเราเรื่องภาษีอ่ะคุณไม่ต้องมาคุยกับผมต่อนะผมจะเก็บคุณ 165% อะไรเฮ้ยคุณพาปอนได้หรอแม่มันไม่เห็นมีอย่างนั้นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันเป็นอีกครั้งนึงที่เศรษฐกิจโลกและการเมืองโลกเนี่ยนะครับได้เห็นอีกครั้งนึงว่าใครจะยอมสหรัฐยอมทรัมป์ก็ได้แต่ไม่ใช่จีนถูกปะแต่ไม่ใช่จีนรัสเซียเนี่ยอาจจะมีการเจรจากันเบื้องหลังก็ได้เพราะมันต้องไม่ลืมนี่ครับต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่าตอนเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการสนับสนุนจากรัสเซียถูกป่ะอันนี้เป็นข่าวลือถูกไหมในการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อยู่แต่ผมไม่มีอะไรคอนเฟิร์มแต่นี่คือข่าวลือที่ออกมาจากฝั่งอเมริกาถูกป่ะแต่กับจีนเนี่ยท่าทีเขาชัดเจนเลยเขาไม่ให้ราคาใช้คำนี้ดีกว่าถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอถึงตรงนี้อันนี้แหละคือปัจจัยบวกของตลาดหุ้นโลกคุณผู้ชมมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าสิ่งที่อเมริกากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสเรื่องของการใช้เรื่องการช้าไปกดดันประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะทำกับคนอื่นได้แต่เขาทำกับจีนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพอมาที่ความขัดแย้งที่ช่องแคบฮอร์มุสอ่ะวันนี้จีนบอกแล้วว่าเฮ้ยโอไม่ยุ่งถูกป่ะอยู่ไปตกลงกันเองทรัมป์ยังมีหน้ามาแก้เกื้อบอกอุ้ยเนี่ยจีนเขาสนับสนุนนะให้มีการขนส่งผ่านช่องแคบให้กลับมาขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเสรีคุณวิทยาภา เรื่องนี้ไม่ใช่ความเห็นของจีนมันเป็นความเห็นของทุกประเทศทั่วโลกถูกไม่ถูก
14: ใช่ก็อยาก
13: คำถามคือคุณจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคำตอบก็คือคุณต้องไปคุยกับอิหร่านให้รู้เรื่องซึ่งวันนี้อิหร่านเขาไม่คุยกับคุณถูกไหมตามใดก็ตามคุณเอาระเบิดไปทิ้งบ้านเขาเนี่ยผู้นำเขาตาย40 กว่าคนคนตายเป็นพันถูกไหมความเสียหายกับคนหลายแสนน่ะคุณบอกให้อยู่ดีเฮ้ยแยกย้ายกันเถอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เปิดฮอร์โมนแล้วอิหร่านบอกเฮ้ยชีวิตไม่ง่ายอย่างนั้นแต่วันนี้อเมริกาต้องกลับสู่เวทีเจรจาตกลงคุณจะให้อะไรกับอิหร่านเขาแล้วคุณไม่เจอนิวเคลียร์สักลูกหนึ่งด้วยเรื่องอ่ะ
14: ค่ะ
13: นะครับแต่วันนี้ตลาดหุ้นโลกเห็นแล้วครับว่าให้อเมริกาคุณโนพาวเวอร์ว่ะถูกไห
14: ม
13: แล้วเนี่ยถ้ามาแบบนี้ปั๊บเนี่ยอีกไม่เกิน2 สัปดาห์ฮอร์มุสเปิดแน่ซึ่งผมคาดการณ์ว่าจะเปิดด้วยเพราะวันนี
14: ้
13: คุณพี่พาวันนี้ไม่มีใครเอากับอเมริกาจริงนาโต้ก็ไม่เอาถูกไม่ถูก
14: ค่ะ
13: ถูกไหมครับ
14: อันนี้ที่หนึ่งจะกลายเป็นกระเทียมโทนหัวเดียวกระเทียมรีบไปแล้ว
13: คือวันนี้ถ้าอเมริกายังไม่เปลี่ยนผู้นำจนหมดสมัยทรัมป์คุณทำอะไรเขาหรือเขาไม่ได้แล้วล่ะเขาไม่เอาด้วยคุณพี่พาประเทศที่คุณจะต้องเป็นมิตรกับคุณที่สุดอย่างแคนาดาคุณยังไปกัดแต่เขาจนกระทั่งเขาไม่เอาคุณแบบที่ดูถ้าลองคิดดูเดี๋ยวนี้นึกออกไหมคือกรีนแลนด์เขาอยู่เขาดีๆคุณก็บอกเฮ้ยเป็นของเขามาตั้งไม่รู้กี่ปีคุณบอกวันดีคุณบอกเฮ้ย
14: ฉันจะเอา
13: ฉันจะเอาถามว่าทำไมถึงอยากเอาอยากได้แหล่งพลังงานเขามันเมคเซนที่ไหนล่ะคุณพิชภาพอนึกออกไหมเหมือนผมส่งลูกไปที่โรงเรียนอ่ะแล้วลูกผมมีรถบังคับอยู่ค่ะอันนึงอ่ะแล้วอยู่ดีมีไอเด็กคนไหนก็ไม่รู้ที่พ่อแม่ตามใจบอกว่าเฮ้ยจะเอารถบังคับลูกผมอ่ะถูกไหมพิชภาแล้วอยู่ดีมันดึงรถบังคับลูกผมมาฝืนใจลูกผมอ่ะผมเป็นพ่อผมไม่ยอมนะถูกไหมถูกไหมเหมือนกันคุณพิชภาหลักการมันหลักการเดียวกันเนี่ยดังนั้นวันนี้ผมว่าอเมริกาหมด power ไปเยอะมากแล้ว
14: อ
13: ิทธิพลทางการอาหารของตัวเองเนี่ยวันนี้คุณกดอิหร่านไม่อยู่อ่ะถูกไหมมันไม่มีแล้วดังนั้นเนี่ยทุกอย่างวันนี้จะกลับไปสู่จุดเดิมกลับไปสู่จุดเดิมคือทุกคนจะลืมเรื่องภาษีไปละเพราะผมดูทรงนะคุณพิชภาเอางี้นะผมว่าทำไม่ไฟต่อแล้วล่ะเรื่องเก็บภาษีอ่ะเพราะวันนี้คุณพิชภาไม่ได้แพ้เฉพาะภาษีที่เก็บแต่ละประเทศ30-40-50นะผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งภาษีพื้นฐาน 10% ก็แพ้นะถูกป่ะดังนั้นตรงนี้วิภาแล้วผมคิดว่าเขาคงไม่เดินต่อแล้วล่ะเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาเขายังไงทีนี้พอเขาไม่เดินต่อหรือเขาเดินต่อไม่ได้ปัญหาวันนี้คือเฮ้ยในเมื่อคุณเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าคุณก็ต้องขาดดุลการค้าคุณก็ต้องก่อหนี้ถูกป่ะคุณจะก่อหนี้ตอนนี้แต่ขนาดเดียวกันคุณไปถล่มอิหร่านรอสถานการณ์น้ำมันขึ้นไป100 กว่าเหรียญเงินเฟ้อพุ่งไป 6% ของวิภาถูกไหมไอ้ของผู้ผลิตอ่ะของผู้บริโภคกับ 4% น่ะจากเดิมมันลงไปอยู่ในกรอบแล้วที่ต่ำกว่า 2% น่ะวันนี้คุณตั้งมาเพิ่มขนาดน
14: ี้แล้วกว่าจะทำได้นะ
13: คุณวิชภาคุณใช้เงินไปเท่าไหร่อ่ะเนื้อออกไหม
14: กว่าจะทำ
13: วันนี้แล้วคุณบอกให้คุณต้องกู้หนี้เพิ่มขึ้นแต่เงินเฟ้อสูงขนาดนี้มันก็หมายความว่าถ้าอเมริกาต้องกู้เงินคุณต้องกู้เงินที่ด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่าเดิมคุณวิชภาเกือบเท่าตัวนี่คือผลงานระดับมาสเตอร์พีซของโรนัลด์ฟัมนะถูกไหมแล้วถ้ามาทรงนี้ยังเดินหน้าต่อล่ะแล้วไม่ยอมทำให้มันจบสักทีนึงเนี่ยเดี๋ยวมีการเลือกตั้งในรอบหน้าเนี่ยวิภาครับผมว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหลือเลยนะถูกป่ะว่าเน็ตกระแสต่อต้านมันเยอะมากแล้วเนี่ยวันนี้นะครับคนที่เป็นแบ็คอัพหนุนหลังทำอยู่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเฮ้ยเขาเริ่มที่จะต้องถอยแล้วล่ะถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องสงครามเนี่ยผมว่ามันจบแล้วนะครับเรื่องภาษีคุณลืมไปได้เลยครับมันไม่มีแล้วล่ะครับตอนนี้ถูกไห
14: ม
13: เพราะคุณเชื่อเอางี้ถ้าคุณคิดว่าภาษีจะมาอีกรอบนึงอ่ะคุณต้องมั่นใจว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งอ่ะของทรัมป์อ่ะคุณคิดว่าเลือกตั้งอีกรอบทีมทรัมป์จะชนะเลือกตั้งไหมอันนี้ก่อนถูกไหมถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่คุณก็ลืมไปได้เลยครับถ้าโดยผู้ใครกลับมาเรื่องภาษีไม่มีอยู่แล้วครับถูกไม่ถูกนะแต่เนี่ยปัจจัยกดดันต่างประเทศเนี่ยมันหายไปแล้วในทางตรงกันข้ามคุณวิชภาครับนะมันกลับมีเรื่องของผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นตัวค้ำอยู่อเมริกาเนี่ยตอนนี้ประกาศผลการดำเนินงานออกมาเกือบหมดแล้ว80 กว่าเปอร์เซ็นต์นะประกาศผลการเงินออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดในภาพรวมไตรมาสที่1กำไรตลาดหุ้นสหรัฐโต 25% ซึ่งค่าสูงมากถูกไหมครับแล้วมันหลีดด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับดังนั้นนี่แหละครับแม้ว่าในช่วงสั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันจะทรงๆนะมันปิดไม่ใช่เวิร์ลท็อปมาร์เก็ตปิดจนจะ 0% เลยคือปิดเท่าปีเท่าสัปดาห์ก่อนแน่นะครับแต่ตลาดหุ้นในกลุ่มเดเวลลอปมาร์เก็ตMSCI Develop Market Index เนี่ยมันบวกขึ้นมา 0.5 ส่วน Emerging Market ก็คือตลาดเกิดใหม่อ่ะซึ่งรวมเอเชียด้วยเนี่ยมันติดลบไป 1.25 ตอนนี้ภาพของ Flow มันเริ่ม Divergent แล้วตอนนี้ Flow มันหมุนกลับไปกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับเพราะกลุ่มตลาดประเทศพัฒนาเนี่ยโครงสร้างของตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็น New World Economy ซะเป็นส่วนใหญ่ถูกป่ะ อย่างอเมริกาอย่างยุโรปอะไรพวกนี้นะครับขณะเดียวกัน emerging market เนี่ยถ้าเราไม่นับเกาหลีใต้ไม่นับไต้หวันไม่นับญี่ปุ่นบางส่วนเนี่ยโครงสร้างตลาดพวกนี้คุณพิชภามันเป็นโอน world economy ทั้งนั้นเลยอะถูกป่ะแบงก์อย่างเงี้ยถูกไหมมันเป็นอะไรฮะพลังงาน utility อย่างเงี้ยพวกนี้มันไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ tech เป็นเรื่องของ mega trend เกี่ยวกับ tech และ AI ไงถูกไหมคุณจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นอเมริกายังขึ้นนะ S&P 500ก็ขึ้น 0.13% ถูกป่ะแต่เราไปดูเอเชียเนี่ยถูกไหมเอาง่ายๆจาการ์ตาคอมโพสิตลงไป 6% ถูกป่ะไทยยังเก่งยังยืนอยู่ได้ 1.17 ถูกไหมครับเพราะมันมีเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นตัวแบ็กอัพอยู่นะครับดังนั้นตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ท่านคุณต้องใช้ความระมัดระวังแล้วระยะต่อไปเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าในตลาดมันยังผันผวนอยู่แน่นอนเพราะตอนเนี้ยการที่อัตราเงินเฟ้อมันขยับขึ้นทั้งเงินเฟ้อผู้ผลิตนะ PPI ที่จะทะลุ 6% ไปเรียบร้อยเมษายนเนี่ยแล้วก็เงินเฟ้อที่เป็น CPI เงินเฟ้อของผู้บริโภคในอเมริกาที่ทะลุไปเกือบ 4% ในปัจจุบันเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยล่าสุดจะมาส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอายุ10ปีเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยนะครับทำเรคคอร์ดไฮในรอบหลายเดือนถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้นะครับล่าสุดเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย4.59 30ปีเนี่ยนะครับทะลุไปถึง 5% ของวิทยาภาถูกไหมฮะเพราะอะไรครับก็เงินเฟ้อเมษายนเดือนเดียวซัดไป 3.8 อเมริกานะครับเงินเฟ้อผู้ผลิตซัดไป 6% ถูกไหมครับตลาดคาดการไว้ 5% 5% ก็แย่แล้วของวิทยาภาเงินเฟ้อถูกไหมครับงั้นตรงเนี้ยนะครับพออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่ขยับขึ้นเนี่ยมันกระทบ valuation โดยตรงพอได้ไหมฮะดังนั้นเนี่ยการแกว่งตัวสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นตัวค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ดาวไซเลสผมว่าไม่ได้เยอะแล้วถ้ามันจะลงมันจะลงเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเพราะช่วงก่อนหน้านี้มันจะขึ้นมาแรงเช่นเดียวกันนะครับแต่เรื่องฟันดัมเมนทัลเนี่ยผมมองว่าของไทยเนี่ยมันยังพอไปได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับแน่นอนแหละไม่มีใครคาดการณ์ว่า GDP ไทยปีนี้จะโต 3-4-5% นะคงไม่ใช่นะครับแต่รัฐบาลตอนนี้เขาคงอยู่เฉยๆไม่ได้อะนะครับพรบเงินคอร์กองเงินกู้จะเป็นคีย์แฟกเตอร์สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่ของรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นประธานสภาไปยื่นสารรัฐธรรมนูญถูกไหมช่วงระหว่างรอสารพิจารณาตลาดมันคงเหวี่ยงตัวหน่อยแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าพรกฉบับนี้ไม่น่าจะตกในชั้นสารรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้าออกมาได้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.6% ซึ่งถือว่าเยอะนะครับนะ GDP ไทยแต่เดิมเนี่ยคาดการณ์ว่าปีนี้จะโต 1.5 ถ้าพรกนี้ผ่านและกระตุ้นตามโครงการต่างๆที่รัฐบาลพูดไว้เนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพัดคนละครึ่งพัดอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับ GDP ไทยปีนี้ก็จะขยับขึ้นมาจาก 1.5 เป็น 2.1 ได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์จุดหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยมันมีความน่าสนใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้นะครับแล้วดาวเซลิสมันไม่ได้เยอะปัจจุบันในตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวคุณพิชภามาซื้อขายที่ดับ PE ratio เนี่ย 16.3 เท่าถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นโลกเนี่ยวันนี้ซัดไป20เท่านะครับนะขณะเดียวกันนะครับถ้าเราไปดูนะครับตลาดหุ้นถ้าเอาเป็น forward เอาไปอนาคตเนี่ยเอากำไรของปีที่โลเข้าไปด้วยเนี่ยตลาดหุ้นไทยตอนนี้ PE ประมาณ12-12.5เท่านะครับตลาดหุ้นโลกเป็นเซลล์ประมาณ17นะครับเอเชียเนี่ยประมาณ12เท่าดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับ emerging market เทียบกับเอเชียเนี่ยมันอยู่ระดับที่มันไม่ได้แพงมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับ book price to book value ปัจจุบันของไทยเนี่ย 1.4 นะครับตลาดหุ้นโลกใน 1.9 เอเชีย 1.8 ดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบบุ๊กเรายิ่งถูกหนักเข้าไปอีกนะครับขนาดเดียวกันอัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเนี่ยตอนนี้เราอยู่ 4.3 ค่าเฉลี่ยโลก 1.4 นะครับเอเชียประมาณ 3.5 ดังนั้นเนี่ยด้วยระดับราคาของเราเนี่ยมันยังไม่ได้แพงนะครับแล้วไอ้ตัวมาที่ Margin of Safety อย่างเงินปันผลเนี่ยของเราเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าทั้งโลกแล้วก็เอเชียอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยดาวไซลิสตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้เยอะนะครับแต่แคตาลิสต์เนี่ยมันอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นหลักซึ่งมันก็วัดกันตรงเรื่องของพรก.เงินกู้แหละนะครับถ้าผ่านตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ายังคงไปต่อได้สำหรับผมวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันผ่านช่วงที่แกว่งตัวผันผวนในกรอบขาลงไปหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ตลาดจะมีการย่อตัวลงมามากแต่เป็นการย่อตัวในกรอบขาขึ้นแล้วนะครับยังไงปีนี้ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับปิดไม่ต่ำกว่า 1,550 จุดหรอกนะครับแต่ว่าถอยตัวช่วงสั้นจะแรงแค่ไหนก็รอดูจังหวะอีกทีหนึ่งแล้วกัน
14: ค่ะ 1,550 ได้คุณอาทิตย์เดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะคะ
13: คร
14: ับ คุณผู้ฟังขอพักสักครู่ค่ะ
15: Investment Talk
10: ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank เหรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
16: ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ02-412-4825-6
10: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
11: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easy ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
12: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะกับเรียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปนะคะว่า SMS ค่ะ4838133นะคะฝากข้อความมาได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือเพจ Facebook QFM นะคะของสถานีข่าวคุณภาพ FM 97นี้แหละนะคะวันนี้คุณนาสิทธิ์สวัสดีครั้งค่ะ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
12: ค่ะก็จะถามนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามองแล้วว่าการไปเจอกันนะคะระหว่างสองผู้นำที่ยิ่งใหญ่เนี่ยออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นรูปธรรมในเชิงของที่โลกอยากเห็นอย่างเช่นเรื่องของอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เห็นจะได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณนาซีก็มองว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ถึงขั้นสู้รบแล้วก็น่าจะเปิดช่องแคบพอมุกได้ภายใน2สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้านของอิสราเอลเลบานอนเนี่ยเขาก็กลับมาเริ่มยิงกันใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแหละเริ่มสาดกระสุนใส่กันอีกเลยนะหลังจากที่หยุดยิงกันไปตั้งแต่วันที่23เมษายนมาอะไรเงี้ยนะคะครบกำหนดปั๊บ15พฤษภาเขาก็ยิงกันต่อเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นจุดอะไรที่ต้องระวังไหมคะ
13: ผมว่าเป็นพวกนี้เป็นพวกเบบีวิชาพาเป็นพวกลูกสมุนเนี่ยเหมือนเวลาแบบนักเรียนเจ้าพ่อเขาตีกันอยู่สองเจ้าวิชาพาได้หรอแม่ไอ้พวกนี้ก็แบบถึงท้ายแถวอะถูกไหมเขาไปกันถึงไหนแล้วพอดีไปปะกันกลางซอยพอดีก็ซัดกันเนี่ยถูกไหมเรื่องพวกนี้คุณวิชาพาความขัดแย้งระหว่างพวกนี้เ ิสราเอลเลบานอนปาเลสไตน์อะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่จะมีเรื่องที่ฮอร์มุสแล้วถูกไหมครับวันนี้นะครับพูดตรงๆนะหลายคนบอกโอ้ยถ้าอเมริกาไม่ทำให้อิสราเอลหยุดอิหร่านก็คงไม่เจรจาผมว่าประเด็นไม่ใช่ขี้เนี่ยประเด็นคือคุณไปซัดเขาขนาดนี้วันนี้ต่อยกันตัวคือคุณกับอิหร่านอเมริกากับอิหร่านคุณคุยกันสองคนพอถูกไห
14: ม
13: วันนี้ก่อนหน้านี้คุณยกพวกไปลุมเขาอะจนเขาเละเทะหมดแล้วอะคุณต้องคุยกับอิหร่านโดยตรงตกลงคุณชดใช้ยังไงถูกป่ะแค่นั้นเองส่วนไอ้เรื่องการปะทะกันในต่อการคนละกรเป็นเรื่องปกติที่ว่าเป็นเรื่องปกติมากมันปะทะกันมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนึกออกไหมครับมันไม่ได้ส่งผลแล้วหรอกแล้วตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการเจรจาเพราะยังไงก็แล้วแต่ฮอร์มุสต้องเปิดภายใน2สัปดาห์นี้ไม่งั้นสกิลโลกบันไลกันแน่คุณวิภาพรออกมาแล้วคนที่โดนหนักสุดคืออเมริกาแต่ว่าช่วงท้ายผมได้เรียนคุณนักการท่านผู้ฟังไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือนี่เป็นเรื่องปกติมากของการเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเจรจาเพราะว่าต่างคนต่างต้องสร้างสถานการณ์เพื่อกดดันอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมแต่วันนี้คนอื่นจะมองว่าอเมริกาได้เปรียบก็แล้วแต่สำหรับผมเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าคนที่ได้เปรียบสุดคืออิหร่านเพราะอิหร่านเลือกไม่คุยเลยไงคุณชาพรได้หรอไหมฮะอเมริกาส่งรองประธานาธิบดีส่งคณะไปชุดใหญ่ไปปาติสันเขาคุยด้วยที่ไหนเขาไม่คุยไงถูกไห
14: ม
13: เขาบอกคำเดียวก่อนว่าจะคุยกับลือเนี่ยตกลงเงื่อนไขของโอ้ยรับไหมถ้าไม่รับก็ไม่ต้องคุยแล้วปรากฏอเมริกาไม่รับก็เขากลับหมดถูกไหมครับนี่นะไพ่เป็นสถานที่นี้ผมไม่กังวลเลยมันไม่มีผลแล้วเขาเป็นอะไรกับตลาดหุ้นโลกหรอกในโลกใบนี้มีสงครามเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่สมัยโรมันแล้ววิทยาครับไม่ก่อนเอาก่อนคริสตกาลด้วยดังนั้นการลบกันบนโลกใบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ประเด็นคือมันลบกันแล้วมันกระทบชาวบ้านไหมเรื่องถูกไหมฮะก่อนหน้านี้แหละคนบอกเฮ้ยโอ้กังวลมากเลยยูเครนรัสเซียในการเป็นสงครามครั้งที่สามวันนี้ไม่เกิดไหมมันไม่เกิดถูกไหมฮะเพราะสุดท้ายคนก็ไม่สนไงไม่สนเพราะอะไรเพราะวันนี้มันไม่กระทบชาวบ้านเขาอะถูกไหมถูกแล้วมันไม่กระทบราคาน้ำมันไม่กระทบพอมันไม่กระทบคนก็ไม่สนนี่เป็นหลักการปกติของมนุษย์เลยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้ผมสนใจที่ว่าตกลงอเมริกาจะลงยังไงเรื่องฮอร์มุสเพราะวันนี้เรือค้างในฮอร์มุสที่คุณข่าวยิ่งนานยิ่งเสียหายถูกป่ะนั่นแหละครับคือคีย์สำคัญครับแต่แล้วก็ตามเบื้องต้นผมมองตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็คงผันผวนเล็กน้อยแหละนะครับตามทิศทางเนี้ยเพราะมันก็ยังเล่นข่าวแต่ดาวเซลิสไม่ได้เยอะแล้วคุณไม่ต้องกลัวโอ้โหมันจะลงไปแบบกูไม่กลับมันเป็นไปไม่ได้ในขนาดนี้คุณดูง่ายๆคุณดูกระแสฟันโฟแล้วกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงนะมูลค่าการซื้อขายตลาดเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย65,000มันลดลงไปประมาณ 13% เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะแต่สิ่งที่ดีคือต่างชาติกลับเข้ามาซื้อเกือบหมื่นล้านนะ 9,100 ล้านถูกป่ะแม้ว่าสุดจะขายมันจะขายมาเบามาก700กว่าล้านเองนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับนะถ้าเราไปดูตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับต่างชาติเริ่มขายพันธบัตรนะขายเริ่มขายตราสารหนี้แล้วเราซื้อหุ้นนะป่ะไม่ใช่การสวิตชิ่งเนาะเออขายมา 1,312 ล้านคุณเห็นไหมคุณลองคิดภาพตามผมนะท่านผู้ฟังฮะในประเทศนึงเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์อยู่2แบบคือ1สินทรัพย์เสี่ยงคือหุ้นถูกป่ะถ้าคุณไม่กลัวความเสี่ยงคุณมั่นใจคุณซื้อหุ้นอีกฝั่งนึงคือสินทรัพย์ที่ความปลอดภัยเพราะรัฐบาลค้ำประกันทั้งหมดถูกป่ะก็คือตลาดตราสารหนี้พันธบัตรจะว่ายง่ายนะครับถ้าคุณมีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนคุณจะซื้อหุ้นถูกป่ะถ้าคุณไม่เชื่อมั่นคุณจะซื้อพันธบัตรเพราะมันปลอดภัยถูกป่
14: ะ
13: ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่างชาติเขาขายพันธบัตรเขาซื้อหุ้นภาพมันชัดเจนอยู่แล้วครับแดงอีกวายครับถูกป่ะว่าเขาอะไรเฮ้ยเขามั่นใจสถานการณ์แล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะครับภาพมันชัดเจนแล้วว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้ววันนี้จะขึ้นตอนไหนแค่นั้นเองอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมครับ
14: ค่ะทีนี้คุณอาสิบอกว่าทุกอย่างมันเหมือนกับจะกลับไปจุดเดิมครับว่าเรื่องสงครามมันก็จะไม่มีช่องแคบความมืดมันก็น่าจะต้องเปิดแหละมันไม่งั้นมันแย่แล้วมันไม่ไหวแล้วก็เรื่องภาษีก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วคงจะจบไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างหุ้นไทยเราเนี่ยเอาเฉพาะแค่เอาว่าสงครามแล้วกัน28กุมภาแถวนั้นวันนั้นตอนนั้นหุ้นไทยมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนะคะ1530อะไรแถวเนี้ยใช่ไหมมันของไทยเราจะไปเล็กมากกว่านั้นเหรอถ้าเทียบกับบรรยากาศเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์
13: ผมว่ามันไปไม่มากกว่านั้นเยอะเลยแหละครับเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีการเลือกตั้งเลยครับตอนนั้นคนยังกลัวเรื่องประชาชนจะมาอยู่เลยครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตกลงใครจะเสียงอะไรสภาจะมีเท่าไหร่อะไรยังไงถูกไหมครับวันนี้พรรครัฐบาล300กว่าเสียงครับพรรคระดับ1 190เสียงครับ190เสียงแบบไม่มีใครทำอะไรด้วยได้ด้วยต่อให้คุณทุนทูบอ่ะอย่าว่าแต่3ดอกหรือคุณวิศภาวันนี้คุณจุดไปเนี่ย10,000ดอกอ่ะไหว้ทั่วทิศอ่ะ คุณก็เอาภูมิใจไทยไม่ลงถูกไม่ถูกคือเราต้องคุยกันแบบจริงๆจังๆแบบเฮ้ยคุณจะอยู่ในโลกของจินตนาการอ่ะถูกไม่ถูก
14: ต้องมองเป็นวิทยาศาสตร์หน่อย
13: คือคุณจะเอาภูมิใจไทยลงยังไงอย่างนี้ก่อนถูกไหมครับไอความอยากมันมีแล้วคุณดูสภาพแล้วกันนะคุณว่าวันนี้พรรคฝ่ายค้านเนี่ยถ้าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์อ่ะมีใครพอที่คุณจะเห็นว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้บ้างคุณพิธาถูกไห
14: ม
13: มันไม่มีสิ่งนั้นแล้วนะนี่การเมืองมีเสถียรภาพมากครับมันต่างจากเดือนกุมภาพันธ์เยอะอันนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าทำไมหุ้นไทยถึงไปจะไปไกลกว่าตอนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ก็นี่ไงการเมืองมันคงปึงปังขนาดนี้ถูกป่ะคือมันจะดีไม่ดีเขาเก่งไม่เก่งผมไม่รู้ไงแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยความไม่แน่นอนคือความเสี่ยงแต่วันนี้เรื่องการเมืองมันไม่มีสิ่งนั้นมันแน่นอนมันแน่ยิ่งกว่าแน
14: ่
13: ถูกไหม
14: ค่ะ
13: คุณอยากรู้ว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยรัฐบาลมีเสถียรภาพหรือเปล่าคุณดูจากสภาพและสถานะการเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วถูกไหมนะท่านผู้ฟังให้ดีนะครับการเมืองคือการลงทุนครับถ้าเขาคิดว่าเขาลงทุนแล้วก็คุ้มนะครับคุณจะเห็นการลงทุนขนาดใหญ่ของเขาแน่นอนวันนี้ถ้าคุณคิดถ้าคุณมองว่าอยากรู้ว่าพรรคฝ่ายค้านเขาคิดว่าเขาจะเข้ามามีอำนาจก่อน4ปีได้หรือไม่เช่นเขาคิดเขาจะล้มรัฐบาลได้ไม่ยากรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพวันนี้คุณต้องเห็นมหากรรมในการทำกิจกรรมของฝ่ายค้านอย่างมโหฬารแล้วแต่กิจกรรมพวกนั้นมันมีการลงทุนไงวิจิภาวันนี้คุณไม่เห็นก็แสดงว่าเขาไม่ลงทุนเขาไม่ลงทุนก็แสดงว่าเขายังคิดว่ามันไม่มีผลไงถูกไห
14: มแ
13: ต่คำนี้คือหลักการนี่ไงขณะเดียวกันหลายคนบอกมันจะไปไกลกว่านี้ได้ไหมมันไปที่ได้ดิครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาถึงทุกวันนี้มันขึ้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เป็นส่วนใหญ่ถูกปะไอ้หุ้นหลักของผมนี่มันยังไม่ค่อยขึ้นเลยนะเอาจริงถูกไหมครับวันนี้เรื่องสงครามตัดออกไปแล้วรัฐบาลจะต้องเศรษฐกิจทุกอย่างกลับไปที่โดเมสติกเพย์หมดแล้วผลการดำเนินงานก็ออกมาดีคุณเห็น CPO ไหมผลการดำเนินงานโตกี่เปอร์เซ็นต
14: ์
13: ผมเชียร์มาตลอดแล้วคนบอกโอ้ CPO มันขึ้นมาเยอะเป็นไงครับผลการดำเนินงานโต 30% มากกว่าที่เคยคาดทุกสำนักวันนี้หุ้นขึ้นมา 2-3 วันที่ผ่านมาขึ้นมา 6-8% ถูกไหมดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องของเซกเตอร์โลจิสติกมันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับมันไม่มีอะไรเป็นแมทเทอร์แมติกหรอกครับว่าวันนี้อยู่ที่วันนั้นอยู่ที่ตรงนี้วันนี้อยู่ที่ตรงนี้แล้วมันไม่แล้วพอทุกอย่างเหมือนเดิมมันจะไปได้เท่านี้ไม่ใช่ครับมันมีแฟกเตอร์มากกว่านั้นครับ
14: ค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าบอนด์ยิลด์ของอเมริกามันทะลุ 5% อายุ10ปีอะค่ะมันจะเป็นยังไงคะ
13: มันก็ทำมีโอกาสทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลงได้ถูกไหมครับซึ่งก็อาจจะทำให้ภาพใหญ่ตลาดหุ้นโลกมันโกลาหลนิดหน่อยก็เหมือนกับตอนที่เดลต้าขึ้นแล้วลงในตลาดหุ้นไทยแต่คำถามคือประเทศไทยสตรัคเจอร์เราไม่เหมือนเขาไงถูกไหมครับไม่งั้นเนี่ยตอนที่เขาขึ้นกันเราคงขึ้นแล้วถูกไหมฮะที่หุ้นเทคโนโลยีขึ้นงั้นเนี่ยการถอยตัวลงมาของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดหุ้นโลกในภาพรวมเนี่ยถ้าไทยถอยด้วยนั่นคือโอกาสครับ
14: ค่ะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หุ้นไทยเราขึ้นไปเยอะเลยนะคะไปทดสอบ 1,540 ด้วยซ้ำไปแต่มันก็ไม่ได้แล้วก็ตกลงมาแล้วก็หลุดซ้ำยังหลุดแนวรับด้วยจุดนี้มันเป็นจุดที่บอกหรือเปล่าเพราะว่ามันยังเปราะบางอยู่เหมือนกัน
13: ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคุณจะผ่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยครับการปรับตัวลงเพียงแค่วันเดียวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้นะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับลงไปวันจันทร์อังคารถูกป่ะนะครับศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังศุกร์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยปิด 1,500 ถูกไหมครับนะจันทร์อังคารลงไปนะครับวันอังคารลงไปทำโลสุดเนี่ย 1,480 จุด81จุดมันลงไปแค่19จุดเองนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันวิ่งจากนะครับ1481ท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะมันวิ่งจาก1481ขึ้นไปพฤหัสเนี่ย2วันเนี่ยนะตอนลง19ท่านผู้ฟังแต่ตอนฟื้น2วันน่ะพุทธพฤหัสเนี่ยจาก1481เนี่ยขึ้นไป1540ตอนลง19ตอนขึ้น60จุดอ่ะถ้าผู้ฟังมองว่าตลาดแบบนี้เป็นตลาดอะไรครับลงน้อยกว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงแล้วแต่เดิมเนี่ยลงขึ้นไป60จุดเมื่อวันพฤหัสจะวันพุทธพฤหัสวันศุกร์ลงมา21จุดมันลงน้อยกว่าขึ้นดังนั้นทิศทางของมันคือไซด์เวย์อัพครับ
14: ไซด์เวย์อัพเนาะ
13: ไม่มีอะไรน่ากลัวคือถ้าคุณคือถ้าเราไม่คุยแบบนี้กันเนี่ยหลักการต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเวลาดูตลาดหุ้นกลับไปที่ทฤษฎีดาวต้นเรื่องเลยตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะถ้าคุณมัวแต่กลัวนะครับ ตลาดผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันครับตลาดหุ้นไทยนะครับตั้งแต่วันที่10มีนาคมเป็นต้นมาไม่มีช่วงไหนเลยที่ตลาดหุ้นไทยพักตัวลงมากกว่าแมกนิจูดหรือขนาดการพักตัวลงมากกว่าแมกนิจูดของการปรับตัวขึ้นหุ้นไทยลงน้อยกว่าขึ้นมาตลอดตั้งแต่วันที่10มีนาคมดังนั้นเนี่ยทิศทางเป็นไซด์เวย์อัพชัดเจนมา2เดือนแล้วครับ
14: ค่ะทีนี้ถ้าดูแล้วมันมีคำแนะนำมาที่อ่านหนังว่าบอกว่าแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ 1,540 อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันผ่านได้
13: ผมไม่สนไอ้คำแนะนำแบบนั้นมันไร้สาระวิทยาภาพมันไม่มีลอจิกอะไรทั้งนั้นไอ้คำแนะนำแบบให้นี่คือกลัวไงเนี่ยคือกลัวอย่างเดียวไอ้ตัวเลข 1,540 จุดเนี่ยมันมีเนื้อสำคัญแค่เรื่องเดียวคือมันเป็นไฮเดิมของ 1,000 ของเซตที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงวันที่27กุมภาพันธ์แล้วตัวเลขไม่ใช่ 1,540 มันคือ 1,544 จุดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมถามว่าเราต้องรอให้เบรกตรงนั้นแล้วเราค่อยเตรียมตัวผมว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าจะซื้อตรงนี้เลยไม่ซื้อก็ไม่ว่ากันแต่วันนี้คุณต้องเตรียมตัวแล้วคุณต้องรู้แล้วว่าเทรนใหญ่ของตลาดตอนนี้คือไซด์เวย์อัพวันนี้คุณกลับไปคุณไปหาซะว่าคุณจะซื้อหุ้นตัวไหนวันนี้คำแนะนำของผมมีเรื่องเดียวครับวันนี้คือเลิกกลัว
14: ให้เลิกกล
13: ัวกลัวเมื่อคนอื่นเขาต่อไปกลัวเมื่อคนอื่นเขามั่นใจแล้วคุณกลับมามั่นใจตอนที่คนอื่นเขาเริ่มกลัว
14: ให้คิดตรงข้ามซะแต่ทีนี้เมื่อกี้จะถามก็คือว่าให้ถ้าถามอย่างนี้ได้ไหมครับว่าตอนนี้มันคือรถเที่ยวสุดท้ายละสำหรับที่จะซื้อหุ้นไม่งั้นเหมือนมันจะขึ้นเป็นแบบตลาดกระทิงไปแล้ว
13: อ๋อไม่มีเขารถที่สุดท้ายหรอกครับถ้าตลาดหุ้นไทยถ้าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นอีก100จุด200จุดคุณซื้อได้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีรถที่สุดท้ายครับท่านผู้ฟังจำไว้ดีนะคนที่ใช้คำว่ารถเที่ยวสุดท้ายตกรถเนี่ยโอกาสที่คุณจะแพ้สูงมากมันหมายความว่าไงคุณเอาไว้ปลอบใจตัวเองว่าคุณเฮ้ยรถที่สุดท้ายเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่ซื้อตรงนี้แล้วพอขึ้นต่อคุณไม่กล้าซื้อเนี่ยแล้วคุณจะอ้างว่าเฮ้ยมันตกรถแล้วมันไม่มีตกรถถ้าของมันดีจริง valuation มันยังได้อะมันไม่มีการตกรถหรอกถูกไหมสมมติวันนี้มีหุ้นตัวหนึ่ง potential upside gain 100% มันขึ้นไปแล้ว 10% ทำไมคุณถึงไม่กล้าซื้อเดี๋ยวมันจะไปอีก 90% ถูกไหมถูกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ไม่มีหรอกครับตกรถถ้าตกรถคุณก็ไม่ได้ซื้อหุ้นหรอกครับรอบนี้ไม่มีครับขอแค่ว่าหุ้นของคุณเนี่ยมันดีหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณไปซื้อหุ้นห่วยหุ้นแย่หุ้นเลวที่วันนี้แม้กระทั่งราคาอินเด็กซ์อยู่ตรงนี้ราคาของมันตรงนี้มันก็โอเวอร์แวลูไปแล้วอย่างนี้คุณซื้อยังคุณก็เจ๊งครับถูกป่ะมันคือเรื่องของ security selection เป็นคีย์ในตอนนี้ครับ
14: ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหุ้นตตท.สผ.หรือสร้างงานอื่นๆเนี่ยมันยังจะดีต่อไปไหมถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นฮอร์โมนเปิดยังจะซื้อได้ไหมคะสำหรับหุ้นต
13: ัวนี้ผมว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้ว
14: ค่ะ
13: นะครับแล้วแคทาลิสต์คืออย่างนี้นะราคาน้ำมันกลับไปที่จุดเดิมมันไม่ได้แล้วล่ะนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่านะครับวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นมาขนาดนี้ราคาหุ้นพวกนี้มันก็ขึ้นมารับระดับนึงอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมันก็หมายความว่าระยะต่อไปแคทาลิสต์ที่จะกระตุ้นราคาหุ้นมันก็ไม่ค่อยมีแล้วไงถูกไหมมันก็ราคาน้ำมันขึ้นมา110ราคาหุ้นจะขึ้นมาแล้วตรงนี้คุณจะเอาอะไรอีกอ่ะถูกไหมคุณไปหาตัวอื่นที่มันมีฟันดัมเบลที่มันสอดคล้องกับเรื่องโดเมสติกเพย์ไม่ดีกว่าเหรอถูกไหม
14: หุ้นเจ้าสัวที่เขาไปหาคุยกับนายกไปพูดให้นายกฟังให้รัฐบาลฟังอะไรเงี้ยเมื่อวันศุกร
13: ์ไม่เห็นมีสาระเลยครับคุณเห็นสาระอะไร

0: ทำกันมาทุกรัฐบาลใช้คำเบาที่สุดนะมันเป็นแค่โชว
1: ์
0: ท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่ผมพูดได้ดีนะผมนี่อยู่ในภาคธุรกิจมานานถูกปะถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะให้เอกชนมามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจนะการกินข้าวกันเนี่ยนะเจี๊ยบปึ่งกันเนี่ย2ชั่วโมงนะพี่พาเออกับบริษัทประมาณ40 30บริษัทมั้งคุณคิดว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรแค่เนี่ยเอาอย่างนี้นะแลกนามบัตรกันยังไม่ครบเลย
1: แลกลายก็ไม่ได
0: ้เออถูกไหม
1: ต้องนำ
0: ถูกป่ะเอาอย่างนี้สิคุณลองนักข่าวสำนักไหนก็แล้วแต่ที่ตามอยู่ที่คำเนียบอ่ะให้คุณลองไปสืบดูว่าไอ้ค่าที่จ่ายในการจัดอาหารครั้งนี้ใครจ่ายถ้าเป็นเงินของรัฐบาลเนี่ยมันก็ต้องประเมินถูกป่ะสมมติคุณจ่ายไปสมมตินะ3ล้านค่าอาหารได้อะไรกลับมาบ้าง
1: ค่ะ
0: ถูกไห
1: ม
0: ผมว่ามันไม่แน่เลยเท่าไหร่นะถูกไหมในเนี่ยถ้าแล้วถามต่อว่าเราหุ้นกลุ่มพวกนี้จะได้ประโยชน์อะไรผมว่าไม่ได้เกี่ยวนะแต่ผมก็เลยจะบอกคุณอย่างอะไรรู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: ผมจะบอกให้นะครับว่าไอ้หุ้นแต่ละตัวเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทที่ไปที่ทำเนียบวันนั้นเนี่ยผลการดำเนินงานของเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้พึ่งรัฐบาลนะคุณลองสังเกตป่ะ
1: ใช่
0: นะคุณไปดูดิเครือสยามพารากอนเขาพึ่งรัฐบาลตรงไหนเขาไม่ได้พึ่งเขาอยู่ด้วยตัวเขาเองถูกป่ะกลุ่ม CP เขาสนที่ไหนอะ CPF CPO เขาอยู่ด้วยตัวเองถูกป่ะกัฟเอเนอร์จีเขาอยู่ด้วยตัวเองถูกไหมตรงกันข้ามคนรัฐบาลพึ่งเขาต่างหากถูกไหมครับกลุ่มคนที่ไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เขาไม่ต้องพึ่งคุณเนี่ยถูกไหมแล้วคุณเรียกเขาไปถามความเห็นเพื่ออะไรครับพี่พาวันนี้รัฐบาลอยากได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจใช่ป่ะขอโทษนะคุณเชิญผมดิคุณเชิญคนขับสำล้อดิคุณเชิญแม่ค้าในตลาดคลองเตยอย่างนั้นนะคุณจะได้ไม่หรอป่ะคือคุณไปเชิญคนที่เขาอยู่เขามันแล้วผลกระทบอะไรอ่ะเขาอยู่บนหอคอยอยู่แล้วอ่ะคุณจะได้อะไรอ่ะ
1: นั่นน่ะสิเนาะก็ได้คำตอบได้คำตอบจากคุณราศีนี่แหละนะคะทีนี้ขออีกคำถามหนึ่งก่อนจะจบรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ถามมาอีกค่ะบอกว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยประเมินหุ้นเจมาร์ทหน่อย
0: ผมไม่อยากใช้คำว่าไม่ชอบนะแต่ว่าผมไม่ได้ตามหุ้นตัวนี้เท่าไหร่เลยครับแล้วดูจากมูฟเมนท์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ที่เราจะลงทุนระยะยาวโอเคสุขที่ผ่านมามันขึ้นมาเยอะก็จริงอ่ะคำถามคือที่ผ่านมาเคยขึ้นเยอะไหมก็เคยนะหลังจากนั้นเป็นยังไงก็ว่ากันต่อไปสำหรับคนที่ลงทุนระยะยาวผมเฉยๆกับหุ้นตัวนี้นะแต่ถ้าคุณจะเก็งกำไรก็ว่ากันไปครับจุดบุญแล้วก็คันร้อนทั้งหลายบาท50ก็ต้องระวัง
1: แต่50โอเคได้ค่ะคุณสิทธิ์แหมกำลังคุยสนุกแหละแต่เวลาหมดเอาไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ตั้งแต่ใหม่2เป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุน
3: สนับสนุนโดยเปิดโอกาสสู่การลงทุน Go Global เริ่มต้นง่ายๆผ่านแอป SCB Easyผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D-Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาประทุมปารายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำประแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกและมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
6: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
9: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณครับก็แพร่ภาพออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น FM 97รายการคุยเฟื่องเรื่องพระทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับก็เราพูดถึงเรื่องพระเรื่องพิธีกรรมต่างๆก็มาค่อนข้างที่เยอะๆนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกจิรุ่นเก่ารุ่นโบราณหรือจะเป็นพิธีกรรมสวดนพเคราะห์หรือพิธีมหาพุทธาภิเษกนะฮะครับก็มีท่านที่ชมรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศสอบถามมาเห็นผมนัดยานะฮะก็อยากจะถามว่ามันเป็นยานัดหมอมีหรือหมอชิดนะฮะครับต้องเรียนตรงนี้นะฮะเป็นยานัดนอกจากประเทศเยอรมนีนะฮะครับก็ขวดที่บางทีขวดสวยๆนะเราจะขึ้นขวดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคำที่ผมพูดเป็นขวดที่ทำจากประเทศจีนและต่างประเทศบางขวดก็มีราคาแพงมากๆแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องยานัตก่อนนะฮะยานัตเนี่ยมีราคาปอนด์หนึ่งเนี่ยขวดหนึ่งนะประมาณ 2-3 ปอนด์เนี่ยก็ประมาณล้านกว่าบาทท่านฟังแล้วท่านอาจจะไม่เชื่อนะฮะก็คือเขาเรียกว่ากิมหวยในโลกนี้มีไม่กี่ขวดนะฮะเป็นมวลสารเป็นสมุนไพรที่เก็บมาจากบนหลังคาจักรวาลก็คือที่ทิเบตก็เรียกดอกไม้แดงปัจจุบันไม่มีนะแล้วก็มีสูตรมาผสมมวลสารต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะครับก็เริ่มต้นประเทศเยอรมันที่ทำยานัตขึ้นมาเพราะอะไรไหมครับประเทศเยอรมันเขาจะมีเมืองหินเมืองหินเนี่ยเยอะเลยแต่นี้พอคนที่ทำเหมืองเสร็จแล้วออกมาเขาก็จะมาฟักยานัตเนี่ยป้ายที่ระบุกระสูงเข้าไปเพื่อล้างปอดบำรุงหัวใจนะฮะครับก็เป็นไข้เป็นหวัดนะฮะเข้าไปบางคนนี่กินอย่างผมเนี่ยเจ็บคอหรือเป็นไข้ผมก็จะกินในช่วงโควิดนะฮะผมก็กินยานัตนะครับก็จำเป็นต้องไปฉีด2เข็มเพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศตั้งนั้นมาก็ไม่ได้เป็นเลยหรือเป็นไม่เป็นเราก็ไม่รู้พอเวลาไอหน่อยเราก็กินยานัตนะฮะกินยานัตนัดยาแล้วก็ไม่มีเวลาผ่านไปต่างประเทศเช็คดูก็ไม่มีนะฮะคุณวิเศษของยานัตเนี่ยมันมากมายเหลือขนาดนับนะฮะต้องฟังผู้มีอายุที่นัดไม่ใช่ยานัตของเราก็คือหมอมีกับหมอชิดที่ใช้หลอดเป่านะฮะแต่อันนี้จะใช้มือแตะแล้วก็มีถ้วยคือเรื่องเยอะมากเลยยานัตเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายผมก็ความรู้ยังไม่ถึงครับก็จะมียี่ห้อต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทองหรือสิงโตนะฮะหรือหอไอเฟนหรือจะเป็นต้นสนหรือจะเป็นกุญแจทองหรือจะเป็นประตูทองหรือจะเป็นใบไม้ทองนะฮะครับเราก็จะขึ้นขวดให้ท่านดูท่านก็ลองพิจารณาดูนะอาจจะไม่ตรงกับคำที่ผมพูดนะฮะแล้วขวดยานัตต่างๆนี่ที่ผมสะสมมาเนี่ยคิดว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะก็น่าจะเป็นร้อยใบนะบางขวดทำจากหยกบางขวดทำจากหินที่มีค่าเช่นพวกทับทิมหรือเพราะว่าอมิติสหรือว่าเป็นเขี้ยวหนุมานหรือทำจากเขาหรือทำจากงานะฮะหรือกับหรือรัตนชาติแล้วก็ช้อนเนี่ยมันจะมีทั้งช้อนทองคำช้อนเงินนะฮะโอ้โหเรื่องเยอะมากเลยถ้าพูดเรื่องยานัตเนี่ยท่านก็ลองศึกษาดูนะฮะลองเข้าไปใน Google ลองไปหน่อย Facebook หรือว่าเข้าอะไรต่างๆลองเซิร์ชเข้าไปนะว่ายานัตเยอรมัน ท่านก็จะเห็นเลยว่าบางขวดนี้ประมูลกันเป็นหลักล้านนะเป็นขวดที่ว่าเจรไนคือว่าเอาหินมาแกะเอาหินมาทำแล้วก็มาแกะหน้าแล้วก็มีฝาที่เป็นงาหรือเป็นจุกทองคำนะฮะก็จะมีราคาอยู่ในคนที่ว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะหรือว่าท่านดูหนังจีนไหมครับดูหนังจีนตอนเรื่องซูสีเทหาวอย่างนี้ฮะซูสีเทหาวจะนัดยาก็จะมีคนป้ายที่ตรงนี้แล้วก็ฟุบเดี๋ยวก็เรียกสนัดสนัดอย่างนี้นะฮะครับนี่คือยานัดประเทศเยอรมันไม่ใช่จีนนะประเทศเยอรมันครับแต่จีนเนี่ยทำขวดมาขายนะแล้วขวดบางอย่างนี่ที่ผมขึ้นอยู่ในรูปบางทีก็ของไทยโบราณนะฮะเหลี่ยมทองฝังเพชรก็แล้วแต่คนที่มีฐานะนะแล้วจีนก็จะมีเขียนลายข้างในเขียนลายข้างในนะผมไม่ทราบว่าเขียนยังไงนะเอาผู้การเข้าไปเขียนลายข้างในนะแต่ถามว่ายานัดแบบนี้เขาไม่นิยมเขากลัวสีมันจะไปเปื้อนยานัดเขาเขียนนะเอามาโชว์ว่าขวดพวกที่เขาสะสมขวดยานัดนะฮะส่วนขวดใหญ่ๆนี่ให้เห็นนะจะเป็นประตูเขาเรียกกิมมึงภาษาจีนเขาเรียกกิมมึงคือประตูทองหรือกิมสอซีก็คือกุญแจทองแล้วก็ต้นสนจะมีหลากหลายเลยนะผมก็ไม่ทราบว่าขวดไหนคือผมจะรับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีซึ่งผมเลิกบุหรี่ช่วงนั้นท่านก็บอกนัดยาท่านรับผิดชอบชั่วชีวิตปัจจุบันนี้ก็ขายก็เข้าไปหาท่านก็เมตตาให้มานะกันแล้วแต่ยี่ห้ออะไรนะจะมีประตูทองจะมีกุญแจทองจะมีต้นสนนะฮะก็ต้องดูอายุบางทียี่ห้อเดียวเนี่ยบางท่านถามว่ายี่ห้อเดียวเนี่ยแต่ทำไมราคาไม่เหมือนกันบางขวด 5,000 บางขวด 40,000 มันก็เหมือนกับไวน์กับเหล้ามันอยู่ที่อายุนะอยู่ที่อายุแล้วก็อยู่ที่การเก็บนะฮะครับยื่นข้างในเป็นก้อนต้องเอาไม้กระทุงไปเนี่ยนี่คือสุดยอดเลยนะคือสุดยอดคือมันได้แล้วการเก็บเนี่ยก็ต้องไม่ให้อยู่ในร้อนจัดหรือเย็นจัดให้อุณหภูมิพอดีนะฮะครับผมก็ตั้งอนัตมาน่าจะ10กว่าปีตั้งแต่เลิกบุหรี่มานะทำให้ร่างกายในดีสมบูรณ์โควิดไม่เป็นหวัดน้อยครั้งที่จะเป็นพอเป็นปุ๊บเราก็นัดยาพอนัดยาปุ๊บน้ำมูกมันก็จะไหลมานะฮะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะที่ผมยังประทับใจและติดใจมากเลยสมเด็จธงชัยเนี่ยท่านให้มาตาขนนกมันหอมมากเลยนัดไปเนี่ยเดินเข้าไปในห้องเนี่ยทุกคนทักเลยเฮ้ยทำไมหอมอย่างนี้หอมอย่างนี้แต่แรงมากเราก็ต้องนัดตอนเช้าตอนที่อยู่ถึงบ้านตื่นมาเพราะว่าถ้าไปนัดระหว่างชุมชนหรือว่าไปในที่แออัดหรืออะไรเนี่ยน้ำมูกมันจะไหลเสียบุคลิกเพราะว่ามันจะล้างออกหมดเลยผมจะนัดตอนเช้าตื่นมาก็คือขนนกนะนัดแล้วน้ำมูกมันจะไหลออกมาแล้วสั่งมาเป็นยวงเลยสบายมากแล้วหอมมากนะมันก็เป็นที่บางขวดได้มานะไม่ได้เรื่องนะไม่มีกลิ่นไม่อยู่ที่การเก็บนะขวดตะกั่วขวดเจรไนขวดกระเบื้องนะฮะครับขวดก็จะมีราคาบางขวดเนี่ยมีการซื้อขายกันเป็นหมื่นขวดเปล่านะครับไม่พูดถึงเรื่องยานัดนะขวดเปล่าก็ซื้อก็เป็นหมื่นเลยนะเพราะว่าเป็นการสะสมขวดนะฮะครับบ่งบอกถึงว่าซื้อจะมีขวดก็ต้องซื้อยานัดขวดนึงอาจจะหลายๆแสนหรืออาจจะถึงล้านนะฮะเป็นเรื่องที่ผมก็เข้าไม่ถึงแต่ขวดละล้านเคยนัดขวดละล้านเคยนัดนะฮะเคยไปซื้อให้เขา1ล้านบาทเค้าเรียกกิมหวยก็คือดอกไม้ทองซึ่งในโลกนี้เขาบอกว่ามีแค่10ขวดนะฮะก็ซื้อมาขวดก็แบ่งกลมๆประมาณน่าจะ 2-3 ออนเนี่ย2ออนเนี่ยผมกลับไม่ถูกหรอกเราก็เอาขวดยานัดหมอมีเนี่ยล้างอย่างดีเลยเพื่อจะไปขอเขามาขวดขอให้มันนิดเดียวขอให้มันนิดเดียวผมก็นัดโอ้โหมันหอมจริงๆเลยนะสมราคาที่ขวดเลย1ล้านแล้วทุกวันนี้ผมซื้อให้กับพรรคพวกเขาก็นัดเป็นบางเวลาเขาก็ไม่ได้พกมาข้างนอกเขากลัวว่ามีคนขอเพราะว่า1ล้านบาทมันก็ไม่ให้เรื่องล้อเล่นแล้วก็มีคนดังนะครับเราไม่ต้องอ่านชื่อเขาก็เอายานัดต่างๆเนี่ยเอาพระกิ่งเข้าไปแช่แล้วก็ไปให้เกจิอาจารย์แต่ละองค์เสกแล้วก็มาทำพระขายนะท่านเชื่อไหมครับผมเนี่ยมีส่วนเยอะๆเลยที่ ช่วยเหลือตรงนี้แต่ผมไม่ได้พระเลยเพราะว่าหมดองค์ละ 5,000 ขายองค์ละ 5,000 หมดทันทีเลยนะครับเป็นเรื่องที่คนเขาเชื่อกันนะครับแต่นัดนี้มันก็คือรวบรวมสมุนไพรว่านต่างๆที่หาได้ยากจากทั่วมุมโลกเลยนะโดยเฉพาะที่ทิเบตทิเบตถือว่าเป็นลังคาจักรวาลที่อยู่ใกล้กับสวรรค์มากที่สุดเลยดอกไม้หรือว่าสมุนไพรที่จะแพงที่สุดเลยยานัดจะแพงเพราะตรงนี้เขาเรียกดอกไม้แดงนะแล้วส่วนผสมต่างๆนะผมก็ไปซื้อตำรามาจากต่างประเทศเล่มหนึ่งแต่ขอโทษทีครับอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนแล้วให้คนจีนปัจจุบันอ่านก็อ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนโบราณเขาบอกถึงวิธีการทำยานัดหมักยานัดนะฮะในโลกนี้3อย่างนะ4อย่างที่ว่ามันเรื่องราวลึกลับซับซ้อนราคานี่มันต้องพูดถึงนะเหล้าวายยานัดใบชามันมีตำนานใบชากูแผ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดช่วงหน้าแผ่นหนึ่งเป็นล้านนะฮะแล้วการชงก็ลำบากต้องชงด้วยน้ำถ้าคนชงชาดีเนี่ยเขายังมีคนชงชาที่ว่าได้แล้วการยกย่องก็จะต้องมีอุณหภูมิมันจะต้องอะไรเนี่ยมันเยอะมากแต่ผมก็กินอยู่ผมก็ชงธรรมดาเนี่ยฮะชายานัดวายเหล้ามันเป็นของที่ราคานี่บางคนนี่พูดแล้วเหมือนก็จะโม้อย่างวายเนี่ยขวดหนึ่งห้าหกล้านท่านเชื่อไหมในโลกนี้มีแค่สี่ห้าขวดบทบาทหลวงบทคิดในต่างประเทศองุ่นต้นหนึ่งสองสามร้อยปีครับทำแล้วก็ได้ประมาณ12ขวด10ขวดเขาก็ซื้อขายกันสมัยก่อนก็หลายแสนแล้วเก็บมาหลายๆปีเนี่ยมีคนซื้อมานะในวันฉลองวันเกิดไม่ต้องบอกนะว่าใครนะพอดีผมเซิร์ชรูปเก็บไว้แต่ผมไม่กล้ามาลงกลัวเขาหามาไปละเมิดเราไม่ต้องขออนุญาตครับขวดหนึ่ง6ล้านบาทวาย1ขวด6ล้านบาทกินกัน4คนกินกันเนี่ยกงแก้วเนี่ยต้องล้างสะอาดต้องอบสะอาดกินแล้วก็ต้องกินให้หมดแล้วกินกับวายแดงต้องกินกับเนื้อถ้าวายขาวต้องกินกับปลานะครับนี่คือเรื่องราวแต่ผมเนี่ยจะกินพวกนี้ผมจะกินกับน้ำชาเพราะว่ามันถูกโฉลกแล้วก็ต้องผสมไม่ต้องเอ็นแล้วก็คือกินเพียวถ้าผสมเนี่ยมันจะเสียรสชาติแล้วมันจะเสียของหมดเลยนะฮะครับเราก็ย้อนมาถึงยานัดยานัดเนี่ยฮะท่านชมขวดได้ยังขวดผมเยอะนะแต่ให้ผมอธิบายไม่ถูกนะว่าขวดนี้มันเป็นยังไงราคาไงผมเจอผมก็ซื้อมาร้านของเก่าต่างประเทศโดยมากจะเป็นต่างประเทศร้านของเก่าบางขวดก็จะมีราคาแพงครับหลักหมื่นมีเยอะเลยหลักหมื่นมีเยอะเลยนะขวดที่ท่านเห็นอยู่นะหลักแสนก็น่าจะมีขวดทั้งขวดแต่ก็ไปแล้วนะเดินทางไปต่างประเทศก็มีพอเราลงใน Facebook ก็มีคนชาวต่างประเทศก็เข้ามาขอติดต่อขอซื้อนะฮะแล้วเขาก็บินมาเราก็ไม่รู้ราคาเราเห็นกำไรเราก็ขายนะฮะปัจจุบันขวดยานัดผมยังมีอีกน่าจะเป็นร้อยแล้วก็ทำในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเขาไฟจะเป็นไม้พยุงจะมาเป็นไม้มะฮอกกานีหรือจะเป็นไม้กฤษณาหรือจะเป็นไม้ตาลนะฮะหรือไม้มะพร้าวเนี่ยให้ช่างเขากึ่งแล้วก็มีติดหัวต่างๆไว้ค่อนข้างที่เยอะเลยด้วยความชอบนะด้วยความชอบเลยนะครับก็ท่านก็ลองศึกษาดูนะว่าดูแล้วมีความชอบยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านที่ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องภาพผมที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและคอมเมนต์ไปด้วยว่าท่านอยากจะทราบเรื่องอะไรเราก็พยายามจะหาเรื่องราวต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับส่วนขวดจะนัดนี่เดี๋ยวเราก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะให้ท่านดูครับถามว่าขวดราคาไหนแพงจำไม่ได้บางทีมันขายไปหมดแล้วแล้วก็ซื้อเข้ามาจากต่างประเทศบางทีต้องไปอ้อนวอนไปขอร้องซื้อมายังขวดยานัดที่ทำจากไม้กระปังหาเนี่ยมันแพงเพราะกระหาต้องอันใหญ่แล้วก็ต้องกึ่งแล้วก็ต้องใช้มือแล้วแกะโอ้เป็นเรื่องเยอะมากเลยค่าแรงก็แพงแล้วไม้ก็ต้องซื้อดุ้นใหญ่ที่เป็นเง่ามานะฮะก็แพงมากเง่ากุหลาบอย่างเงี้ยเง่ากุหลาบที่เขาทำไปอ่ะเราก็มาแกะมากึ่งนะก็แพงครับแล้วก็เง่าลักต้นลักเนี่ยลักซ้อนเนี่ยลักซ้อนหรือเง่าพยุงเนี่ยหรือตาเขาเรียกว่าปุ่มมะค่าปุ่มพยุงเนี่ยมันแพงมากนะแล้วก็มันเป็นแข็งต้องให้คนมีฝีมือเขาทำนะแล้วจุกข้างบนก็ต้องมาเลี่ยมทองแล้วไอ้ตรงช้อนก็เป็นทองคำหรือจะเป็นช้อนงาก็แล้วแต่นะฮะ ครับขวดนี่หลากหลายนะฮะครับบางคนนี่เขาเก็บขวดไว้มีเพื่อนผมคนหนึ่งที่บ้านเขาเก็บไว้ประมาณ1,000 กว่าขวดเขาเป็นห้องยานัตเลยนะแล้วเขาก็ขวดเปล่าเนี่ยขวดที่แพงเขาก็หาซื้อมาเป็นห้องยานัตสำหรับนัตเลยนะก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่ชมรายการผมนะฮะไม่ใช่เวอร์นะเป็นเรื่องจริงนะครับยานัตขวดเป็นล้านมีขวดเป็นร้อยมีขวดหลักพันมีนะฮะเราพยายามจะขึ้นขวดให้ท่านดูนะจะมีประตูทองเขาเรียกว่ากิมมึงนะหรือจะเป็นกุญแจทองเขาเรียกว่ากิมสอดซีหรือจะเป็นต้นสนนะหรือจะเป็นใบทองนะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิงโตทองบูริมกิมไซกิมไซกิมไซก็คือสิงโตทองนะฮะแล้วจะมียี่ห้อต่างๆอีกเยอะเลยที่ผมเข้าไม่ถึงเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะทำมาดั้งเดิมแล้วจะขายที่เยอรมันจะขายที่สเปนนะฮะจะขายที่อเมริกาแล้วที่เยอรมันเขาจะทำเป็นยานัดตลับเขาจะขายเขาจะใส่เมนทอนอันนี้ก็เยอรมันก็จะนัดพวกกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มทั่วไปมันพกพาดีฮะพกพาง่ายหยิบขึ้นมาแต่ถ้าเป็นยานัดจากเยอรมันหรือขวดจากจีนเนี่ยมันพกยากมันต้องมีถ้วยทำจากหยกทำจากทองคำมันค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ส่วนมากจะลืมผมก็ขวดดีๆก็ลืมหมดถ้าพกไปแล้วเอาไปต่างประเทศนะฮะหรือเอาไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะลืมนัดเสร็จแล้วก็วางไว้ลืมถ้วยก็เป็นถ้วยหยกหรือถ้วยไม้เป็นหินหรือเป็นถ้วยทองคำอะไรเนี่ยฮะปัจจุบันนี้ใช้ขวดธรรมดาใช้ขวดธรรมดาเพราะขวดดีๆเนี่ยลืมแล้วก็กลับไปก็ไม่เจอถ้าขวดธรรมดาเนี่ยลืมแล้วกลับไปก็เขาเก็บไว้ให้แต่ถ้าเป็นขวดสวยๆเนี่ยเขาก็เห็นเป็นของมีค่ามีราคาเขาก็เก็บไว้นะฮะครับหลากหลายนะขวดยานัตเนี่ยนะฮะท่านลองชมดูแล้วก็คอมเมนต์มาว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับบางขวดผมก็ไม่อยู่แล้วนะแต่รูปผมถ่ายว่าสมัยที่ผมอยู่นะเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของก็ว่าสมบัติผัดกันชมนะครับไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กับพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบางทีให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ไปนะฮะส่วนยานัดเนี่ยก็นัดมาก็ค่อนข้างที่เยอะๆหลายหลากหลายยี่ห้อก็แล้วรับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีสมเด็จทรงชัยท่านมอบมาให้นะผมไม่ได้ซื้อถ้าซื้อคงทำใจไม่ได้เพราะมันแพงนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าซื้อยังไงเครื่องตำนานยานัตเนี่ยพระจีนที่วัดทิพวรีนะฮะท่านก็เล่นยานัตท่านก็สอนเรื่องยานัตว่าอย่างงี้แต่ถามว่าเราก็ไม่รู้เราฟังอย่างเดียวแล้วท่านก็ให้ยานัตใบไม้ทองผมมาก็นัดจะจนหมดนะก็โอเคเรานัดเนี่ยแต่ถามว่าจะขนนกเนี่ยมันหอมมาก ขนนกนะฮะเดินเข้าไปนี่คนทักเลยนัดอะไรมามันหอมแล้วเราก็ชอบตอนเช้าๆเนี่ยผมก็ยังเหลือไม่เยอะนะเหลือไม่เยอะเพราะว่าได้มาขวดเนี่ยก็มีพรรคพวกยกขวดไปเลยแล้วผมก็ถ่ายตัวขวดแล้วก็แบ่งมานะเช้าๆก็นัดมาแล้วมันจะหอมแล้วก็นั่งน้ำมูกมันจะไหลออกมาแบบล้างปอดล้างอะไรออกมาแล้วก็สั่งมาเป็นยงๆนะทำให้โล่งทำให้สบายทำให้สมองเปิด สมองเนี่ยคิดอะไรก็อย่างง่ายๆเลยนะเครื่องเรื่องของยานัตเนี่ยถ้าคุยไปเนี่ยเดือนนึงคุยไม่จบถ้าไปกับผู้รู้เนี่ยเขาไปเรื่องไปราวต้องไปเก็บสมุนไพรตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ต้องมาหมักแล้วก็ต้องมาบดด้วยไม้ที่เป็นมงคลนะแล้วบดเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตากแล้วมาอบเสร็จแล้วก็มาบดให้ละเอียดแล้วมาล่อนให้ละเอียดนะฮะแล้วก็มาหมักใส่ขวดนะต้องเก็บที่อุณหภูมิที่พอดีเปิดแอร์ทิ้งไว้อุณหภูมิว่าใหม่ๆอาจจะเป็น20ฝ่าแล้วก็ไล่มาเรื่อย3เดือน4เดือนลดมาเหลือ12พอปี2ปีก็ลดมาเหลือ9เหลือ10นะฮะครับเสร็จแล้วก็จึงออกมาเพราะต้องใช้เวลาแล้วเขาจะเขียนไว้ว่าปีไหนเหมือนไวน์กับเหล้าเนี่ยเขาจะเขียนว่าปีไหนนะฮะแล้วออกมาก็เขาก็มีสมาชิกที่จะคอยรับนะเขาก็ดมกลิ่นบางคนชิมรู้เลยนะบางคนเนี่ยดมปุ๊บเขารู้เลยว่ายี่ห้ออะไรนะนี่คือพวกที่เล่นยานัตนะเขาหยิบมาเขาดมรู้เลยอันนี้ประตูทองอันนี้กุญแจทองอันนี้ต้นสนอันนี้สิงโตนะเขารู้เลยนะแต่เราเนี่ยนัดอย่างเดียว บางทีเพื่อนบางคนนะก็นัดอยู่เขาเอาทุกอย่างมาผสมไปเลยกินก็เลยดูไม่รู้เลยไปให้คนที่เขาชำนาญเรื่องนัดเขาบอกว่าอันนี้มันมั่วหลายๆอย่างมันผสมมาแต่ถามว่าแยกไม่ถูกเลยแต่เพื่อนเขาบอกว่าชอบ 4-5 ยี่ห้อมาคุกเอามาใส่ในขวดแล้วก็มานัดเลยนะเราก็บางทีก็ไปขอเขานะมันนัดแล้วบางทีมันก็ไม่ถูกโฉลกบางทีมันก็ถูกโฉลกนะแล้วก็อย่านัดที่เขาไปเหมากันมานะอย่างบ้านเก่าๆที่ว่าอากงอาเตียอาจารย์ตายเนี่ยลูกหลานเขาก็ไม่มีความรู้ก็มีเพื่อนผมไปเหมามา100กว่าขวดก็ประมาณ 300,000 ขวดนึงขายได้ 4-500,000 ท่านเชื่อไหมครับมีคนแย่งมาซื้อเลยนะแต่ต้องเป็นขวดที่ยังไม่เปิดนะถ้าเปิดแล้วยังไม่รู้เหมือนไวน์ก็เล่าถ้าเราไปซื้อถ้าเปิดแล้วเราไม่รู้ว่าเขาชิมยังไงเป็นยังไงถ้ายังไม่เปิดเนี่ยเราก็ดูได้เลยมันจะมีคลั่งติดไว้แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีอะไรติดไว้เลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของยานัดนะฮะท่านก็ลองชมดูขวดยานัดผมก็จะขึ้นให้ดูขวดเรื่อยๆยานัดก็จะขึ้นให้ดูเรื่อยๆเลยท่านก็ลองดูนะแล้วก็คอมเมนต์มานะท่านที่ชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาเลยนะผมก็พยายามจะสอบแสวงหานะฮะครับแต่นี้เรามาพูดเรื่องยานัดผมคิดว่าคงไม่มีใครพูดเรื่องยานัดนะครับผมก็เอาประสบการณ์ที่รู้งูปลาก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งเท่าไหร่เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นเรื่องราวของยานัดนะต่างประเทศบางท่านจะเข้าใจผิดว่าเป็นของจีนของไทยก็มียานัดหมอมีหมอชิดลูกหมอมีลูกหมอชิดเนี่ยนัดกันเป็นกล้องนัดก็นัดกันเยอะนะทำให้เขาขายดีแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยไปที่ประเทศเยอรมันเขาจะมีตลับยี่ห้อต่างใส่เมนทอนแล้วก็พกปุ๊บมาก็เป็นถือว่าเป็นของคู่กายเลยเมืองไทยก็ติดกันเยอะนะดารานักร้องคนดังเนี่ยติดกันเยอะแต่เขาไม่ได้นัดแบบถ้วยแบบผมนะที่นัดแบบถ้วยที่ว่ามาเทใส่ถ้วยแล้วก็นัดอย่างเงี้ยนะโดยมากจะเป็นค่อนข้างที่มีอายุจะเป็นเฒ่าแก่ที่มีฐานะดีนะแล้วก็ซื้อยานัดนี่คือยุ่งไม่ได้เลยนะเขาจะนัดเขาแบบว่าเสวยสุขสบายลงเพราะเรียกกินนะกินแล้วมันสุขภาพดีเขาเรียกกินนะเขาไม่เรียกนัดเนี่ยเขาเรียกกินแล้วนัดเนี่ยเขาจะมีไม่ได้ใช้หลอดเขาจะแตะที่ตรงเนี้ยแล้วก็ใส่อย่างงี้เลยปึ๊บอย่างงี้เลยนะฮะครับท่านดูในหนังจีนคนจีนเนี่ยพวกจักรพรรดิหรือพวกขุนนางหรือซูสีเซี่ยฮาวเนี่ยเขาจะมีคนมาแตะปุ๊บเนี่ยเขาก็ปาดอย่างงี้เลยนะแล้วมันจะติดนี่หน่อยนะนี่คือยานัดเยอรมันนะที่ทุกคนเนี่ย เรียกว่าราคาบางทีเราก็จับไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักผู้มีบุญญาธิการเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยนะให้เราไปซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยจะไปขออะไรนะมานัดเนี่ยก็คงลำบากเขาคงไม่ให้เพราะว่าแต่ละขวดมันแพงมากเลยนะขณะนี้ท่านฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญพระอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับสวัสดีครับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็แพร่ภาพโอกาสที่เคยคุยให้ฟังว่าบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกๆวันเสาร์แล้วก็บ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะหรือพิธีกรรมต่างๆนะเราก็มีออกมาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเรื่องของพิธีกรรมนะเรื่องของพิธีมหาพุทธพิเศษนะครับก็วันนี้ก็มีท่านโทรมาเห็นผมนี่กินน้ำชาอยู่ประจำและพระเกจิอาจารย์โบราณเนี่ยจะกินน้ำชาทำให้อายุยืนนะครับก็วันนี้เราจะพูดเรื่องชาก็คือตำนานที่มันเยอะมากผมก็เข้าไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างนะชาบางก้อนเนี่ยกูเป็นชาหมักเนี่ยอายุเนี่ยถ้า50ปีอย่างเงี้ยก็ก้อน1ล้านกว่าบาทพูดแล้วท่านเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแล้วเป็นก้อนเกาะกันแน่นเนี่ยมันจะมีสุกกับไม่สุกนะฮะแล้วต้องเอามีดค่อยๆแซะค่อยๆแซะแล้วมาใส่ปั้นชงก็สำคัญ ต้องเป็นบ้านดินเผานะฮะซึ่งว่ากังสายหมู่บ้านที่ว่ามีดินเผาทำจากประเทศจีนบางใบก็เป็นล้านใบหนึ่งนะฮะแล้วคนกินชาเนี่ยถ้าเป็นคนมีอายุนะครับเขาจะชงเองเขาจะไม่ให้ใครชงแล้วป้านเนี่ยหรือกาเนี่ยเขาจะล้างเองเขาก็ไม่ให้ใครล้างเพราะว่าข้างในเนี่ยชามันจะเข้าไปเกาะถ้าคนอื่นไปล้างไปขัดมาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะฮะเขาจะล้างเองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแช่ไว้จะกินใหม่เขาก็เททิ้งแล้วน้ำร้อนราดทั้งนอกข้างในทั้งถ้วยทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็ชงเนี่ยน้ำแรกต้องทิ้งนะฮะน้ำที่สองเนี่ยกินแล้วก็แก้วสองแก้วสามเขามีสุภาษิตเนี่ยแก้วหนึ่งชุบชีวิตแก้วสองสมองปลอดโปร่งแก้วสามทำให้หัวใจอะไรเนี่ยเยอะแยะเป็นสุภาษิตเขามีเลยนะชานะฮะกูอย่างผมกินเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้ออันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมีสมเด็จทรงชัยท่านมอบให้จะเป็นต้าหงเผาจุยเซียนนะกูนะซึ่งเป็นชาหมักบางก้อนนี่ก็แพงเราก็ไม่รู้ท่านมาเมตตามอบมาเราก็กินบางก้อนนี้กินแล้วอร่อยบางยี่ห้อกินแล้วอร่อยนะฮะแต่ไปหาใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันแพงท่านก็แล้วแต่ท่านจะให้อะไรมายังชากระป๋องเนี่ย409ที่เป็นคุกโสมเนี่ยกระป๋องหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาทครับสมเด็จทรงชัยก็ให้ผมมาสมัยก่อนนี่เดือนหนึ่งก็กระป๋องสองก็ตอนนี้ไม่มีคนที่นำมาถวายท่านเนี่ยก็ไม่ได้มานะเขาเรียก409 309เยอะแยะมากมายนะกูชาแผ่นชาก้อนบางก้อนนิดเดียวนะก้อนนิดเดียวนะก็แพงอย่างที่จีนเขาจะมีต้นชาอายุ100กว่าปีอย่างวัดเซาหลินเนี่ยเขาเก็บเสร็จแล้วเขาก็จะทำชาแล้วก็จะมอบเป็นบรรณาธิการให้กับผู้ที่ไปเยือนไม่มีขายนะครับแล้วชาเนี่ยมันตำนานเรื่องเยอะมากต้องเก็บตอนเช้าเอาใบชามาตากเอามาอบเอามาบดแล้วก็บางทีก็ใช้ลิงขึ้นไปเก็บนะลิงขึ้นไปเก็บตอนเช้านะฮะครับก็บางทีใช้สาวพรหมจารีขึ้นไปเก็บเมืองไทยก็มาทำอยู่ที่แถวเชียงรายอากาศเย็นๆนะใช่ไหมก็ขายเบอร์15เบอร์17เบอร์18เบอร์16ก็กระป๋องนึงเป็นพันทั้งนั้นเลยนะแต่ชาจากไต้หวันนะจากไต้หวันจากจีนนะก็จะมีหลายมณฑลบางทีก็เอาใส่ในลูกส้มเอาใบชาใส่ในลูกส้มนะฮะแล้วก็นำมาขายแล้วก็ทั้งหมดหน้ามันก็ทำไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่าวายกันเล่าอย่างเนี้ยผมอยากจะทำเรื่องวายผมก็ไม่มีความรู้ที่จะทำเรื่องวายบางขวดเป็นล้านที่ผมเคยคุยให้ฟังขวดหนึ่ง6ล้านเขาซื้อมากินฉลองวันเกิดนะผมก็เซิร์ชเอาขวดเปล่าไว้แต่ผมก็ไม่กล้ามาลงนะฮะกลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขานะฮะอย่างชาเงี้ยที่ผมสัมผัสมานะครับก้อนละล้านมีแผ่นละล้านมีเขาเรียกกูหรือชาอยู่นานนะเขาจะหมกไว้ที่ดินก็เหมือนกับเหล้าเนี่ยเหมาไถอย่างเงี้ยครับอายุ50ปีก็ขวดหนึ่ง6 7ล้าน8ล้านเนี่ยพูดให้ท่านฟังไม่เชื่อหรอกเขาต้มแล้วก็ใส่แผ่นแล้วเขาก็จะหมักไว้ที่ดินแล้วเขียนไว้เลย50ปี10ปีเปิดมานี่แย่งกันซื้อเลยนะฮะหรือไม่ต้มเป็นชาดิบเขาก็ทำเป็นแผ่นแล้วก็หมักไว้นะฮะครับหรือบางทีใส่โอ่งไว้เนี่ยแล้วก็ใช้คลั่งปิดไว้แล้วถึงเวลาก็เปิดมาก็มีคนมาประมูลมีคนมาซื้อเขาเรียกชาหมักกูอยู่นานแต่ถ้าเป็นชาธรรมดาเนี่ยครับก็เป็นชาธรรมดาก็เก็บมาแล้วก็แล้วแต่สายพันธุ์ว่าอายุชาเท่าไหร่อายุชาเท่าว่าต้น100ปี200ปี300ปีเก็บได้ปีหนึ่งเขาเรียกช่างเขาก็มาแบ่งใส่ขวดนะฮะแล้วก็มาขายมันมีราคาแพงยิ่งอายุมากยิ่งแพงยิ่งขึ้นในภูเขาไฟหรือในดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะก็ยิ่งแพงเลยนะครับก็อย่างของเราเนี่ยมาทำที่เชียงรายมาทำที่อากาศเย็นๆเนี่ยก็เป็นธรรมดานะแต่คนจีนที่ไต้หวันหรือที่จีนเนี่ยเขาปลูกไร่ชาอย่างผมไปมาชาเขียวที่เกาหลีใต้ชาเขียวนะฮะอากาศมันได้อากาศมันก็แค่9ถึง13 14 15เขาปลูกชาเขียวแล้วก็ทำได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นขนมหรือจะเป็นดื่มใส่ผสมเนี่ยไล่เขาเนี่ยผมก็ไปมาที่เกาหลีใ เพิ่งกลับมานะชาเขียวก็แพงนะครับเขาก็แพงเลยนะเขาจะเก็บยอดเขาเก็บทุกวันนะเก็บแล้วเขามีกรรมวิธีต่างๆก็ต้องมาวิเคราะห์มีอะไรต้องความสะอาดเป็นใหญ่นะฮะแล้วก็มาหมักมาอะไรแล้วก็มาแพ็คขายมาคั่วมาผสมคั่วกระสมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ดินแดนแห่งโสมโสมต้องเกาหลีเขาก็บอกว่าต้องมีอายุอย่างโสมเนี่ยต้องเลย6ปีขึ้นไปจึงจะเก็บเกี่ยวได้และเป็นความควบคุมของรัฐบาลอย่างชาก็เหมือนกันชาต้นเนี่ยก็ต้องมีอายุหลายๆปีแล้วก็เก็บยอดแล้วต้องเก็บทุกวันต้องเก็บช่วงเช้าเก็บเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งเสร็จแล้วก็เอามาอบเสร็จแล้วก็เอามาคั่วโอ้กรรมวิธีมันเยอะมากเลยนะฮะกรรมวิธีเยอะมากเลยชาผมให้ดูขึ้นให้ดูนะฮะท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ากระป๋องก็เท่าไหร่ถามผมจะไม่รู้เพราะว่าสมเด็จพระมหาราชมงคลมณีสมเด็จทรงชัยท่านมอบมาให้นะท่านก็อธิบายฝั่งว่าชานี้แพงนะชานี้อย่างเงี้ยราคาพอสมควรแล้วการชงเนี่ยเราก็ไปศึกษาการชงมาด้วยน้ำร้อนกี่องศาแล้วกาต้องชงด้วยปั้นผมก็ชงเองนะผมชงเองเลยนะด้วยปั้นดินแต่เป็นปั้นไม่ใช่เก่านะเป็นปั้นใหม่นะด้วยปั้นดินเผาเนี่ยครับชงมาก็หน้าข้างในนี่จะใบชาเนี่ยไอน้ำชาเกาะกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเขินแล้วนะแล้วก็ต้องชงน้ำร้อนชงน้ำร้อนนะกินแล้วนะถ้ากินเหลือก็จะใส่ตู้เย็นไว้เป็นชาเย็นไปเอามากินแทนน้ำเปล่านะฮะก็กินมาประมาณ20ปีชาเนี่ยน่าจะ30ปีได้หลากหลายยี่ห้อนะฮะก็มีเยอะนะกินแล้ว ห้ามติดใจว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะบางทีเราก็ไปสนใจยี่ห้ออะไรได้อะไรมาสมเด็จธงชัยท่านมอบให้เราก็เอามาชงนะบางทีมอบให้พรรคพวกก็จะกินชากันเยอะนะกินชากินเหล้ากินไวน์ไม่ได้ส่งเสริมนะแต่กินแล้วกินชาร้อนๆเนี่ยมันดีกว่ากินโซดากับกินน้ำใส่น้ำแข็งนะฮะแล้วก็กินเพียวๆแป๊กเล็กๆนะฮะครับยังกินกาวอสก้าของเหล้ารัสเซียกินกับชามันเข้ากันเลยนะฮะแล้วก็เหมาไถของจีนที่เป็นเหล้าที่แพงนะมันก็เข้ากันนะคือราคามันจะแตกต่างกันด้วยที่อายุนะฮะครับก็ใบชาเราขึ้นให้ดูนะว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างถามผมตอบไม่ได้รู้แต่ต้าหงเผาจุยเซียนแล้วก็กู่เอ๋อแล้วก็ยูนานแค่นั้นนะชาแผ่นบางทีเขาซื้อพาชาแผ่นไปเนี่ยยูนานหรือกู่เอ๋อเนี่ยซื้อมาเป็น 20-30 แผ่นเขาก็เอาไปหมักไว้ใส่โอ่งไว้ในโบสถ์นะเวลาพระสวดมนต์เย็นหรืออะไรเนี่ยครับก็เอามากินกันนะฮะครับก็เป็นชาที่ปลุกเสกนะครับแล้วก็ถ้าคนไม่เคยกินชาคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะกินไม่ได้เพราะว่าน้ำมันจะดำเลยนะน้ำมันจะดำเลยแต่ถามว่านี่คือยากินแล้วอายุวัฒนะกินแล้วระบบการขับถ่ายมันดีมากเลยนะครับท่านที่ชมรายการอยู่นะก็ลองกินนะไปซื้อชาธรรมดาครับที่เชียงรายเขาก็ทำมันเยอะนะฮะก็มีหลากหลายยี่ห้อหลักร้อยก็มีนะฮะครับหลักร้อยก็มีซื้อมาลองมาชงกินนะน้ำร้อนๆนะฮะครับมาชงกินแล้วก็ค่อยขยับไปกินชาจากไต้หวันจากจีนนะฮะครับก็ที่มีอายุที่มีราคาแพงเพราะว่ากรรมวิธีเขาแพงอย่างไปสนามบินประเทศจีนเนี้ยผมไปจีนกลับมาที่สนามบินเนี่ยไปดูร้านชาเนี่ยเป็นพันๆวันชนิดเลือกไม่ถูกตั้งแต่หลักร้อย500 600ไปจนถึงหลักแสนเขาจะบอกว่าอายุเท่านี้นะฮะเราซื้อไม่เป็นกินไม่เป็นถามคนที่เขาขายเขาก็ชงทาธรรมดาเอาให้กินคือหลักพันเนี่ยมันขายง่ายมันมีคนรู้อยู่นะไปแล้วกันเนี่ยก็มีร้านชาที่เขาขายชาแผ่นเนี่ยชาหมักชากูเอ๋อชายูนานเนี่ยเขาก็ไปเลือกเขาไม่ได้ติดราคาไว้นะคือชาชุดนี้เขาไม่ติดราคานะเขาบอกว่าเขาคิดว่าคงต้องคนรู้ฉะนั้นจะซื้อเขาก็ไปเลือกกันเลย4ก้อน4แผ่นผมคิดเฮ้ยไม่มียี่ห้อเจ้าของร้านเขาบอกว่าแผ่นหนึ่ง 50,000 4แผ่นก็ 200,000 ผมตกใจนะเขารู้เขาเป็นก็ตกลงซื้อกันเนี่ย 195,000 4แผ่นผมก็ถามว่าไอ้บกชานี่หายากอายุมันต้องประมาณ30ปีนะแล้วก็ถูก นี่มาซื้อเนี่ยก็คืออยู่นานแล้วคงไม่คนไม่มีความรู้ก็เลยไม่กล้าซื้อนะฮะ195ฟังแล้วเครียดนะฮะครับเสร็จแล้วเขาชงเมื่อไหร่ผมก็ไปขอกินกินแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นนะแต่กินแล้วตอนเช้ามาเนี่ยมันโล่งระบบการขับถ่ายการละลายเนี่ยมันดีมากเลยนะนี่คือชาที่มีอายุเป็นชาดีนะครับอย่างของเราก็จะมีตาสับปะรดกากาตุนก็เป็นชานำเข้าจากจีนแต่คนเขามาแพ็คเองสมัยก่อนตากระต่ายตาสับปะรดตากาตุนแล้วก็สามม้านี่เยอะมากเลยแต่ปัจจุบันสามม้าก็มาพัฒนาเอามาใส่กล่องนะเอามาแพ็คอย่างดีนะก็ขายในราคาที่ก็พอจับได้นะประเทศไทยตาสับปะรดการ์ตูนอย่างเงี้ยแต่ที่ผมกินดั้งเดิมที่กินชาคือตาการ์ตูนเอ้ยแม่ตากระต่ายมันยังมีกระต่ายขาวกระต่ายเขียวกระต่ายเหลืองแล้วก็พระสมัยก่อนได้กระต่ายมายังสีชมพูอย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดกระป๋องหนึ่งนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยกระป๋องละ500บาทถ้าลองไปคิดดูนะครับ 3-40 ปีแล้วทองบาท 1,000 กว่าบาทชากระป๋องละ500นะต่างกระต่ายเนี่ยปัจจุบันเขามาพัฒนาใหม่มาใส่แพ็คทำอะไรให้ดีแล้วก็ดั้งเดิมนะครับนี่คือเรื่องของชาพูดไปแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้นะต้องบอกกับท่านที่มีความรู้ก็ช่วยแนะนำหน่อยคอมเมนต์เข้ามาท่านที่ชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคอยติดตามนะเรื่องราวต่างๆจากรายการคุยเฟื่องเรืองพระผมวันชัยสุพรรณจะเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆอย่างเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะครับเอามาให้ท่านได้รู้ได้ทราบได้เห็นนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดเรื่องชานะครับมันหลากหลายเราก็ขึ้นรูปให้ดูนะท่านก็ลองพิจารณาดูว่าชาไหนเป็นยังไงมายังไงนะครับเราก็ไม่รู้บางยี่ห้อนี้ครับมาประเทศไทยมันก็ไม่มีกินแล้วอร่อยจะไปหาซื้อก็ไม่มีถึงมีมันก็แพงนะอันนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมหีสมเด็จธงชัยท่านได้มอบให้ผมมานะชาทั้งหมดนี่นะผมไม่ได้ซื้อเลยครับก็ใช้เวลาน่าจะหลายๆปีนะที่ท่านมอบมาให้แล้วผมก็กินอยู่ประจำนะการกินชาเนี่ยเขาบอกว่าล้างไขมันล้างเลือดที่ไม่ดีแล้วทำให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็ระบบการถ่ายมันจะดีเลยนะเพราะชาบางตัวมันมีสารเรียกไม่ถูกนะผมจะเรียกไม่ถูกว่าสารอะไรบ้างนะแต่ถามว่ากินแล้วดีไหมกินแล้วดีนะกินแล้วสุขภาพร่างกายเห็นได้ชัดเลยนะว่าเวลาระบบการถ่ายเนี่ยมันจะระบบมันดีมากแล้วก็ทำให้เรานอนเขาเรียกว่ากินได้นอนหลับนะครับบางท่านก็กินร้อนไม่ได้ก็ไปแช่ชงแล้วก็เอาไปใส่ขวดเป็นเย็นแช่เย็นไว้ก็ได้เหมือนกันหมดนะแต่กินร้อนเนี่ยเขาบอกให้กินร้อนแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ล้างถ้วยล้างกาน้ำร้อนลาดให้หมดเลยแล้วก็กินถ้วยเล็กๆนะกินถ้วยเล็กๆนะมันจะชุ่มคอนะมันจะชุ่มคอแล้วมันจะได้อารมณ์นะครับก็เราจะขึ้นรูปให้ดูกระป๋องชาต่างๆยี่ห้อต่างๆที่ผมกินแล้วบางทีก็ไม่ได้เก็บมานะค่ะที่กินแล้วก็ไม่ได้เก็บมาก็กระป๋องนี่บางทีมันสวยๆคนก็มาขอไปอะไรไปเยอะแยะเป็นองค์ก็มีนะเป็นองค์ซิลิมิกนะองค์ซิลิมิกนะครับเฉพาะเลยนะกินแล้วคนมันชอบก็เอากระป๋องเนี่ยเอาไปใส่ของไปใส่อะไรเป็นโชว์ที่ระลึกนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของชานะฮะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องชาตามที่ท่านที่ชมรายการอยู่นะครับได้แนะนำบอกให้นำเสนอเรื่องชานะครับก็เลยต้องเอารูปกล่องชานะที่ผมกินแล้วเนี่ยมันก็หลากหลายเลยนะเอามาให้ท่านได้ดูนะฮะครับก็ท่านชมแล้วเป็นยังไงนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์ไปด้วยนะว่าท่านกินชายี่ห้ออะไรแล้วก็ต้องแนะนำผมด้วยนะว่าชาอะไรที่แพงที่สุดนะครับผมจะได้เป็นข้อมูลในการที่จะมาเสนอเรื่องชาต่อไปในตอนต่อไปนะฮะครับก็สำหรับชาที่ผมเอามาโชว์นี่เป็นได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมหีสมเด็จธงชัยท่านได้มอบมาให้นะแล้วก็กินมาก็น่าจะ20กว่าปีแต่ผมกินชามาตั้ง30กว่าปีสมัยอยู่วัดกินตากระต่าย นะฮะตากระต่ายก็ติดยี่ห้อเดียวมันจะมีกระต่ายมีสับปะรดมีการ์ตูนมีสามม้าแต่จะกินตากระต่ายนะฮะกินตากระต่ายประจำถือว่าเป็นชาชั้นดีสมัยก่อนชายังไม่แพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยเท่าไหร่นะก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อปัจจุบันนี้เยอะมากเลยเป็นของฝากที่ค่อนข้างแพง การแพ็คกิ้งการขวดการละลายนี่สุดยอดนะฮะในหนำบินเนี่ยจากจีนจากอะไรเนี่ยมันจะมีร้านชาเยอะมากเลยนะฮะแต่ถามว่าบางทีเขาก็ไปซื้อเป็นช่างซื้อเป็นช่างแล้วก็ห่อกระดาษมาบางทีเขาก็มีแพ็คกิ้งที่เป็นขวดเป็นกระป๋องนะฮะก็แล้วแต่นะฮะว่าแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละบริษัทเขาจะทำแบบไหนนะฮะคนก็ไปช้อปปิ้งมาแล้วก็มาฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมากผู้มีอายุเนี่ยจะกินชาส่วนมากแล้วส่วนมากถ้าแพ็คกิ้งสวยเขายังไม่กินอย่างผมไปถวายพระอย่างเงี้ยพระก็เก็บโชว์ว่าแพ็คกิ้งสวยบางคนก็กินให้หมดเร็วๆแล้วเอาขวดหรือว่าเอาโหลไปใส่อย่างอื่นนะครับนี่คือเรื่องราวของชานะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มที่กินแล้วอายุวัฒนะกินแล้วขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บยิ่งเป็นชาที่ได้ปลูกเสกนะได้ปลูกเสกโดยพระอนาจารย์พระเกจิอาจารย์นะกินแล้วมันก็ขจัดปัดเป่ากินแล้วความเป็นมงคลก็จะบังเกิดนะครับสมัยก่อนไปวัดเขาจะเลี้ยงแขกด้วยน้ำชาหรือไปบ้านโบราณนะเขาก็จะเลี้ยงด้วยน้ำชามีกาอยู่นะต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงแขกนะฮะครับก็ลองดูที่บ้านนะฮะลองที่บ้านท่านก็ลองเอาชาดูนะฮะครับเรื่องราวต่างๆนะฮะครับสำหรับชาที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีสมเด็จธงชัยนะฮะท่านที่ได้มอบชาให้ผมมากินแล้วก็ให้ความรู้เรื่องชาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ชามันมีหลากหลายยี่ห้อมีเป็นร้อยๆเป็นพันๆชนิดเลยนะบางทีแบบเดียวกันเนี่ยมันก็มีเขาก็มาทำยี่ห้อคือถ้ายอดเขาก็จะขายอีกยี่ห้อหนึ่งถ้าใบแก่เขาก็จะขายอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะเพื่อว่าจะขายครับก็อ่านไม่ออกนะ
3: ถาม
2: ครับ
3: ชาหม
2: ัก
3: เป็นแบบไหนคร
2: ับ อ๋อชาหมักก็เป็นแผ่นที่เขาหมักมาต้มมาแล้วเขาก็มาอัดเป็นแผ่นแล้วก็หมักไว้ที่ในดินหรือหมักไว้ที่ห้องที่ควรออกมาเป็นแผ่นเป็นก้อนได้เวลาเขาก็ออกมาขายเนี่ยเขาเรียกชากูเออชายูนานนี่เขาเรียกว่ายูนานและกูเออชาหมักนะฮะแบบดิบหรือแบบสุกนะมีหมดเลยนะสุกเนี่ยเขาจะต้มเขาจะนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาอัดเป็นก้อนหรืออัดเป็นแผ่นแล้วก็มาหมักแล้วถ้าสุกเขาก็ถ้าดิบเขาก็จะอีกอย่างหนึ่งเขาก็มาอัดตากให้แห้งแล้วก็มาอัดนะเป็นแผ่นหรือเป็นก้อนนะราคานะเหมือนกันมันอยู่ที่ตระกูลมันอยู่ที่ต้นมันอยู่ที่อายุต้นนี้อายุ200ปีโด่งดังเรื่องชาหมักโด่งดังเรื่องเขาเรียกกูเออหรืออยู่นานเนี่ยเขาก็จะขายแผ่นหนึ่งเนี่ยล้านพบาทล้านพบาทต้องบอกตรงนี้เลยแผ่นหนึ่งล้านพบาทผมพูดให้ท่านฟังท่านอาจจะไม่เชื่อนะถ้าเราก็ลงไปร้านชาอยู่ถ้าอยู่เมืองไทยก็เยาวราชนะเยาวราชลงไปร้านชาดูลองไปถามดูว่าชาแผ่นชาก้อนนิดเดียวเนี่ยนะก้อนนิดเดียวเนี่ยผมมีอยู่ก้อนขนาดนี้เนี่ยก้อนขนาดนี้เขาซื้อมาให้ผมเนี่ยแสนกว่าบาทผมยังเสียดายนะยังไม่กล้ากินเลยทุกวันเนี่ยแสนกว่าบาทเราบอกนึกในใจหาเอาเงินมาให้เราดีกว่าเขาก็เห็นเราเนี่ยให้ดูแลเรื่องสุขภาพให้เงินแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นหมดนะเขาเลยนี่ก็ยังไม่ได้เลิกที่จะต้องกินและมีชาที่วัดเซาหลิงก็ให้ผมมาก้อนหนึ่งก็เก็บไว้น่าจะ10กว่าปีแล้วก้อนนี้ก็ราคาตอนนั้น 50,000 เป็นก้อนเท่าลูกส้มใหญ่ๆเนี่ย 50,000 ฟังแล้วเป็นไงเครียดไหมผมก็ยังไม่ได้กินก็วันไหนเนี่ยเดี๋ยวรวมพลชุมนุมพวกคอชาแล้วก็จะมาทำพิธีกินนะครับเพื่อความเป็นมงคลต่างๆนะฮะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องชาเนี่ยมันเรื่องเยอะมากเลยขอให้ทุกท่านเนี่ยลองศึกษาดูลองเข้าไปดูใน YouTube นะฮะYouTube ลองเข้าพิมพ์ว่าชาอะไรที่แพงที่สุดและการชงชาเป็นยังไงชายี่ห้ออะไรเป็นยังไงนะก็ลองไปศึกษาดูนะฮะ ครับก็นี่คือเรื่องของชาผมวันชัยสุพรรณนะเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมาถึงท้ายของรายการแล้วนะฮะก็ต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานวการจะคิดจะทำแลขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: วัยวัน
1: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลาย

0: แทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
4: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอสได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
5: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่าทราฟฟิกโมเมนต์ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
6: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชตขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน King Power เข้าใจนักเดินทาง
2: It's possible when fight

0: possibilities king power
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการสาวอาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่อยู่ใน เวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในประเทศไทยของเรานะครับเรื่องของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับกับเรื่องของคำตำหนิจากภาคประชาชนแล้วก็สังคมนะครับที่มีคลิปเสียงออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระดับโลกเลยก็คือสีจิ้นผิงนะครับได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากับผู้นำของจีนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่พูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็สภาพเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าสิ่งที่มันกระทบกับคนเรานะครับประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกเลยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการอยู่รอดความเป็นไปต่างๆไปรับฟังทั้งหมดในรายการวันนี้ครับ
6: ใครที่ติดตามสถานการณ์โลกแน่นอนนะคะย่อมจับตาการเยือนของทรัมป์หลังจากที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้มีการเชิญทรัมป์เนี่ยมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะในระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมซึ่งวันที่13เนี่ยทรัมป์ก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐในรอบ9ปีนะคะแล้วก็เป็นการเยือนครั้งที่2ของทรัมป์นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2017ซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรท่ามกลางการจับตานะคะที่อิหร่านกับสหรัฐเนี่ยยังคงไม่สามารถที่จะเจรจากันได้ในเงื่อนไขที่ต่างฝ่ายต่างก็ยังรับกันไม่ได้ช่องแคบฮอร์มุดก็เป็นละกะปิดละกะเปิดอยู่แบบนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือพญาไม้นะคะมองการที่ทรัมป์มาเยือนจีนในรอบนี้ยังไงบ้างคะ
7: ก็มองเป็นเรื่องต้องอนุโมทนาสาธุเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมาก
6: ๆค่ะ
7: นะเพราะว่ามันจะได้สงครามที่กำลังหวยหากันอยู่ว่ามันจะก็เกิดขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการบุกไต้หวันก็ดีการที่จะเป็นสงครามโลกก็ดีการจะเป็นสงครามต่างๆก็ดีเนี่ยการไปพบกับจีนเนี่ยมันก็คือการจบเรื่องคิดว่านะเพราะว่าเขาจะไปคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาทะเลาะกันมาเยอะแยะไปหมดอันนี้มันก็คุยกันเรื่องการผลประโยชน์ทรัมป์ตัวนี้เขาเสียหน้าเสียตาไปเยอะเกี่ยวกับการมาทำสงครามอิหร่านเนี่ย
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่ในการมากับสีจิ้นผิงเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะได้เป็นจริงๆก็คืออยากจะได้แม็กเซซายเรื่องอะไรเรื่องสันติภาพใช่ไหม
6: ค่ะ
7: ที่เขาอยากได้จริงๆใช่ไหมที่เขาพยายามอยากได้คือ
6: รางวัลโนเบลสาขา
7: สันติภาพ
6: แต่ไม่น่าได้แล้วล่ะค่ะ
7: ก็แต่วันนี้เขาคุยกับสีจิ้นผิงรู้เรื่องสงครามระหว่างจีนจีนไต้หวันไม่เกิดขึ้นสงครามในทะเลจีนใต้การทะเลาะกันหมู่เกาะสเปซลี่คลี่คลายลงการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนถดถอยไปสงครามกับอิหร่านคุยกันรู้เรื่องจีนจะเป็นตัวกลางเพราะว่าปากีสถานเนี่ยมันตัวเล็กไประหว่างชาติใหญ่ๆอย่างอิหร่านกับอเมริกาแล้วเอาคนตัวเล็กอย่างปากีสถานไปเป็นตัวเจรจาเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำหนักปูตินเขาก็เคยออกปากมาให้เลิกแต่ก็ยังไม่มันก็มาพอเป็นสีจิ้นผิงมันก็น่าจะจบเพราะเขาทำเองก็ต้องทุรายมากที่อยากจะจบสงครามนี้เพราะว่าไปต่อก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ละเพ พราะว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อทิ้งระเบิดก็ทิ้งได้แค่นั้นนะมันยังไงก็ทิ้งได้แค่นั้นเองเพราะอิหร่านมันก็ไม่ยอมให้ทิ้งเขาจนจบเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาเป็นพวกเขาไม่เคยมีบ้านอยู่พวกเคยเขาพวกเขาอยู่ในทะเลทรายมาเขามีกระโจมอยู่แต่ไม่มีบ้านเขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นอเมริกาไม่มีบ้านก็เดือดร้อนแล้ววันนี้สิ่งที่กองทัพอเมริกาแพ้ในสงครามเนี่ยแพ้เพราะคนอเมริกันไม่ได้แพ้คนอิหร่านเขาแพ้เพราะคนอเมริกันเองไม่เอาสงครามนี
6: ้
7: เพราะนั้นวันนี้ทั้งก็อยากจะหาทางจบแต่จบแบบมีศักดิ์ศรีหน่อยคือไปจบแบบที่ปากีสถานอิหร่านก็ไม่ยอมอิหร่านจะเอานู่นเอานี่สหพัฒน์อิหร่านก็ถือว่ามาลุกรานเขาแล้ววันนี้จะหนีไปง่ายๆพอตีเขาไม่ได้ข่มขืนเขาไม่ได้ก็จะขอกลับบ้านตามปกติมันไม่ใช่ก็ยังมาข่มขืนกูไปแล้วยังจะกลับบ้านแบบไม่มีอะไรเหรอก็ต้องจ่ายค่าสงเสียหายมาอิหร่านก็อยากจะได
6: ้
7: ตอนนี้พอไปปากีตัวมันเล็กคุยกันมันก็ไม่จบ
6: ค่ะ
7: เพราะคนตัวเล็กไปคุยกันมันก็ไม่จบก็เอาสีจิ้นผิงเนี่ยตัวใหญ่หน่อยก็มาคุยเรื่องมันก็จะจบไปอีกหลายเรื่องเลยมันจะต่อเนื่องไปอีกหลายเรื่องการบอยคอตการต่ออะไรตามแต่ไปอันเนี้ยถ้าทำเสร็จจบตามเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้โนเบลมันก็จะมีขึ้นจะมีสูงขึ้นเพราะมันจบแบบสงครามใหญ่จบ มันไม่มีคือจากนี้ไปก็จะไม่มีใครพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ให้ปวดหัวอีกละ
6: ค่ะ
7: ซึ่งก็ 4-5 ปีวันนี้ทุกคนก็พูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่3มาตลอดไอ้ผมก็บอกไม่มีหรอกมีจะได้ยังไงมีก็เจ๊งกันหมดและคนที่มันเจ๊งหมดเนี่ยคนที่จะเจ๊งไปหมดเนี่ยใครเสียประโยชน์อ่ะไอ้คนใหญ่คนที่เสียประโยชน์ก็คือผู้นำอิหร่านผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือผู้นำสูงสุดปูตินผู้นำสูงสุดจีนผู้นำสูงสุดทั้ง4คนฝั่งเนี้ยฝั่งที่ทำให้เกิดสงครามโลกเนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดอายุเป็นมีอำนาจตลอดชีวิตทั้งนั้นคือตลอดกาลถ้ายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็ยังใหญ่อยู่แต่ฝั่งที่เป็นฝั่งตะวันตกอยู่การเลือกตั้งเกือบหมด3ปี2ปีหาย3ปี2ปีหายคนหนึ่งมาอยู่ปั๊บไม่กี่วันก็หายเนี่ยเพราะนั้นการรบกันไปเนี่ยสงครามไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพลทหารกับพลทหารนะมันเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองแล้วนักการเมืองเนี่ยก็ทำไปเพื่อผลประโยชน์ของชาติและตัวเองมันก็คือไม่มีอะไรเพราะนั้นถ้ามันรบกันจริงมันเป็นสงครามใหญ่จริงคนที่เสียหายจริงๆคือพวกผู้นำของประเทศต่างๆที่เป็นผู้นำสูงสุดตลอดกาลเพราะนั้นพวกเขาจะไปรบกันทำไมรบไปให้ตัวเขาสะเทือนหรือเปล่าพอกดปุ่มนิวเคลียร์ปั้งเขาก็อยู่ไม่ได้ต้องลงมุดใต้ลงใต้ดินและอาจจะถูกแล้วถ้ากองทัพเกิดมาต้องมาทำสงครามกองทัพก็จะมีอำนาจบาดกองทัพมีอำนาจมากตัวเองจะอยู่ไม่ได้เอาเพราะว่านักการเมืองไม่ได้มีกองทัพกองทัพก็เป็นกองทัพแต่กองทัพก็มีอำนาจในการสู้รบจริงอย่างดิลานวันนี้ก็คนที่บอกว่ารบจริงๆก็กลายเป็นกองทัพส่วนผู้นำก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเพราะนั้นถ้าเผื่ออย่างสีจิ้นผิงก็ทะเลาะกับกองทัพเขาอยู่มีการปลดทหารต้องใหญ่ๆต้องหลายคนปูตินก็ปลดแม่ทัพไปหลายคนถ้าเปิดสงครามโลกสงครามใหญ่ขึ้นมากองทัพก็จะมีอำนาจมากสุดพอมีอำนาจมากสุดเขาก็จะใหญ่โตในประเทศเขาๆผู้นำที่มาจากฝ่ายพลเรือนจากKGBอย่างปูตินหรืออย่างจากพรรคอย่างสีจิ้นผิงก็จะเล็กลงมันถึงง่ายที่จะต้องวิเคราะห์ว่ามันไม่มีวันเกิดหรอก
6: เพราะฉะนั้นแปลว่าที่วันนี้เนี่ยสื่อเขารายงานเมื่อช่วงเช้านะคะว่าทรัมป์เนี่ยบอกจีนและสหรัฐมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมร่วมกันระหว่างการพบหารือกับสีจิ้นผิงอันนี้นี่ก็คือน่าสนใจ
7: คือมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งวันนี้ทางเศรษฐทางอาวุธก็คือสหรัฐมหาอำนาจทางเศรษฐกิจก็คือจีน
6: ค่ะ
7: ตอนนี้ถ้าเขาสองคนหากินร่วมกันก็แบ่งโลกกินกันไปเลยก็สนุกสนุกทั้งพี่ทำทั้งพี่สีแหละส่วนปูตินก็มีความสุขไปด้วยเพราะก็ขายน้ำมันอย่างเดียว ก็มันมีคน3คนนะที่ทำให้เกิดสงครามโลกนี้ได้แล้ว3คนเขาคุยกันรู้เรื่องมันก็จบก็ไม่มีอะไรโลกมันก็จะสว่างขึ้นการเราทำก็จะเรียนรู้หรือกองทัพอเมริกาจะเรียนรู้ว่าการไปทำสงครามเนี่ยคุณชนะในการต่อสู้แต่คุณแพ้สงครามเกือบทุกสงครามคราวนี้ก็ถือว่าแพ้สงครามชนะในการต่อสู
6: ้แสดงว่าอันนี้ทรัมป์กำลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะ
7: ไม่หรอกไม่มีทางไปแล้วเพราะสิ่งที่ทรัมป์ต้องการคือสงครามสายฟ้าแลบทำลายผู้นำแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านและเมื่อการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุด
6: ค่ะ
7: ซึ่งทำเคยทำมาแล้วในปี19อเมริกาเคยทำมาแล้วในปี1948เมื่อรัสเซียจะไปกินอิหร่านและการยื่นคำขาดว่าถ้าคุณไม่ถอยออกไปอเมริกาจะยกคนขึ้นบกแล้ววันนั้นเนี่ยเขาเป็นชาติเดียวที่มีนิวเคลียร์เพราะนั้นสตาลินก็ต้องยอมถอยเพราะไม่อยากไปสู้กับทรูแมนหรือใครช่วงนั้น
6: อ
7: ่ะมันมีการคนหนึ่งตายคนหนึ่งเกิดพอดีมันมีสองวิลสันอะไรเนี่ยนะครับผมจำไม่แม่นละ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะมันก็เคยเกิดเรื่องนี้มาแล้วในอิหร่านนี่แหละการกับอิหร่านในลึกๆเมื่อก่อนนี้ก็เป็นสหายกันอยู
6: ่
7: มันมาเปลี่ยนแปลงตอนชาแพ้โคเมนีแล้วที่ชาแพ้โคเมนีก็ค่ายเพราะก็ชามีตำรวจลูกตำรวจรับคนอิหร่านก็ไม่ชอบมันก็เลยเป็นโคเมนีขึ้นมาไอ้การกับโคเมนีก็เลยเกลียดกัน
6: ทีนี้เห็นรูบิโอเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐจะพยายามผลักดันให้จีนมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยยุติสงครามกับอิหร่านท่ามกลางการเจรจาสันติภาพที่ยังคงยืดเยื
7: ้อก็ตรงกันที่ผมพูดก็ตรงที่ผมพูดจะพูดมาจบตัวเนี้ย
6: แบบนี้ไอ้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยอิหร่านเขาจะยอมลดราวาสอง
7: เงื่อนไขนี่มันก็ตั้งร้อยด้วยหมดแหละแล้วตอนจบมันก็คือเหลือ50ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครตัวใครคุณกับผมถ้ามีปัญหากันผมก็ตั้งเงื่อนไขคุณก็ตั้งมา100ผมก็ตั้งมา100พอคุยกันไปมันก็เหลือคนละ50ก็เหมือนกันใช่มั้ยนี่เขาถือว่าเอาการไม่บอยคอตอิหร่านก็สามารถทำมาค้าขายได้ตามปกติมันก็ถือเป็นการชำระค่าเสียหายไปแล้วใช่มั้ยเพื่อการช่วยมีการเสียหายแล้วต่อไปอเมริกันจะช่วยซื้อน้ำมันมากขึ้นจากอิหร่านน่ะหลังฝนใหญ่หยุดท้องฟ้ามันก็สดใสก็ค่อยดูพวกนี้ก็เขียวกันทั้งกระดานทั้งโลก
6: ถ้าให้คุณพเดชวิเคราะห์หลักๆที่ภารกิจของจีนที่จะต้องไปคุยกับอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุดไหมคะ
7: เป็นเรื่องช่องแคบมันเรื่องเล็กอยู่แล้วเพราะทันทีที่เขาคุยกันรู้เรื่องช่องแคบมันก็จบซึ่งช่องแคบมันปลายเป็นปลายเหตุเป็นปลายของเรื่องราวหัวเรื่องมันอยู่ที่ทั้งกับผู้มีอำนาจในอิหร่านซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกองทัพหรือเป็นผู้นำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกองทัพก็ต้องฟังเพราะจีนเขาพูดในกองทัพใช่ไหมเพราะว่าสีจิ้นผิงตอนนี้สีผิงตัวใหญ่พอก็จะสามารถให้ทุกคนไม่เสียหน้า
6: ใช่
7: ไหมก็ไม่มีใครเสียหน้ามันก็คือต่างคนเพราะไม่มีเสียหน้ากำลังถอยเพราะตอนนี้ใครถอยก็ถูกชาวบ้านด่าถ้าอิหร่านยอมง่ายคนอิหร่านก็ด่าถ้าทำถอยเร็วคนอเมริกันก็ด่าตอนนี้ถ้าเอาสีจิ้นผิงมาเป็นกลางมันก็โอเคก็เกรงใจมังกรจีนไป
6: ทีนี้เห็นว่าการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ได้มีแค่ประเด็นเรื่องของอิหร่านนะคะจะมีในเรื่องของข้อพิพาทไต้หวันด้วย
7: หมดก็ผมก็พูดแล้วไงผมก็บอกคุมไปหมดแล้วว่าไต้หวันก็จะจบด้วย
6: โอ้มันจะจบง่ายจริงๆเหรอคะคุณพ
7: ลิไม่มีใครอยากทำสงครามหรอกมันเป็นการหาเสียงเพื่อความเป็นใหญ่ในอำนาจตัวเองในโลกในประเทศตัวเองนั้นน่ะมันไม่มีใครเจตนาอยากทำสงครามหรอกคนที่มีอำนาจสูงสุดในแต่ละประเทศการทำสงครามก็คือการทำให้ตัวเองเสี่ยงแต่การจะทำให้ตัวเองมีอำนาจในประเทศมันก็ต้องสร้างความเป็นชาตินิยมขึ้นมา สร้างกระแสให้เห็นว่ามีศัตรูขึ้นมา มันเป็นกลยุทธ์ในการเล่นการเมืองของผู้นำทางฝ่ายพลเรือนซึ่งทหารอเมริกันในคนอเมริกันก็บอกว่ากองทัพไม่เคยไปรบเลยคนที่รบคือนักการเมืองนั้นแต่ก็ให้กองทัพไปรบกองทัพไม่เคยเปิดสงครามมีแต่นักการเมืองเท่านั้นแหละแล้วก็กองทัพก็ไปรบไปตายกันในประเทศที่เขาการเมืองมีอำนาจเหนือกองทัพมันก็จะเป็นเช่นนี้แต่ในประเทศไทยก็มันครึ่งๆเดี๋ยวก็กองทัพก็เหนือการเมืองกองเมืองก็เหนือกองทัพและส่วนใหญ่กองทัพเหนือการเมืองเรื่องมันก็ไม่เกิด
6: เราอาจจะไม่ได้เห็นสงครามที่เหมือนกับอิหร่านเกิดกับจีนนะคะแต่เราเห็นสงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีน
7: เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบเพราะเขาจริงที่เขาขายมันไม่เหมือนกันไม่มีอาวุธจีนก็ขายได้ไม่กี่แห่งแต่วันนี้สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นความตึงเครียดทั้งหลายแหล่เนี่ยตัวเลขการขายอาวุธของประเทศในยุโรปในอเมริกาขึ้นหมดทุกคนแสวงหาอาวุธหมดเพราะกรณีกลายเป็นว่าตำรวจไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกบ้านต้องติดปืนหมดตำรวจโลกก็คืออเมริกาตอนนี้อเมริกาตำรวจโลกเจ๊งเนี่ยทุกบ้านก็ต้องมีอาวุธหมดต้องซื้อมาเติมหมดเพราะนั้นวันนี้ไม่ว่าอิตาลีสวีเดนเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสนุกมากเพราะมีการซื้อขายอาวุธกันมาโหดร้ายทางจีนก็ขายในเฉพาะโลกตะวันออกพวกจีนพวกทางฝั่งนี้ก็ซื้อของรัสเซียก็ซื้อของจีนเท่านั้นแหละเกาหลีเหนือก็ไม่มีใครไปซื้อของเขาอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่ประเทศมั่งคั่งอะไร
6: คุณพลคิดว่าอะไรที่ทำให้ตกผลึกได้ว่าเฮ้ยเราทำสงครามกันไปมันก็ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบสู้รบหรือสงครามการค้าก็ตามนะคะ
7: คนที่เริ่มต้นคืออเมริกาในเรื่องนี้นะทรัมป์เป็นคนเริ่มต้นทรัมป์เองก็มีเป้าหมายว่าจะสร้างอเมริกาให้ใหญ่อีกครั้งหนึ่งทรัมป์มีเป้าหมายของตัวเองอยากจะได้รางโนเบลสันติภาพซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของเขาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยเมื่อมันเป็นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็คือคนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์เมื่อสงครามมันจบแล้วการที่เขากล้าวันนี้ต้องยอมรับว่าทำให้คนอเมริกันรู้ว่าอเมริกาเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งทางอาวุธตัวจริงเพราะเมื่อเปิดศึกมาไม่ทั้งจีนทั้งปูตินทั้งรัสเซียไม่กล้าแหยมไม่กล้ายืนข้างอิหร่านแบบสุดๆไม่กล้าเปิดเกมว่าถ้าบุกอิหร่านก็เปิดสงครามโลกเพราะมันเกิดขึ้นจริงอิหร่านรบเดียวดายแต่พวกนั้นแอบช่วยเหลือโอเคแอบช่วยก็ช่วยไปแต่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นคืออย่างที่ควรจะเป็นคือถ้าไปรบอิหร่านก็ต้องรบกันทั้งหมดแต่ปรากฏว่าทั้งหมดถอยทำให้คนอเมริกันรู้ว่าอเมริกาเนี่ยคือหมายเลขหนึ่งถ้ารบกันด้วยกำลังอาวุธแล้วก็เป็นหนึ่งในการต่อสู้แน่นอนใช่ไห
6: ม
7: เพราะว่ารัสเซียก็ไปป่วยกับยูเครนเยอะ
6: ทำไมทรัมป์กล้าจบกล้าสงบศึกแต่ทำไมรัสเซียเขาถึงไม่กล้าจบสงบศึกอะคะ
7: ก็ยังไม่จบเพราะว่ามันก็ยังไม่มีมันยูเครนก็ยังไม่ยอมเขาก็ยังไม่ยอมแล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้นาโต้ก็ต้องดันยูเครนไปเพราะว่าถ้ายูเครนแพ้ไปนาโต้ก็อยู่ในอันตรายเหมือนกันมันคนละสงครามกันเพราะหลายเหตุผลคนละเหตุผลแต่ปูตินก็ต้องการยึดทำยูเครนเพื่อได้ตัวเขาเองเนี่ยมีกระแสนิยมเกี่ยวกับคนรัสเซียและเขาการเอายูเครนมาเนี่ยมันเหมือนว่าวันนี้พอใครสักคนพูดเรื่องจะไปยึดกัมพูชาคนนั้นก็จะโด่งดังขึ้นมาทันทีอาจจะไม่มีอะไรก็จะเป็นว่าที่นายกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่ามันไปสบอารมณ์กับคนในประเทศแต่ละประเทศถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเด็กๆเนี่ยถ้าพม่ากับไทย เตะฟุตบอลกันก็คือสนามแตกแพ้ชนะไม่แพ้ไม่ได้ต้องชนะให้ได้แล้วก็แพ้ไอ้แพ้ชนะก็จะเป็นเรื่องทุกทีเพราะมันเป็นสนองตอบต่อสิ่งที่เกิดในประวัติศาสตร์ว่าเราเคยรบกันมาเคยเสียกรุงกันมาวันนั้นการแพ้ชนะมันเป็นเรื่องราวมันก็เหมือนกันยูเครนกับรัสเซียก็มันเป็นก็เหมือนไทยกับเขมรเหมือนไทยกับเขมรเพราะว่าพอไปเอารัสเซียเอาแผ่นดินยูเครนมาจะเอายูเครนกลับมาก็กลายเป็นเรื่องที่เขาเป็นฮีโร่และสิ่งที่รัสเซียเขาได้ไปแล้วคือเขาได้แคว้นที่คนพูดภาษารัสเซียกลับไปแล้วก็เหมือนถ้าเป็นเราก็คือถ้าเราได้เกาะกงกลับมามันก็รัฐบาลนั้นก็จะมีหน้าตาสมมติว่าคุณอนุทินบอกว่าเอามีการร้อยยิงกันใหม่อนุทินสั่งเลยเอากอกกงมาให้ได้ภายใน24ชั่วโมงกอกกงก็คงกลับมาไปมาปัดธงไทยแล้วคุณอนุทินก็จะกลายเดอะเกรทแมนจะกลายเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละ

0: จะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปชิลไปพักไปเชียร์ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibilities King Power
1: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นเย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทาง 97.0 MHz แห่งนี้กับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับผมอมรวรมาลีมานั่งจัดสรรเนื้อหากันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ก็มาต่อกันนะครับถึงการที่พญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมนิสต์สายการเมืองนะครับหรือว่าคุณพเดชภูรีปฏิภาณเนี่ยมานั่งพูดคุยกันในรายการนะครับผมก็หยิบเอาประเด็นที่แกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับประเทศจีนหรือแม้แต่ภายในประเทศของเรานะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของสีจิ้นผิงเรื่องของอนุทินชาญวีรกุลนะครับคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีบทบาททั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่กระทบกับเราทุกคนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับ
4: ล่าสุดค่ะสื่อของเขมรรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ของทางเขมรเนี่ยเขาก็ได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงเป็นคลิปเสียงนะคะของนายกอนุทินว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดด่านนะระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะก็เป็นประเด็นใหญ่โตแล้วค่ะไม่รู้ทางนั้นจะยินดีปรีดาไหมแต่ทางไทยเนี่ยโอ้โหรุมสวดกันยับล่าสุดทางด้านของคุณอนุทินก็ออกมาโต้ในเรื่องนี้นะคะว่าไอ้คลิปเสียงที่ว่าจะเปิดด่านไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็น AI นะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าเรื่องของการเลิก MOU44 เนี่ยมันคือแนวทางของไทยนะคะแล้วก็จะใช้กลไก UNCLOSE แจ้งกัมพูชาไปแล้วนะส่วนกัมพูชาจะไม่เจรจาทวิภาคีก็แล้วแต่เลยนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือพญาไม้นะคะแม่ตกลงไอ้คลิปเสียงที่ว่าเนี่ยคุณพเดชวิเคราะห์ว่ามันเป็น AI จริงไหมคะ
5: ก็ AI ซื้อทุกทีอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บ้านเราใช้ AI เป็นจำเลยเยอะมากเป็นผู้ต้องหาเลยถ้า AI เป็นตัวตนมันคงติดคุกยาวเหยียดแต่ตอนนี้เพราะมันไปเกี่ยวมันไปยุ่งกับเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีนะ AI เนี่ยมันใหญ่จริงแต่นี้คลิปเสียงเนี่ยตอนที่ผมฟังตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะคุณหนูอนุทินเนี่ยงานนี้น่าจะพลาดหนักเพราะใช้คำว่าเขาสั่งมาคำว่าสั่งมาเนี่ยอนุทินมันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สั่งเขาได้ไม่น่าจะมีมากเกิน 3-4 คน
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่ถ้าว่าเขาคือใครเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แต่เนี่ยล่ะเมื่อคุณทินบอกว่าเป็นคลิป AI ก็จบไป
4: ค่ะ
5: นะก็จบไปเรื่องว่าเขาคือใครก็จบไปก็และผมเองก็สงสัยอยู่หลายตอนเหมือนกันว่าในประโยคต่างๆที่พูดเนี่ยมีอยู่ตอนนึงในคลิปในคลิปเสียงเนี่ยบอกว่าถ้าเราไม่เปิดด่านเราจะเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกอันเนี้ยน่าจะเป็นการไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นใช่เรื่องที่คุณวิธีคิดของคุณอนุทินเพราะคุณอนุทินย่อมรู้ดีว่าการไม่คบหาสมาคมกับกัมพูชาเนี่ยเราไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลย
4: ค่ะ
5: นะไม่ได้เสียประโยชน์เลยกลับได้ประโยชน์กว่ามากมายเลยซ้ำเป็นต้นว่าเราไม่มีพืชแปลงปลอมแปลงจากกัมพูชาแล้วก็มาแต่งเป็นชุดเป็นพืชไทยแล้วเข้ามาขายในตลาดเราเราไม่ต้องดูแลคนละเมืองของเขาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องอุ้มชูไปหมดนะในฐานะเป็นชาติพี่ชาติน้องกันเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีตัวหนึ่งที่ทำให้เราพอไว้เนี่ยทำไมคุณอนุทินถึงไปคิดว่าการปิดด่านมันทำให้เกิดปัญหา อันหนึ่งก็คือสิ่งตอนที่ในคลิปบอกว่าเราทำไปแต่อย่าให้ประชาชนรู้อันนี้มันเป็นเรื่องฆ่าตัวตายแน่นอน
4: ไม่แล้วการเปิดด่านโดยไม่ให้ประชาชนรู้มันทำได้ด้วยเหรอคะ
5: ก็จะเปิดไม่เปิดทุกด่านเปิดด่านเดียวอะไรก็ตามแต่ในคลิปเนี่ยที่มันพูดถึงเนี่ยมันทำให้มีข้อเปราะที่จะทำให้เชื่อได้ว่ามีการใส่ร้ายจริงหรือมีการทำคลิปนี้ขึ้นมาจริงมันก็มีหลายๆจุดแต่คำว่าแต่มันก็เป็นเรื่องดีที่ถูกปฏิเสธไปแล้วอ่ะนะเพราะว่าวันนี้ถึงเราจะอยากจะเปิดดันข้อเราสงสารเขาก็ตามแต่แต่พวกเขายังไม่มีท่าทีที่จะลดเราอัดศอกให้กับเราเลยไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามแต่เขาก็ยังยะโสโอหังอยู่แต่ว่าผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยแยกแยะหรือคุณอนุทินหรือรัฐบาลไทยแล้วกองทัพไทยเนี่ยแยกแยะว่าเราทะเลาะ กับพวกคุณเซนเท่านั้นตระกูลหุ่นเท่านั้นเราไม่ได้ทะเลาะ กับคนกัมพูชาคนกัมพูชาทั้งประเทศ
4: ค่ะ
5: เพราะคนกัมพูชาทั้งประเทศเขาไม่ได้เกลียดไทยมันมีบางคนบางส่วนเท่านั้นที่เป็นคนที่เขาถูกจัดตั้งขึ้นมาคนส่วนใหญ่เขาพึ่งพาเราอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องส่งแรงงานกัมพูชากลับประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆเลยเพราะการที่เราจะไปเพิ่มกำลังลบไปกับเขาโดยการส่งคนที่เขาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วเนี่ยกลับไปเป็นทหารในบ้านเขาเพื่อมาฆ่าทหารไทยเนี่ยมันเป็นความคิดที่โง่เง่ามากแล้วแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นแรงงานเขาก็ไปการฝึกปลือจนมีความสามารถแล้วการจะเอาคนใหม่เข้ามาต้องไปเอาคนบังกลาเทศศรีลังกาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องการเก็บเขาไว้อยู่ให้เขาเป็นแรงงานเราไปอยู่การลดจำนวนทหารของฝั่งกัมพูชาเขาต้องรบกันอีกมันเป็นเรื่องดีเพราะนั้นไอ้เรื่องจะไปไล่คนแรงงานเขากลับเนี่ยเป็นเรื่องโง่เง่าใช้คำนี้ได้เลยนะเป็นเรื่องโง่เง่าแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่คุณอนุทินปฏิเสธมาก็ถือเป็นเรื่องดีก็ทำให้แกเนี่ยพ้นจากการตกทางดิ่งความจริงการตกเนี่ยมันดีร่อนลงก็มีมันตกเฉียงๆเลยถ้าเปิดด่านนี่คือตกทางดิ่งเลยคุณจะเจอกับม็อบแน่นอน
4: ทีนี้ถ้าสมมติฐานของเราก็คือมันเป็นการทำขึ้นมาจริงๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคุณพระเดชวิเคราะห์ไอ้สัญญาณต่างๆที่มันออกมายังไงตั้งแต่คลิปเสียงถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็คือมีเหตุการณ์ที่เขมรเนี่ยยิงมา11นัดตามแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วก็ถัดออกไปก่อนหน้านั้นก็คือจับคนไทยไว้หาว่าไปล่วงล้ำกับดินแดนของเขามันเป็นสัญญาณส่งบ่งบอกถึงอะไร
5: คือการทะเลาะกับไทยเหมือนกับตอนที่เราพูดกันตอนที่แล้วนะพูดเรื่องไทยกับพม่าเล่นฟุตบอลกันนะ
4: ค่ะ
5: การที่ผู้นำของเขาเนี่ยไม่เกรงกลัวไทยการที่ผู้นำของเขาเนี่ยเห็นไทยไม่อยู่ในสายตาเนี่ยมันทำให้คนเขมรฮึกเหิ
4: ม
5: ทำให้เกิดศรัทธาในความเป็นผู้นำทำให้เห็นว่าแล้วเขาปลุกเรื่องไม่ว่าสงการเนี่ยมวยไทยอะไรก็ตามแต่คือเขาเอาเราเนี่ยเป็นหมาในการรักษาอำนาจจากประชาชนที่กำลังจะลดความนิยมในความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยเพราะคนเขมรยากจนมากขึ้นแล้วก็ความมั่งคั่งของตระกูลคุณเนี่ยได้มองเห็นอย่างชัดเจนใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะต้องทะเลาะ กับไทยหรือใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทำให้กระแสนิยมเนี่ยความกระแสรักชาติมันไปผูกพันอยู่กับพวกเขาอันนี้เป็นการเล่นการเมืองของเขาเองซึ่งเราไม่ควรจะไปตกหลุมพรางหรือไปบ้าบอคอแตกไปกับเขาเราต้องคบหาสมาคมกับคนกัมพูชาไว้แล้วก็ทะเลาะ กับคุณเซนไปแต่มาแค่นั้นแหละเพราะว่าไม่มีเหตุอื่นหรอกมันก็ต้องมีอย่างเงี้ยเพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีตอนผมเด็กๆก็เคยมีผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองไทยในโลกเทาโลกดำสองคนเป็นเพื่อนเลี้ยงใหญ่ทั้งคู่มีอยู่คนเราทำนักการต่างคนต่างก็ต้องสร้างความนิยมในตัวเองขึ้นมา
4: ค่ะ
5: นะก็เหมือนกันอ่ะไอ้บูริมกับการเมืองมันเหมือนกันมันก็ต้องสร้างความนิยมขึ้นมาโดยการหาข้าศึกหาศัตรูมาให้อีกฝั่งหนึ่งกลัวเฮ้ยถ้าไม่มีเราไอ้มันเอามึงมันไหนนะจะเอาใครมาสู้มันวะเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะชื่นชมกษัตริย์ที่เป็นนักรบเป็นกษัตริย์ที่กู้ชาติแล้วก็จะนิยมกันไปนั่นก็เป็นเรื่องนิยมทั้งวันนี้ถ้าใครพูดถึงพระเนศวรทุกคนก็อักลีบทมีความสุขมากทั้งที่ท่านก็จากไปตั้งนานแล้วนะก็ยังมีการบูชากราบไหว้กันอยู
4: ่ค่ะทีนี้พูดถึงเขมรเนี่ยมันก็มีข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่เรื่องของหมิงเฉินนะที่มีฉายาว่าเฉินซีโฟเนี่ยนะคะเห็นว่าเป็นมือขวาของบิ๊กสแกมเมอร์เลยดูแลการเงินแก๊งที่เขมรแต่มันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่หลายประการเช่นตำรวจบอกว่าอ๋อเขาสะสมอาวุธเอาไว้นะเอาไว้ถล่มไอเนี่ยแก๊งสแกมเมอร์อีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่มาสะสมในไทยเนี่ยเหรอคะคุณพเดชคะ
5: ในทุกประเทศเนี่ยเขามีการสืบราชการลับหรือการวางสปายหรือว่าไส้ศึกมันมีทุกชาติแหละของเราก็มีเราอยากรู้เราก็มีคนของเราไปซุกอยู่ในกัมพูชาเยอะแยะไปหมดที่คอยหาข่าวส่งเรามาซึ่งอาจจะเป็นคนกัมพูชาก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในนั้นแต่การคุณจะเป็นไส้ศึกของประเทศไทยในกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่คุณจะไปแต่งตัวเป็นชุดไทยแล้วก็ไปแทรกซึมกับเขานะคุณต้องเป็นพวกเขาต้องปลอมตัวไปเป็นคนของเขานะต้องตีให้สนิทต้องเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับฝั่งนั้นเราก็ต้องทำการปลอมปนไปเนี่ยเพราะนั้นนายคนเนี้ยจากการที่เขาถูกจับกุมเนี่ยมันไม่ได้ถูกจับกุมเพราะเราไปสืบหาเรื่องราวได้
4: ใช่ค่ะ
5: จับเราไปเจอเพราะเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเขามีสิ่งเหล่านี้ในรถจากนั้นก็ขยายผล
4: ใช่ค่ะ
5: เพราะนั้นเนี่ยแต่เมื่อเจอแล้วทั้งหมดเจอแล้วเป็นแบบมหือมาเนี่ย
4: คลังแสงเลย
5: นะเป็นแบบมหือมาเนี่ย
4: อ๋อ
5: แล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากผู้รักษากฎหมายไทยเนี่ยนะเกินกว่าจนเป็นพิรุธมันก็ทำให้เห็นว่านายคนเนี้ยมีของแต่ของที่เขามีเนี่ยไม่ใช่ของเขมรเนี่ยต้องเป็นของฝั่งเราฝั่งเราก็อาจจะเป็นใครอาจจะเป็นรัฐบาลไทยอาจจะเป็นรัฐบาลจีนอาจจะเป็นรัฐบาลอเมริกันก็ได้ซึ่งสามารถจะบอกกับประเทศไทยว่าพวกเดียวกันเขาเป็นไส้ศึกของเราเขาเป็นเจมบอนรู้จักเจมบอนป่ะ
4: รู้จักแต่ว่าเขาเป็นเจมบอนจริงเหรอคะคุณพี
5: ่ก็เป็นไปได้เขาเป็นสปายทำไม
4: อ
5: ๋
4: อ
5: เขาอาจจะจัดอาวุธไปให้ทางนู้นบ้างนิดนิดหน่อยเขาจะทำตัวปลอมปนไปอยู่กลายเป็นพวกสแกมเมอร์เพื่อจะสืบหาความลึกลับซับซ้อน ออกมาทำไมจีนถึงมารู้เรื่องไทยเท่ากับจีนเท่ามากมายมหาศาลขนาดออกชื่อ 1,200 คน มันก็ต้องมีคนของเขามาปลอมอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเขาถึงจะได้ตัวเลขนี้ไป
4: แต่ว่าคุณเผด็จไม่มองไปเรื่องการทุจริตอะไรแบบนั้น
5: ใช่ไหมคะคนยังระดับผบตร.แล้วเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาไม่โง่ไปรับรองใครง่ายๆอย่างนั้นหรอก
4: อ๋อ
5: เขาจะเกษียณแบบสบายๆอยู่แล้วเขาทะเลาะกับคุณโจ๊กมันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วจะไปเปิดทางให้โจ๊กชกทำไ
4: ม
5: เพราะนั้นวันนี้มันต้องมีความจำเป็นต้องอบอุ่มหรือดูแลหรือพูดจาให้เรื่องนี้มันเบาลงให้ได้ผ่อนคลายไปได้คนหนุ่มๆพับเข้าไป ICU เลยทำท่าจะตายไม่ตายแหล่งเงี้ยถ้าเผื่ออีก2วันมีข่าวว่าเขาตายผมก็ไม่สงสัยอะไรเพราะเป็นการตายแบบมีนัยยะ
4: ระหว่างกินแล้วตายกับไม่กินแล้วตายนี่ไม่รู้เขาจะเลือกอะไรนะแต่ทุกวันนี้คือเขาเลือกไม่กินดีกว่า
5: ก็ไม่ทราบไม่ก็ตามแต่แหละเพราะว่าคือเขาต้องอาจต้องหายไปจากโลกนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเสียงใหม่ในอีกแผ่นดินหนึ่งแล้วก็ถูกเพราะว่าเมื่อความลับมันถูกเปิดเผยเขาก็จะมีศัตรูเป็นสแกมเมอร์จีนทั้งพันทุกก๊กกลายเป็นสายลับที่ต้องถูกไล่ล่าอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นมันไม่เรื่องในหนังกับเรื่องจริงมันก็ไม่ในหนังนี่ก็สร้างจากเรื่องจริงซะเยอะไอ้เรื่องจริงก็เกิดมาเป็นหนังก็เยอะ
4: แล้วไม่มองเป็นสายลับเขมรมั้งอะคะที่แทรกซึมเข้ามา
5: ถ้าเป็นสายลับเขมร
4: กบยาในไทย
5: คุณชาติชาติคงเล่นตายไปแล้วแหละ
4: อ๋อ
5: คงกลายเป็นการจ่อจนหวังการจราจนมีอาวุธมีอาวุธที่สามารถจะมา
4: ก่อวินาศกรรม
5: ก็มาวางระเบิดสถานที่ราชการภายใต้มันก็คงไปอีกแบบนึง
4: ก็ไม่กล้าพูดแบบนั้นเพราะว่างานจะเข้าตัวเองไงได้ไหมคะก็เลยต้องเลี่ยงและเบี่ยงประเด็นไป
5: โดยเหตุผลแล้วเนี่ยโดยถ้าไม่มีอะไรที่มันพิสดารเนี่ยไอ้คนนี้ก็ต้องโดนโทษหนักมีระเบิด C4 นี่มันไม่ใช่ง่ายแล้วเป็นคนต่างชาติด้วยต้องหนักแต่การไปบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายทำลายประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการแก้ต่างให้กับเขาโดยมีนัยยะสำคัญซึ่งเราก็ไม่อยากไปรบกวนว่าในถ้าเป็นเรื่องที่มันประโยชน์กับประเทศชาติเราก็ต้องยอมรับว่าเอาประเทศเป็นหลักทำไมผู้จัดการตำรวจแห่งชาติต้องพูดจาถึงกับคนๆนี้ลักษณะที่มันอ่อนโยนอ่อนผ่อนปลน
4: ม
5: ันก็ต้องมีเหตุผลสำคัญเพียงพอที่เราจะต้องรับฟังและไม่พูดถึง เพราะตอนนี้เราพูดไปอย่างนี้มันก็ไม่ดีแล้วอะแล้วก็ทุกถ้าครับถ้าคนมาด่าผมก็บอกว่าผมดูหนังมากไปขอโทษครับ ผมดูหนังมากไป ก็ขอโทษกันแล้วกันใช่ไหมผมก็ต้องพูดแบบนั้นเพราะถ้าไปมันถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็ต้องดูแลเขาไปเพราะเขาเป็นฝ่ายเรา
4: การที่ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกมาย้ำเลยว่าไม่มีชื่อนักการเมืองไทยเอี่ยวในเรื่องนี้นี่เร็วไปไหมคะ
5: ก็ถ้าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเอามาพูดคนเดียวท่านก็จะเป็นตำบลกระสุนตกแต่นี่มีลูกน้องมีผู้รับใช้อีก 3-4 คนออกมาแทรกซ้อนรับมาก็คือผู้ช่วยแบ่งไปแล้วก็ทำให้เรื่องที่ท่านพูดเป็นเรื่องจริงมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วสิลูกน้องก็ต้องมาแบ่งเบาภารกิจของเจ้านายก็ธรรมดามากๆ
4: กรณีนี้คุณเผด็จมองว่ามันเป็นอันตรายอะไรกับประเทศไทยไหมคะ
5: เล็กไปประเทศมันไม่อ่อนแอขนาดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หรอกประเทศมันใหญ่กว่านี้เยอะเรื่องนี้มันเรื่องธรรมดาปกติแล้วก็มีระยะบางอย่างที่มันที่เรายังเข้าไม่ถึงเรื่องนี้เราก็วิเคราะห์กันใหญ่โตเกินเหตุผู้กระต่ายตื่นตูมก็ว่ากันใหญ่เป็นรุนแรงไปจะถึงขั้นเอาไปยิงเป้าเลยได้ไงเราก็ต้องดูว่าเขาเล่นแบบมันก็มีลักษณะที่มันผิดธรรมชาติผิดปกติปราณีผู้ต้องหาเกินไปซึ่งมันไม่เกิดยากมากกับตำรวจไทยที่จะปราณีผู้ต้องหาเยอะๆขนาดนี้โดยที่ไม่มีอะไรสื่อสารถึงกันเพราะเขาเป็นคนต่างชาติมันสื่อสารไม่ได้อยู่แล้วนะนอกจากว่าไม่รู้เฮ้ยอย่าไปพูดเลยพูดไปเดี๋ยวมันสกปรกกว่า
4: แล้วเขามีคลังแสงเยอะๆไว้แบบนั้นทำไมคะในมุมมองของคุณเผด็จ
5: ก็ถ้าคุณต้องการทำให้คนทางนู้นเชื่อว่าคุณเป็นพวกเขาคุณก็ต้องส่งอาวุธส่งของมีการติดต่อที่เป็นการเอื้อเฟื้อพวกเขาเต็มที่เพื่อให้เขาวางใจใช่ไหมการที่คุณมีของพวกนี้เยอะมากก็ทำให้ทุกคนมองว่าเขาไม่ใช่คนฝั่งนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรเลยก็จะไปเข้าไป กลายเป็นพวกสายลับได้ไงเขาก็ต้องมีบทบาทท
4: ำไมของต้องอยู่ที่พัทยาทำไมไม่อยู่ที่ชายแดนคะถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมต้องมาอยู่ฝั่งไทยทำไมไม่ไปอยู่ฝั่งเขมร
5: ก็ของมันต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเขาก็ไปใช้แล้วสบายๆก็อยู่ก็เราไม่รู้หรอกรายละเอียดขนาดนี้นะเพียงแต่รู้ว่ามันมีข้อพิรุธข้อผิดสังเกตแต่ถ้าลงไปไล่ถึงรายละเอียดขนาดนี้เนี่ยมันก็ตอบยากเพราะเราไม่ต่างคนต่างก็ไม่รู้จริงใช่ไหมแต่ว่ามันผิดสังเกตที่ตำรวจปราณีกับเคสนี้เกินกว่าที่คนไทยได้รับถ้าเป็นคนไทยงานนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยจะไม่มีการมาพูดจาเอื้อเฟื้อให้แบบนี
4: ้
5: ตอนนี้พอมาพูดเฟื้อแล้วก็ต้องมองว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าพบตร.ถึงต้องใหญ่กว่าท่านถึงต้องลงมาทำให้เรื่องมันเบาลงให้ได้แล้วต่อไปก็อาจจะจีนอาจจะขอตัวส่งกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีนซึ่งไปถึงกลับก็อาจจะเป็นคงเป็นข่าวไปแล้วก็หายไปเฉยเพราะในอเมริกาเขาก็มีว่าถ้าคุณให้การปักปั๊มเอ็นคาโปนในศาลตัวเอ็นคาโปนถูกลงโทษคุณก็ไม่สามารถใช้ชีวิตเดิมบางอย่างปกติแบบเดิมได้คุณต้องอยู่เข้าสู่การคุ้มกันพยานเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนเลขบัตรเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้วเปลี่ยนชื่อเสียงแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่แล้วกลายไปอีกชนขึ้นมาคนนั้นหายไปแล้วนั่นคือการคุ้มกันพยานลักษณะที่กองทัพประเทศไทยทำกับนายคนนี้เข้าลักษณะที่คล้ายๆกับการกันพวกเขาไว้ให้อยู่ในที่ที่มันปลอดภัย
4: คุณพเดชมองคำที่บอกว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของอาชญากรระดับโลกยังไงบ้างคะ
5: ก็คือมาอยู่ที่นี่เขาก็อยู่ได้ดีกว่าที่อื่นหนึ่งวีซ่า
4: เราอยากได้ก็ฟรี
5: ว
4: ี
5: ซ่าเข้ามาฟรีวีซ่า
4: 60วันมันนานไหมคะคุณพเดชคิดว่า
5: ก็เหตุการณ์ตอนบันฟรีวีซ่ากับเหตุการณ์วันนี้มันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันอย่าเอามาปนกันถ้าคุณเอาเรื่องราวสมัยอยุธยามาพูดในรัตนโกสินทร์มันก็ตอบกันไม่ถูกหรือจะเอารัตนโกสินทร์ไปเทียบกับสมัยพระคุณรามคำแหงใครๆค้าใครใครใครค้าม้าค้าอย่างเงี้ยหรือไปยืนอยู่หน้าวังก็ตีกระดิ่งแล้วก็รับส่งเรื่องราวไปถึงพระคุณรามเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณต้องมันต้องแยกแยะแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละขั้นตอนตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ตอนหนึ่งตอนที่ภูมิใจไทยมาเป็นรัฐบาลก็ตอนหนึ่งตอนที่เขาสองคนรวมกันเป็นบานมันก็อีกตอนหนึ่งถ้ามาปะปนสะสมกันหมดมันก็วุ่นแบบที่เราวุ่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมันหนึ่งวุ่นไม่จบไงเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี2475อีกไม่นานนี้ก็จะเป็น2575อีก6ปีมันคือ99ปีของประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายไม่รู้จบจากชาติยิ่งใหญ่ในบูรพากลายเป็นเคยยิ่งใหญ่ในบูรพาเพลงยังฟ้องเลยว่าเคยยิ่งใหญ่ไม่ได้บอกว่าเรายิ่งใหญ่เคยยิ่งใหญ่ในเพลงยังฟ้องอย่างนั้นยังพูดอย่างนั้นเลยนี่เห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้84ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือเอามาแย่งอำนาจกันไปเกือบทั้งหมดผลประโยชน์จากไหนก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดมีผู้รับเหมาเต็มประเทศเพื่อพร้อมจะดูดกินงบประมาณทุกขั้นตอนมี46จังบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งพร้อมที่จะสลายงบประมาณทุกชนิดเนี่ยธุรกิจที่ดีที่สุดของชาติควรจะเป็นของประเทศควรเป็นของรัฐไทยกลายเป็นของเอกชนและเอกชน5คนรวมกันแล้วมีเงินมากกว่าประเทศ 1% มีเงินมากกว่า 99% มีคน10คนที่มีที่ดินมากที่สุดในประเทศไทยรวมกันแล้วมากกว่าที่ดินของคนทุกคนในประเทศไทยนี่มันคือสิ่งที่เราได้มาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ผมไม่ได้เน้นว่าเราต้องกลับไปสู่ยุคนั้นนะเราเพียงแต่ผมอยากว่าเมื่อไหร่จะมีคนที่คิดถึงประเทศแบบเป็นเรื่องเป็นราวทีคนแบบลีกอนยูคนแบบโฮจิมินห์คนแบบเติ้งเสี่ยวผิงแล้วกระทั่งคนอย่างปูตินเนี่ยแต่ไม่ใช่คนอย่างทรัมป
4: ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนอย่างทรัมป์เนี่ยมีในประเทศไทยใช่ไหมคะ
5: ก็ไม่รู้ถ้าเผื่อพอละแค่นี้ก็หมายถึงว่าด่าเขาพอละเขาก็เป็นประธานของประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนะ
4: โอเควันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพระเดชภูรีปฏิภาณนะคะ
3: และนั่นก็คือทั้งหมด

0: พื่อทุกชีวิต
1: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.กับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
2: สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทาง
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: สวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่ข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับรายการลูกสารคันสรุปข่าวที่ประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ข่าวใหญ่คงจะเป็นเรื่องของเมื่อวานปูนรถไฟชนรถเมล์ตอนแรกเตรียมข่าวอื่นไว้เยอะแยะพอสมควรก็ต้องยกให้ครับเอารถไฟชนรถเมล์กับรถไฟชนรถเมล์ก็ขอเรียนทราบว่าชื่อของผู้บาดเจ็บ30 ท่านออกมาเรียบร้อยแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นจึงปูนก็ชนกับปีนที่สี่แยกมักกะสันคราวนี้มีอุทาหรณ์เกี่ยวกับข่าวอย่างไรบ้างมีอุทาหรณ์เหมือนกับนิทานให้คนไปดูหมาออกลูกนิทานของนักข่าวคืออะไรก็คือตอนแรกมีคนมาบอกผมบอกว่าฟังแง้มรู้ไหมเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถนี้ที่แยกมักกะสันผมก็ถามต่อว่าประมาณบ่าย 3 บ่าย 4ครับเลยมันบอกผมก็ถามต่อว่าแล้วรถอะไรชนรถอะไรเขาก็ย้ำบอกผมว่าก็รถไฟชนรถเมล์ไงบางอย่างพูดแล้วไม่เข้าใจหรอผมก็ตอบเขาว่าเข้าใจแต่ต้องแยกตรงนั้นน่ะมันมีรถไฟอยู่2 ประเภทก็คือรถไฟลอยฟ้ารถไฟลอยฟ้ากับรถไฟธรรมดาข้างล่างนี่เหรอแค่นั้นแหละเขาก็เดินจากผมไปทันทีเลยเรื่องทำไมต้องเดินจากไปเพราะเขาเริ่มไม่รู้เหมือนกันว่าเอรถไฟอะไรแยกมักกะสันมีรถไฟเรียกว่าความเร็วสูงที่จะเดินทางไปแต่ก่อนเราลิงก์นะฮะไปสนามบินสุวรรณภูมิทำไมผมยกอุทาหรณ์เรื่องนี้ก็เรื่องของนักข่าวนะครับเวลาไปดูข่าวพระราชาใช้มหาดเล็กเนี่ยไปดูข่าวไปดูมหาออกลูกซิกลับมารายงานมาออกลูกครับท่านก็ต้องถามอยู่เรื่อยก็กี่ตัวออกกี่ตัวมีสีอะไรบ้างมีเพศผู้เพศเมียวิ่ง3-4 ครั้งอยู่นั่นแหละฉะนั้นถ้าใช้คนเป็นข่าวไปทํางานนี่ก็จะรู้หมดนะครับจะรู้หมดว่ารถไฟขบวนไหนอะไรทางไหนซ้ายขวามันวิ่งออกจากซ้ายหรือวิ่งออกจากขวาที่มาชนนะรู้หมดนี่คืออุทาหรณ์นะอุทาหรณ์ของการสังเกตข่าวสังเกตข่าวเพราะเหตุการณ์ตรงนั้นมันมีรถไฟซ้อนอยู่ซ้อนผมจะพูดเพิ่นเฉยๆบอกว่ารถไฟชนรถเมล์บอกนี่คนที่เป็นข่าวคือปังแงมนี่แหละนะเป็นเคยดีก็เป็นคุมนั่นคุมนี่อยู่เยอะมากมายนะคุมฉะนั้นก็เลยฝากบอกเพื่อนว่าเวลามีอะไรก็ตั้งสตินี่แค่เล็กๆน้อยๆนะเป็นอุทาหรณ์มาเล่าสู่เพื่อนฟังฉะนั้นสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟชนกันท่านนายกรัฐมนตรีเชิญเจ้าสัวยักษ์ใหญ่
1: จาก38เจ้าสัวไปคุยกันหน่อยสิว่าประเทศชาติประสบปัญหาอย่างนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาเงินเฟ้อปัญหาสภาพจิตใจแล้วจะช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวไปดูสรุปที่ว่าเขาส่งอะไรมาให้ท่านนายกบ้างและที่สะเทือนไปหมดก็คือองค์กรรัฐของเราถูกเปิดเผยออกมาว่าใครบ้างรับเงินโกงเยอะแยะมากมายเห็นไหมกกร.กกร.นี่กกร.จริงๆก็ทำงานร่วมกับรัฐบาลมาตลอดนะแต่ครั้งนี้กลับมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองมีการคอร์รัปชันหน่วยงานรัฐจ่ายสินบนสูงสุดเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้โหทำให้เต้นผางเต้นผางแล้วยังไม่พอท่านนายกโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาเดินเยอะเหลือเกินเอาบอกภูวิลล่าที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีก็ถูกจู่โจมนอมินีเยอะเรื่องนอมินีในโอกาสหน้าผมจะเอาคนมาคุยเรื่องนอมินีให้ฟังที่จับจับในจิบจิบจับจิบจิบจับยังสิวสิวยังไม่ถูกที่ถูกทางวิธีการหาผู้ร้ายยังหาไม่เป็นยังหาไม่เป็นเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวให้แหล่งข่าวท่านนี้ผมว่างผมจะเอาแหล่งข่าวท่านนี้มาเล่าให้ฟังผมเล่าเองก็ได้จริงๆก็แต่มันก็ไม่เนียนผมไม่เคยเล่าข่าวเองนะผมต้องมีตัวละครต้องมีพระเอกแหล่งข่าวพระเอกถ้าเป็นข่าวไฮไลท์จริงๆต้องมีพระเอกมาออกรายงานสดซูมสดๆเนื่องจากรายงานเราเช้าเนาะตี 4ตี 56 โมงเช้าฮะแหล่งข่าวตื่นเช้ามาคุยเช้าเหมือนบางอย่างไม่ค่อยมีใช่ไหมมันก็เลยเหนื่อยบางอย่างนิดหนึ่งแต่ทีมงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้เหนื่อยไม่ระคายสิวๆงานและองค์ทั้งที่เป็นอย่างนี้รัฐบาลยังอนุมัติหลักการปลดล็อกอาชีพของชาวต่างชาตินักลงทุนอีก8 ธุรกิจแปดเก้าธุรกิจนี่แหละประมาณนี้ประมาณ9 ธุรกิจเนี่ย8-9 ธุรกิจมันไม่ค่อยเสถียรตัวเลขไม่ค่อยเสถียรเนี่ยแต่พอนับไปได้8แต่พอคุยข่าวว่าเป็น9เราก็งงๆทั้งที่มีปัญหาโนมินีบอกว่าไม่เป็นไรจะต้องไปตีความอยู่ข้างในอันไอ้นั่นแหละอันแหละเตะหมูกับปากแมวน่ะนั่นแหละดังนั้นข่าวใหญ่ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะสัปดาห์ใหญ่ๆเป็นระเบิดเวลาให้รัฐบาลเลยนะที่พูดเนี่ยระเบิดเวลาให้รัฐบาลเลยนะก่อนหน้านั้นก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเงินกู้400,000 ล้านใช่ไหมก็เป็นระเบิดเวลานะและแลนบริดจ์ก็เป็นระเบิดเวลานี่วันนี้ก็มีระเบิดเวลาอีกเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระเบิดเวลาของคอร์รัปชันอยู่แหละกรมแต่ละกรมหน่วยงานด้วยกันตีนผาออกมาเมื่อวานนี้เราเรื่องทองใช่ไหมเราเรื่องทองของประเทศอินเดียว่าเขาขอร้องให้ประชาชนห้ามซื้อทองอ้าวดูสิราคาทองคําแท่งเท่าไหร่ราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ72,000 บาทขายออกบาทละ74,000 บาทโอ้โทษทีไม่ใช่2,200 บาทแหมอ่านสะเพริน เดี๋ยวได้กำไรเยอะเกินไปเดี๋ยวขาดทุนเนี่ยขายออกเอาว่าราคาทองคำแท่งเอาไหมราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ72,000 บาทขายออกบาทละ74,000 บาทกำไร200 บาทของเราไม่คิดภาษีราคาทองคำแท่งไม่เหมือนของอินเดียจาก6เป็น15%แล้วนะราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ68,796.08 บาทขายออกบาทละ71,200 บาทอ้าวไปรัวๆนี่ไปดูอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมเวลา15:41 นาทีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถสินค้า2126เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉียวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับไฟรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงสมัยเรียนผมผ่านตรงนี้เป็นประจำเดินผ่านข้ามแยกตรงนี้ประจ อ๋อไปรอรถป้ายรถเมล์ตรงนี้มาต่อแล้วป้ายรถเมล์ตรงนี้มาแล้วมันก็กินสุกี้โคคาตรงนั้นตอนนี้ถูกชนตอนนี้เจริญมากนะครับตรงนี้เจริญมากนะที่บริเวณถนนอโศกดินแดงแยกพระรามเก้าแยกอโศกเพชรแยกอโศกเพชรพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้การตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีผู้เสียชีวิต8 รายตอนวันนั้นเวลานั้นรายงานว่าผู้บาดเจ็บ15ตอนนี้เป็น30มีชื่อปะหมดแล้วนะว่ามีใครบ้างอ่ะมีญาติพี่น้องใครบ้างที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะไปดูเองเลยครับอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าใครบ้างนะครับนะอ่ะส่วนใหญ่ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งมีทั้งคนไทยมีทั้งชื่อภาษาฝรั่งมีทั้งมีชื่อทั้งเป็นจ่าพลพม่านะอุบัติเหตุผมขอเท้าความไปอุบัติเหตุที่เครนตกใส่รถไฟเมื่อตอนที่รัฐบาลขึ้นมาใหม่ๆนั่นแหละมีการแถลงข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีอยู่สามอย่างที่ต้องคิดนะมีสามอย่างที่ต้องคิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะหนึ่งอุบัติเหตุจริงๆสองความประมาทสามเหตุสุดวิสัยแต่เวลาทำไปทำมาไม่เคยสรุปสามประเด็นนี้เลยไม่เคยสรุปประเด็นนี้เลยไม่เคยสรุปให้มันว่าถ้าอุบัติเหตุเบาแค่ไหนโทษหนักเบาแค่ไหนประมาทโทษหนักเบาแค่ไหนเหตุสุดวิสัยมันหนักเบาแค่ไหนตั้งโจทย์เอาไว้พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคอยอำนวยความสะดวกตอนนี้คลี่คลายนะครับคลี่คลายหมดแล้วนะครับณวันนี้ก็เดินทางได้ปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่อยู่ข้างทางรถจอยยอรถใจเย็นๆรถแท็กซี่รถปิกอัพมาหรือแม้แต่รถไฟเองเนี่ยแล้วจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้หมดผลกระทบนี่กับรถไฟชานเมืองทั้งหมดเลยนะครับรถไฟชานเมืองกรุงเทพหัวลำโพงที่จะไปมักกะสันจะไปฉะเชิงเทราจะไปหัวหมากกระทบหมดเลยนะครับไปถึงปราจีน6 ขบวนใหญ่ๆกระทบหมดวันนี้น่าจะเดินทางได้เป็นปกติแล้วนะครับส่วนเมื่อช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขอสมกก็รับผิดชอบเต็มที่โดยขนส่งผู้โดยสารไปยังสถานีของกรุงเทพไปยังสถานีต่างๆและไปยังเป้าหมายที่ชาวบ้านเขาจะเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วหากสงสัยอะไรก็ไปที่ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยถึงเป็นศูนย์ประสานงานนะเห็นไหมคุณสิริพงษ์อังสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เร่งตรวจสอบพฤติกรรมคนขับระบบอนัตสัญญาณระงับการเดินทางผ่านเส้นทางนี้ชั่วคราวนะแล้วก็ในกรณีที่ไม้กั้นไม่มาทำงานก็ถือเป็นความผิดปกติอย่างร้ายแรงสั่งการให้รถไฟนำกล่องดำหรือตัวบันทึกข้อมูลการรถไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่มีการชะลอรถหรือไม่นะดูจากกล้องวงจรปิดของกทม.หรือเฉพาะเช็คจริงทางด้านวิทยาศาสตร์นะส่วนขอสมก.ก็จะเยียวยาเพิ่งเมื่อวานเพิ่งอ่านข่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมไปยกเกี่ยวกับแรงบิดนะครับวันนี้ถ้ามีบทบาทมาอีกแล้วนะส่วนกรมรางเกี่ยวกับรางว่าไงผลกระทบต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์เมื่อตอนที่เกิดชนนั้นมันควันไฟขึ้นสูงเยอะต้องมีการปิดการจราจรนี่แหละรถไฟที่ผมถามนี่แหละนี่ที่คนเป็นอุทาหรณ์ว่ารถไฟอะไรชนกันนะรถไฟเราไปชนตรงนี้ได้อันนี้มันรถบนรถฟ้าหรือรถข้างล่างอันนี้แหละที่ผมกำลังพูดถึงนะตอนนี้ก็กลับมาใช้เวลาปกติแล้วแต่ตอนเกิดเหตุการณ์นั้นไม่จอดที่สถานีนะครับควันมันแรงให้ผ่านปิ้วปิ้วไปเลยนะได้พิเชษคุณธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่าจะตรวจสอบทันทีหาสาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ขนส่งทางรางได้สั่งการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพื่อนำมาสู่การแก้ไขถึงต้นเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุด ส่วนผอ.ขสมก.นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลคุณบอกว่ายังไงผู้เสียชีวิตจะชดเชยเบื้องต้น1,500,000 บาทต่อรายรายผู้ที่รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามอาการและระดับความรุนแรงผู้จะเจ็บทั่วไปจะรับการช่วยเหลือประมาณหกโทษทีครับ80,000 บาทส่วนทุพพลภาพได้รับการชดเชยสูงสุดประมาณ500,000 บาททั้งนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพรบประกันภัยส่งไปยังโรงพยาบาลไหนบ้างราชวิถีรามาธิบดีและโรงพยาบาลตำรวจนะโรงพยาบาลตำรวจนะเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ก็สู่ภาวะปกติตอนนี้ก็มาสืบสวนสอบสวนว่าอะไรเกิดขึ้นภาพได้หลายมุมก็ขอขอบคุณทั้งกล้องหน้ารถของเพื่อนๆที่อยู่บริเวณนั้นพอดีและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งข้อมูลเร็วเหลือเกินมาให้มาให้กับเจ้าหน้าที่มาเผยแพร่ทางข่าวสารข้อมูลบางความคานิได้อย่างทางตรงบางกล้องบางอันได้ทางข้างซ้ายได้ทางข้างขวาได้ทางข้างหน้าสื่อมวลชนก็พยายามสัมภาษณ์พี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์บางคนบอกว่ารถชนเสร็จแล้วมีคนไปอยู่ใต้ท้องรถอีกจอยโยโอ้โหบอกว่ากระเด็นออกมานี่กลับอ้าวนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นผมคิดว่าข่าวสารนี้คงเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วล่ะอันเนี้ยทั่วโลกแล้วว่าเขารายงานของเราอย่างไรพอเวลางานคนอื่นเกิดเหตุการณ์เขาก็รายงานโลกสีน้ำเงินของเราไปยังโลกสีน้ำเงินของประเทศเขาเหมือนกันเนาะฉันไม่พลาดหรอกอันนี้ก็ต้องรายงานเช่นกันนี่คือสภาพของรถไฟปูนขอแค่นี้ก่อของปากของคอก็ตอนนี้ก็ไปดูรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บได้ก็ดูเหตุการณ์ต่อไปว่าท่านนายกจะว่ายังไงนายกออกมาพูดแล้วนะครับก็ให้ก็ไปทำนองเดียวกันหมดแล้วฮะเราที่สืบสาวเราเรื่องหาข้อเท็จจริงรับเยอะเหลือเกินลงไปใต้ก็ได้เรื่องอยู่ข้างนี้ก็ได้เรื่องโอ้โหอ้าวมาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีและได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมและมีกลุ่มที่ย่อยอีก2กลุ่มเดินทางมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวน38คนมีใครบ้าง หนึ่งก็คือ3สถาบันกกร.และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกกร.คนนี้แหละตอนท้ายข่าวนี่ตอนท้ายข่าวคือคนที่มาเปิดเผยรายชื่อของการทุจริตของคอร์รัปชันหน่วยงานต่างๆไม่รู้ไปให้ข้อมูลนี้ด้วยหรือเปล่าแต่แถลงก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับอันนั้นแถลงแต่วันที่13นะแต่วันที่13แต่วันที่วันที่วันที่เท่าไหร่ที่ไปเรียกตัวโจวันที่15นะวันที่15มาเจออ้าวหนึ่งก็คือกลุ่มของ3สถาบันกกร.กกร.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยนายชัยอรุณานนท์ชัยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองที่นายกได้ไปคุยหนึ่งนายชาติริโสพลพานนิตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพไม่ไปจะส่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอาจเดินทางเข้าไปสองนางสาวขัตติยาอินทรวิชัยประธานเจ้าหน้าที่ CEO ธนาคารกสิกรไทยสามนายสารัตรัตนพรกรรมการชิปเอ็กซ์คลูซีฟออบเจคเชอร์กรรมการบริหารกรรมการกำกับความเสี่ยงและกรรมการเทคโนโลยีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสามแบ่งเข้าไปพูดคุยกลุ่มที่สามกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารถูกจับตาบอมเป็นพิเศษเพราะเศรษฐีมหาเศรษฐีของประเทศไทยเกิดขึ้นจากกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหนึ่งนายนินเจียวรัวนนท์ประธานอุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์พึ่งเอ่ยถึงมายุกจกว่าชอบอยู่หูเฮงของพนักงานที่ไปทำงานระดับสูงสองนายภูชัยเป็นบุตรชายของนายสุภชัยเจียวรัวนนท์ รองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด 3. นายภักพลงามลักษณ์ประธานคณะผู้บริหารด้านบริการบริษัทเครือโภคภัณฑ์จำกัด 3. โภคภัณฑ์ CP เข้าไป3คน 4. นายวสิทธิ์แต้พิสิทธิพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่ของใครของเมทาโกเมทาโกก็ไป 5. นายปนุชสิริวัฒนภักดีของใครไทยเบฟไทยเบฟเดียช้างก็ไป 6. นางวราพรโอสถานุพันธ์ของใครสยามคูโบต้าโดดไถแตกแตกแตกแตกแตกเป็นหัวใจของเกษตรกรก็เดินทางไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อันนี้สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งของแก่ประเทศไทยมาก 1. นายสัมพันธ์ศิลปะนาถที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชน 2. นายนรเกษแซ่ตั้งบริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเคยได้ยินไหมซีเกตนะบริษัทที่ทำผิดชิปอะไรคอมพิวเตอร์เยอะที่สุดนะ 3. นายอาลบโลเฮียซีโอของบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดอันนี้ใหญ่ที่สุดในโลกนะบริษัทผู้ผลิต PET ใหญ่ที่สุดเป็นผู้ประกอบการที่ในใหญ่สุดในทวีปเอเชียด้วยว่างหลังจะมาเล่าให้ฟังว่านายอาลกโลเฮียเนี่ยคนรวยที่สุดนี้แล้วเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพีซีเกี่ยวกับอะไรอ่ะพิเศษหลายเนี่ยนะเป็นคนไทยนะกลุ่มที่5กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นายกลินสารสินซีอีโอของโตโยต้ามอเตอร์จำกัด2นายอิสรภาพอูโชตนันนันกรรมการของฮอนด้าสามนายคันชิตชัยโพสุนะรองประธานบริษัทเกตบอลมอเตอร์แฟคเจอริงจำกัดธุรกิจครบวงจรใหญ่ก็เหมือนกันบริษัทนี้เกี่ยวกับยานยนต์อุตสาหกรรมครบวงจรยานยนต์ทำอะไรอ่ะฮาวเวลก็ทำที่นี่แองก็ทำที่นี่ออร่าก็ทำที่นี่หมดเลยใหญ่ไหมสี่นางวราพรโอสถานุพันธ์กรรมการรองผู้จัดการอาวุโสบริษัทสยามกูโบต้าคอร์ปอเรชั่นนะมาเอาไปช่วยท่านนายกรัฐมนตรี 6. กลุ่มธุรกิจพลังงานนี่แหละคนรวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่นี่หนึ่งนายสารัตน์รัตนวดี CEO ของบริษัทกัลเอนจิเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์จำกัดคนนี้ที่ชอบเห็นไทยรู้กับนักการเมืองหลายแหล่เนี่ยโตมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรพวกนี้แหละหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงล่ะเขาจับงานธุรกิจถูกไหมสามนายคงกระพันอินแจ้งเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่ CEO ของปตท.จำกัดมหาชนนายคงกระพันอินทระแจ้งคือใครเป็นบุตรชายของนายอานนินอินทระเทพรู้จักไหมนักร้องที่ผมเปิดฟังทุกเช้าเวลาคิดถึงท่านไม่ต้องคิดถึงนะเปิดสองทุกเช้าอ่ะเพลงของท่านนี่แหละทานินอินทระเทพนี่แหละลูกชายเขาเป็นลูกชายเขาเป็นเจ้าซีอีโอของปตท.นะสามนายชัยวัฒน์โกวาวิสารัตน์ซีอีโอของบางจากอันนี้ไม่ต้องพีอาร์มากสี่นายนพเดชกันสูตรซีอีโอของบริษัทในประเทศไทยมาเลเซียกูโลโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรมบริษัทบรีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนอันนี้ก็เท่ๆทั้งนั้นรวยทั้งนั้นมาให้ความคิดเห็นเจ็ดกลุ่มธุรกิจโรงแรมนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันนายกสมาคมโรงแรมไทย 2. นางสาวประชุมตันติประเสริฐกุลรองประธานฝ่ายปฏิบัติการประจำประเทศไทยภาคกลางภาคใต้ของบริษัทดุสิตธานีส่วนกลุ่มที่8กลุ่มธุรกิจสุขภาพตรงมาคนเดียวแพทย์หญิงปรมาภรณ์ปราสาททองโอสถ CEO ของกรุงเทพดุสิตวพาณิชยการ BDMS คุณไหมคุณไหมคุณไหมคุณไหมโรงพยาบาลกรุงเทพนะและยังมีธุรกิจในเครือข่ายอีกเยอะกลุ่มบินของเขา 9. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างนางสาวลิซ่างามตระกูลพันนิชนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สองนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยรู้จักไหมสามนายปลิวศรีนายปลิวตรีพิศวเวท ประธานกรรมการบริษัทชอการช่างชอการช่างก็มาแต่อื่นไม่มาเด้อไม่เอ่ยชื่อเด้อ10กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นิคมอุตสาหกรรมมาคนเดียวนางสาวจิจริพรจารุกรสกุลซีโอและประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท WHA Corporation เห็นไหมนั่นแหละใหญ่ที่สุดอะ Corporation อะเป๊กเอฟเลยอะนะอันนี้ก็ถือว่าบริษัทใหญ่ที่สุดเศรษฐีอันดับ1 ใน 5ของประเทศไทยอ้าวกลุ่มที่12กลุ่มเล็กๆ SME นายนพพงษ์ธีระวรประธานสภา SME และกลุ่มธุรกิจผู้ค้าปลีกนายชนวัตรจิราธิวัฒน์ของเซ็นทรัลนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธของใครของเดอะมอลล์กรุ๊ปและยังไม่พอยังมีกลุ่มบริษัทของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในวิทิตโชควัฒนาของสหพัฒนพิบูลนางสาวดารัตทรัพย์ทวีชัยกุลประธานกรรมการของสหยูเนียนนายสุทธิสารจิราธิวัฒน์ของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลนายโยธินดำเนินชาญวณิชเนี่ยเกษตรรุ่งเรืองของบริษัทดับเบิ้ลเอดับเบิ้ลเอส่วนคนที่ไม่มาแล้วไม่ได้แจ้งก็คือนางลินดาลีสหปัญญาบริษัทของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัดมหาชนนี่คือเศรษฐีมหาเศรษฐี38คนกระจัดของประเทศไทยที่ไปให้ความคิดคำอ่านกับนายกส่วนให้ความคิดคำอ่านกลยุทธ์อย่างไรบ้างเพื่อต่อสู้กับประเทศชาติอื่นเพื่อเราเป็นไทยอยู่ได้เบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังต่อแป๊บเดียวกลับมาครับ
2: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนกลุ่มที่ผมพูดถึงสักครู่นี้จะเปรียบเทียบกับเพลงเทพรักษ์กับคนตัดฟืนนั้นแล้วก็นี่แหละกลุ่มเทพารักษ์ตัวจริงที่เทวดาน้อยๆของพวกเราต้องแหงนคอยมองเขาในกลุ่มเมฆนั้นที่บอกว่าคราวคราวก็รวยมากตกมาอยู่ในก้อนเมฆตลอดไม่ถึงพื้นดินหรอกแต่อยู่ก็ช่วยประเทศไทยนะครับไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้บูลลี่อะไรทั้งใดทั้งสิ้นเป็นหนี้บุญคุณของเกื้อกูลกันหมดต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอยู่กันด้วยโลกใบนี้โลกสีน้ำเงินใบนี้โลกสารขันใบนี้นะครับอยู่ด้วยคำเรียกว่า Blue Ocean นะอย่าเป็น Red Ocean ก็แล้วกันนะครับเพื่อมาระดม brainstorm คุณเพียงใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าอย่างไงเขานี่มีสมาชิกเยอะนะตั้ง16,000รายโอ้โหกลุ่มอุตสาหกรรมละ48อุตสาหกรรมแล้วก็สภาอุตสาหกรรมอีก76สภาอุตสาหกรรมเรียกว่า90%เป็น SME ก็ว่าอย่างนั้นเห็นไหมเป็นสัดส่วน30%ของ GDP นะ5.7ล้านล้านบาทฉะนั้นเสียงที่เขาพูดเราเป็นเทวดาตัวน้อยต้องฟังว่าเขาจะขยับเขยื่อนไปทิศทางไหนและจะช่วยประเทศไทยให้ต่อสู้กับเพื่อนบ้านและอารยประเทศในขณะที่โลกเรามันผันผวนเหลือเกินอย่างไรพวกเขาเนี่ยแหละจะพาเราเป็นเข็มเป็นหอกเป็นมีดเป็นดาบไปทิ่มแทงทะลุเอาเงินจากต่างประเทศมาบริหารในประเทศเรานำเข้าส่งออกมาสู่เทวดาตัวน้อยอย่างเราแม้แต่เพื่อนผมตัวน้อยที่ผมเคยพูดถึงอยู่เป็นประจำคือคุณประการม่วงสุขคำเนี่ยเขาขายแผ่นเสียงมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเขาขายให้เงินดอลลาร์เท่านั้นนะเงินไทยเราไปซื้อแผ่นเสียงน้อยเห็นไหมนะแค่ธุรกิจน้อยๆก็นําเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยฉะนั้นคุณพิมพ์ใจเขามียุทธศาสตร์อะไรนำเสนอรัฐบาลมียุทธศาสตร์อยู่5ข้อ 1. Intelligent Industry ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยดิจิตอลหรือ AI 2. Innovation Creative Industry ผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่า 3. International Ally and Network ขยายความร่วมมือและเครือข่ายทางธุรกิจระดับสากล 4. Industry Infrastructure Reform ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน 5. Inclusive Sustainable or ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนโดยเฉพาะทั้ง5อันนี้สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับที่ประเทศจีนกำทำถนนหนทางตัดนั่นตัดเขาตัดลอดภูเขาอะไรเยอะแยะไปคือตรงข้อที่4เนี่ยแหละคืออินฟราสตรัคเจอร์นี่แหละความกำพื้นฐานเพื่อขนทรัพย์สินจากข้างนอกมาใช้จ่ายข้างในนอกในออกมาออกมาออกมาในประเทศมาให้หมดแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้แหละคุณมุ่งใจบอกว่ายังมีข้อเสนอเรื่องหลักของภาคเอกชนให้กับคุณอนุทินอีก6แนวทาง1เร่งปรับปรุงและปลดล็อกกฎหมายเชิงพาณิชย์นะ2ยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขัน3การกวาดล้างกลุ่มทุนสีเทาและนอมินี4การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้5การสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย SME 6การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเห็นไหมแต่ละข้อหนักสำคัญเท่านั้นนะครับ6ข้อนี้ไม่ต้องห่วงรัฐบาลรับหมดท่านอนุทินโอเคซิกเรตโอเคซิกเรตว่า6ข้อนี้สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดอุปสรรคและขั้นตอนเอกสารในการทำธุรกิจเราได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจหนึ่งปึ้งใหญ่ขนาดนี้เลยปึ้งใหญ่ขนาดนี้ช่วยลดขั้นตอนหน่อยได้ไหมช่วยลดขั้นตอนนี่แล้วก็ลดอย่างอื่นด้วยนะเพิ่มขีดความสามารถด้วยนะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยนะอุปสรรคการค้าการขายมีเยอะนะครับบางครั้งก็ส่งไปส่งมาส่งไปส่งมา กำไรหายทุนหดก็อยู่การเสียเวลาของการส่งไปส่งมานี่แหละนะและที่สำคัญที่เพิ่งต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME นะครับ SME นี่เพื่อนผมหลายคนมาบ่นให้ฟังหลายคนนะครับว่า SME นี่โอ้โหช่วยทำให้ทำโครงการคนละครึ่งพัดมาเสริมสร้างคล่องเร็วๆหน่อยได้ไหมนะอันนี้เร็วหน่อยไหมนี่แหละคือปัญหาที่พวกนิคมอุตสาหกรรมทั้ง38ท่านสรุปมาแล้วส่งไปยังรัฐบาลส่งไปทางรัฐบาลบอกว่าช่วยดูแลหน่อยนะสิ่งแวดล้อมก็สําคัญสิ่งแวดล้อมนี่ตอนเนี้ยในป้ายถุงสินค้าเนี่ยถุงบรรจุภัณฑ์เนี่ยนอกจากจะมีอย.มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเห็นไหมมีฮาลาลนะแล้วยังมีเน็ตซีโร่คาร์บอนด้วยนะสิ่งแวดล้อมด้วยนะอบรมกันเต็มเลยตอนนี้อบรมพูดคุยเรื่องนี้กันมากว่าโรงงานของท่านเอาสิ่งแวดล้อมเข้าไปแล้วพ่นสิ่งเป็นพิษออกมาเท่าไหร่เนี่ยเอาวัตถุดิบเข้าไปเนี่ยออกมาเท่าไหร่ต้องระบุอยู่ในถุงแล้วนะตอนเนี้ยต้องระบุอยู่ในถุงแล้วคุณจะทําโครงการนี้งั้นไม่รับการสนับสนุนหรือบางครั้งก็ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ขายไปยังต่างประเทศนี่ข้อ 6นี่สําคัญมากสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ใช่ระบุเฉพาะการกินของเราอย่างเดียวแล้วประเทศไทยอย่างเดียวแล้วระบุหมดเลยเมื่อก่อนเรามีแค่อย.เนาะกับสมอ.มาตรฐานอุตสาหกรรมเนาะตอนนี้ขยายมากกว่านั้นแล้วเห็นไหมขยายมากกว่านั้นแล้วฉะนั้นภายใน6 เดือนภายใน6 เดือนรัฐบาลรับปากอีกแล้วบอกว่าจะทำให้สำเร็จนะภายใน6 เดือนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็ต้องทำทีเนาะเพราะว่าไปขอความรู้ความคิดเห็นเขาแล้วนี่นะนี่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดที่สะเทือนมากที่สุดของสัปดาห์นี้ก็คือการประกาศนะองค์สิบองค์กรเสี่ยงคอร์รัปชันสูงจากการสำรวจภาคเอกชนกับหน่วยรัฐจ่ายสินบนสูงสุดโอ้โหสะเทือนไหมสะเทือนดินางสวนิไทยรุ่งโรจน์ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าบอกว่าผลสำรวจพบว่า 99.7% ของภาคเอกชนมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจทำไมมันไม่ไปติ่งอีก0.3เนาะเนี่ย52.8%ของผู้ตอบรับระบุว่าเคยมีการสื่อถึงการให้สินบนเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นการจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นในการประกวดราคาพบบ่อยครั้งโดยมีการจ่ายสูงสุดถึง26-30%ของงบประมาณต่ำสุด1-5%ส่วนใหญ่จะจ่ายอยู่ที่6-15%ผมก็มีข้อมูลเหมือนกันนะถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมนี้เดี๋ยวจะมาพูดออกอากาศให้ฟังว่านายตำรวจท่านใดไปขอเงินก็ต้องเมื่อก่อนขอต้อง200 ล้านตอนนี้ลดราคาเหลือ700 ล้านพอเขาเริ่มไหวตัวนักธุรกิจเขาทำธุรกิจคุณไปขอเขาฟรีๆหรือมีดาวมีขั้นมีบ่ามีชะดาครอบแล้วไปพูดขอเขาเฉยๆหรอสาเหตุที่ต้องใจเพราะว่าขั้นตอนการติดต่อราชการซับซ้อนกฎหมายระเบียบเปิดช่องให้ใช้ดุลพินิจมากเกินไปแก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบตัดหน้าคู่แข่งถูกเจ้าหน้าที่บีบประคับประวิงเวลาและธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำต่อกันมาไอ้พูดดีถูกทุกข้อเลยภาคเอกชนก็ไม่กล้าที่ไปร้องเรียนคอมมิชชั่นผ่านทางของรัฐเนื่องจากไม่มั่นใจและก็กลัวเพราะว่าพอรับท่านเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะถึง 51.2% แย่กว่า3 ปีที่แล้วยังไม่พัฒนาดีขึ้นมาเลยเนี่ยที่ทำผิดกฎระเบียบแล้วประวิงเวลาเนี่ยไม่กล้าเสนอไปยังช่องทางของรัฐเนี่ยบอกเลยที่ทำเนียบรัฐบาลขออะไรอ่ะศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน111114ตัวของรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนบ่อยที่สุด ไม่มีใครอยากมาอยู่หรอกก็ทางขาว4849ที่นี่แล้วก็รีบไปทางขาว849ที่นี่แล้วก็รีบไปผมไปเจอหน้าวันนี้พรุ่งนี้ปรืนปีนี้ปีหน้าเปลี่ยนภูมิในการแล้วเพราะอะไรจะมีความสุขได้ไงรับเรื่องเราร้องทุกข์แล้วจะไปฟ้องร้องเจ้านายเขาตัวเองจะต้องขึ้นไประดับสูงอีกแค่ไขแค่นี้ก็ลําบากแล้วท่านเจ้านายไปเจอแล้วก็อ้าวเปลี่ยนคนอีกแล้วดังนั้นคนที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับศูนย์ร้องเรียนเนี่ยน้อยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าจะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนโดยตรงมาถึงท่านรัฐมนตรีผมก็จะคอยดูว่ามีใครว่างจะมาส่งข้อมูลถึงรัฐมนตรีบ้างสังเจตนาลมดีจะช่วยแรงงานนะเพราะว่าแรงงานหายไปตั้งเท่าไหร่อ่ะที่เกาหลีใต้ใช่ไหมแต่มันก็ติดอยู่ตรงนี้แหละคนที่มาเป็นผอ.รับเรื่องราวร้องเรียนมันมีน้อย ผมรับเรื่องราวร้องเรียนมากี่ปีแล้วมา20เกือบ30 ปีแล้วอ่ะอีกปีหน้าก็30 ปีแล้วอ่ะเป็นไงเยอะไหมเห็นไหมรับเรื่องแล้วใครจะมานั่งรับเรื่องราวคนที่มีรับเรื่องราวร้องเรียนและได้เติบโตได้ดีดีดีเนี่ยที่ทํางานและเข้าใจชื่อหน่อยได้ไหมในเกรียงไกรจงเจริญเคยอยู่1555ในเกรียงไกรจงเจริญเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เกษียณมาแล้วนะเกษียณตำแหน่งผอ.สำนักการศึกษาเนี่ยแกหาซื้อโทรศัพท์แกให้มีหมายเลขท้าย4 ตัว1555เพราะว่าอ่านอะไรอ่านจดหมายร้องเรียนของกทม.แล้วทำให้เข้าใจความทุกข์ยากของคนกทม.ทั้งหมดเห็นไหมทั้งหมดก็อยากจะอยู่155เบอร์โทรศัพท์แกลงท้ายด้วย1555และยังไม่พอผมเจอลูกน้องสืบเจเนเรชันของคุณเกรียงไกรจงเจริญนี่แหละบอกว่าป๋าแงมผมอยากจะทำงานอยู่1555ของกทม.โอ้เป็นเทศกิจอยู่ดีๆทำไมอยากมาทำงานที่นี่พอทำงานที่นี่สัมผัสกับชาวบ้านได้รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือมันเห็นชัดเจนช่วยแก้ไขชัดเจนแม่อย่างนี้หาคนอย่างนี้อ่ะหามาให้หน่อยได้ไหมนะปัญหาของประเทศชาติจะได้หมดไปนี่พูดด้วยความชื่นชมนะบอกว่าสัมผัสกับคนเหล่านี้มาตลอดชีวิตนะบางคนก็บ่นบางคนก็อันนั้นอันนี้นะครับตลอดชีวิตฉะนั้นหรือแม้แต่ท่านพลเอกท่านหนึ่งพลเอกท่านหนึ่งท่านเกษียณไปนานแล้วนะท่านเสียไปนานมีบทบาทไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนะไม่เอ่ยชื่อท่านตรงๆแล้วกันเคยคุยกันนั่นตรงๆว่าปังแหมผมดูข่าวร้องเรียนมากที่สุดนะมากที่สุดเป็นเอาว่าเป็นที่ปรึกษาของบิ๊กป้อมด้วยนะท่านพลเอกคนเนี้ยเป็นคนที่บิ๊กป้อมเกรงใจเป็นคนที่บิ๊กป้อมเกรงใจผมว่าผมชอบดูข่าวร้องเรียนจดหมายร้องเรียนโดยเฉพาะเอกสารทางราชการที่เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร้องเรียนมาเหอะชอบฉะนั้นก็บอกเลยว่าอย่ารังเกียจการร้องเรียนอย่ารังเกียจการร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ชอบการร้องเรียนก็คือท่านองคมนตรีปัจจุบันนี่แหละอดีตก็คือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกสมัยแรกให้ตำรวจให้ทหารปราบปรามหมดเลยเห็นไหมที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคลองถมหรือเลียบถนนไปสายเอเชียมาขายของขายสายไหมขายกระถางต้นไม้ปราบหมดที่ปากช่องที่เขื่อนลำตะคองปราบหมดจัดระเบียบสังคมหมดตอนนั้นน่ะนั่นแหละเพราะเรื่องของความเดือดร้อนเดือดร้อนกล้าทำอย่างนี้ไหมล่ะกล้ากลับไปอีกครั้งหนึ่งไหมล่ะแล้วท่านก็จะหายข้องใจเนี่ยหายข้องใจเลยเรียกว่าเอ๊ะมาแก้ตัวนี่แหละหางกระดิกแล้วหัวสายเนี่ยมันก็เลยลําบากใจลําบากใจเห็นตัวอย่างนะครับพอโมทําเรื่องนี้มาตลอดชีวิตดูแล้วก็เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าหัวสายนะหางก็ต้องกระดิกนะแต่ปรากฏว่ายังไงแต่ปรากฏว่าอ้าวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าบอกว่ายังไง10 อันดับแรกเลยโอ้โหนี่ต้องอ่านให้ฟังนะครับกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษ นะจ่ายครั้งละเท่าไหร่122,160 บาทเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องหมดเนี่ยเดี๋ยวมีหลักฐานไหมเนี่ยนายกก็ให้ทายแล้วเนี่ยเห็นไหมสามารถฟ้องได้คุณว่าเขาได้คุณก็ฟ้องเขาได้นะคุณก็ถูกฟ้องได้อ้าวกรมควบคุมมลพิษเนี่ยกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษทําไมเป็นอันดับหนึ่งอ่ะเป็นอันดับหนึ่งก็โรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะไงออกมลพิษหน่อยพูดไปแล้วก็หงุดหงิดปฏิเสธกันไปนะบางโรงงานเจ๊งไปเลยนะเอ้าอ่านสิลำแรกให้ฟังก่อนแล้วกันนะแต่ไม่บอกตัวเลขนะครับเพราะคิดว่ารายละเอียดนี้เยอะอยู่ทางนู้นอยู่แล้วกรมเจ้าท่าอันดับสองอันดับสามกรมสรรพสามิตอันดับสี่กรมสรรพากรอันดับห้ากระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอันดับหกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบริการสาธารณสุขยาถูกหลังแดอันดับเจ็ดกรมทางหลวงอันดับแปดกรมโยธาธิการและผังเมืองที่นายกมาฉิวว่ามันช่างโยธาไหนมันมีหลายโยธาของท่านนั่นแหละอันดับเก้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันดับ10กรมป่าไม้2-3-2อาชีพดีนี้ออกยั่วออกมาแถลงออกมาแถลงว่าฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นฉันจะฟ้องนี่แหละสามหน่วยงานนี่แหละจะมาแถลงบางหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีผมจะได้ยินข่าวร้องเรียนมาตลอดว่าช่วยทำเป็นสีเทาหน่อยได้ไหมเช่นสัมปทานสัมปกรจะมาแนะนำให้หลบหลบเรื่องภาษีนี่เนี่ยอันนี้แหละเอาเป็นว่ารู้กันหมดแล้วเนาะเปรียบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหน่อยก็จะดีนะครับภาษีจะได้เข้าสู่ประเทศชาตินะเข้าสู่ประเทศชาติปคร.และคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและเพื่อนไม่ทนก็เปิดผลสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ100,401ตัวอย่างนะพบว่ายังไง89.1%มองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจเพราะบัญชีบริษัทหน่วยงานเรียกสินบนโอ้ยาวเลยนะยาวเลยนะแหมจะถูกฟ้องไหมเนี่ยมีนะ10หน่วยงานที่เสนอค่าตอบแทนสูงสุดนะนะมีเรียกเดี๋ยวไม่ขอค่าตอบแทนมีตำรวจทางหลวงกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลอบต.ตลอดกรมเจ้าท่าเนี่ยทำไมยังมีปัญหาตัวนี้เรื่อยๆก็เพราะว่ากรมเจ้าท่าแม่น้ำทุกสายเขาดูแลอยู่ใช่ไหมเขาดูแลอยู่ลุกล้ำลำน้ำลุกล้ำลำน้ำเขตขอเจ้าพระยาโขงชีมูลทั้งหลายแหล่เขาดูแลและขอบเขื่อนที่เป็นจะ23จังหวัดที่ติดชายทะเลเขาดูแลหมดกรมทางหลวงนะกรมโยธาธิการตำรวจท้องที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยและกรมสรรพากรกรมการขนส่งทางบกนะกรมการขนส่งทางบกอ้าวนี่คือหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ถูกว่าหมดนะนะนายมานะนิมิตมงคลบอกว่ายังไงนายนมนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่าแทบทุกแห่งมีปัญหาการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นเพียงแต่ระดับความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปหน่วยงานจำนวน26แห่งที่ปรากฏชื่อในการสำรวจเป็นกลุ่มหน่วยงานที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนต้องการจะตีแผ่ข้อเท็จจริงให้สังคมหน่วยงานภาครัฐรับรู้เพื่อประเทศไทยจะได้ไม่ถดถอยลงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นคณะทำงานซีโอโกซีซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนขอเชิญชวนเอกชนนะสมัครที่แอปพลิเคชัน DAI ผ่านระบบคอร์รัปชันบอสหรือแชทฟ้องโกงทันใจไม่จำเป็นต้องระบุชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนไม่ต้องส่งมาเลยนะทั้งนี้เขาบอกว่าสำนักงานปปช.และสำนักงานปปท.รับปากจะนำข้อมูลที่ร้องเรียนนั้นไปแก้ไขตรวจสอบพอถึงปปช.ผมก็สะดุ้งโยงทุกทีจะเป็นจริงไหมหนอจะเป็นจริงไหมหนอเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานฟอกขาวเปล่าไม่ใช่ก็จะรับเรื่องร้องเรียนไปตรวจสอบต่อไปนะตรวจสอบต่อไปนะซึ่งดีครับจะเป็นซุบซิบนินทาหรือบันทึกนินทา ก็ต้องไปตรวจสอบครับถ้าทิ้งคาไว้อยู่ที่แฟ้มก็จะอยู่ที่แฟ้มอยู่เช่นนั้นแหละอยู่เช่นนั้นแหละส่วนท่านนายกบอกว่ายังไงท่านนายกบอกว่าไม่มีตาขยิบอ่ะนะจะรับสินบงสินบนอะไรเนี่ยแต่บอกว่าบริการทุจริตสวมสิทธิ์ที่เชียงใหม่ไงที่เมื่อวันก่อนใช่ไหมที่ตัวชนชาวจีนเนี่ยฉันก็ปลดออกแล้วไงในอำเภอที่นี่ที่ทะเบียนราษฎร์หรือว่ากำนันที่นครปฐมฉันก็ปลดออกแล้วไงเนี่ยพวกนี้ปลดออกหมดฉันก็ลงไปดูที่กอพงันแล้วไงเพราะอันเนี้ยเราเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาฉะนั้นการคอร์รัปชันเราต้องกําจัดนะเรื่องคอร์รัปชันเราต้องกําจัดให้หมดสิ้นไปเห็นไหมแต่นะว่าเรื่องคอร์รัปชันและการทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังทุกอย่างต้องหมดไปอย่างแน่นอนแหมพูดแล้วดีใจดีใจเนาะแต่ภาพของท่านก็มัวอยู่นะยังไม่พอกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์รองที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมกับและพร้อมทั้งทีมงานทั้งหมดเลยก็ออกมาเปิดเผยว่ายังไงพร้อมที่จะฟ้องกลับหากประชาชนกล้าที่จะพูดว่าคุณทําผิดก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับท่านนายกก็ให้ทายว่าอย่างนั้นนายระบบเป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่จะฟ้องกลับแจ้งว่าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้เรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือฟ้องกันไปฟ้องกันมาส่วนแปดอาชีพโอ้โหนี่เป็นที่น่าห่วงมากส่วนแปดอาชีพที่ยกเว้นไปเนี่ยนะยกเว้นให้นักธุรกิจต่างชาติประกอบได้เนี่ยหนักๆทั้งนั้นหนักๆทั้งนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะคุยเรื่องนี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีอาชีพอะไรบ้างธุรกิจคมนาคมธุรกิจค้าขายโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งแปดอาชีพจากนี้ขอบายบายเพื่อนเพื่อนมีความสุขอยู่ในเตียงด้วยนะครับฝนฟ้ากำลังขนอง
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานต์กราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนีโญองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงดารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้ง2หน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทั้งนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ

0: บขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
1: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยวดยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
0: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิษาประทุมมารายงาน
2: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททางนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัว พื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดฐานิตคาดนารายงาน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
5: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอสได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
6: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโย เพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนีโญจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
8: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที
7: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได
9: ้นายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่า30%ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EEC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควรสายสุขรายงาน
2: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
11: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
19: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Smart Life ใบเกษียณกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้ก็อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของหัตถการระงับปวดนะคะซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแทนการผ่าตัดเวลาเราพูดถึงอาการปวดนะคืออาการปวดนี่มันเกิดขึ้นได้ในทุกวัยเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดแค่ขึ้นได้มากขึ้นในผู้สูงอายุคืออาการปวดอาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนในของร่างกายก็ได้นะในผู้สูงอายุเราจะพบว่าอวัยวะที่มีอาการปวดมากเลยเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดข้อปวดสะโพกนะปวดแขนปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งปวดฟันนะทีนี้เวลาที่เราเกิดอาการปวดนะสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือยาแก้ปวดนะยิ่งปวดบ่อยก็ยิ่งเรียกหาบริการยาแก้ปวดถี่ขึ้นนะเพราะว่าคือคนเราไม่ค่อยยอมไม่ค่อยชอบทนความเจ็บปวดนานๆนะนี่ในผู้สูงอายุเองการที่ถ้าเกิดว่าเราเจ็บปวดตรงนู้นตรงนี้แล้วเราทานยาแก้ปวดบ่อยๆมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะยาแก้ปวดแน่นอนมันมีผลข้างเคียงต่อตับต่อไตของเรายิ่งผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคไตยิ่งต้องระวังนะทุกครั้งที่ทานยาแก้ปวดก็ต้องระวังด้วยทีนี้ในปัจจุบันเขาก็มีการคิดค้นวิธีที่จะช่วยระงับการปวดโดยที่ไม่ต้องทานยาเพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากยานะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าหัตถการระงับปวดนะคือคนไทยเราเนี่ยรู้จักเรื่องของหัตถการระงับปวดวิธีหนึ่งที่ถ่ายทอดกันมานานแล้วนั่นก็คือการนวดนะแต่ว่าคนในสมัยก่อนก็คิดค้นวิธีการนวดที่จะบรรเทาปวดคนในปัจจุบันก็เรียกหาแล้วก็ใช้บริการการนวดอยู่นะเราก็จะเห็นกันทั่วไปปวดนิดปวดหน่อยเมื่อยนิดเมื่อยหน่อยก็เข้าร้านนวดกันแล้วใช่ไหมการนวดหรือการทำกายภาพบำบัดก็เป็นหัตถการระงับปวดนะที่ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดแต่ก็ยังมีหัตถการระงับปวดอีกหลายรูปแบบที่น่าสนใจนะวันนี้ก็จะมารวบรวมเรื่องนี้นะคะให้ฟังกันนะเรื่องแรกเนี่ยมีข้อมูลมาจากการบรรยายนะเกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักหัตถการระงับปวดนะทางเลือกใหม่ในการดูแลอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดอันนี้มีการบรรยายนะโดยอาจารย์นายแพทย์ปัดนะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อต้นปีนี้เองนะคะเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยที่เขาเน้นในเรื่องของการให้ความรู้กับผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการปวดเรื้อรังจากโรคต่างๆที่เป็นอยู่นะคะซึ่งการรักษาด้วยยาหรือกายภาพบำบัดก็อาจจะไม่ช่วยมากนักนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่อยากที่จะต้องทำการผ่าตัดใหญ่นะคะคือคุณหมอเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าในระหว่างการรักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการปวดเรื้อรังเนี่ยก็จะมักจะมีคนไข้ถามว่าถ้าเกิดเขาปวดมากๆแล้วเนี่ยกินยาก็แล้วทำกายภาพก็แล้วไม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องจบลงที่การผ่าตัดอย่างเดียวหรือเปล่านะคุณหมอเขาก็แนะนำบอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นเพราะว่าณปัจจุบันนี้มีการรักษาทางเลือกนะที่เรียกว่าหัตถการระงับปวดนะซึ่งตัวเนี้ยเรียกว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้ชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นหัตถการระงับปวดคืออะไรมันก็คือการรักษาอาการปวดเรื้อรังนะเช่นปวดคอปวดเข่าปวดเส้นประสาทที่คุยกันไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องจบตรงที่การผ่าตัดการรักษาด้วยหัตถการระงับปวดซึ่งเป็นทางเลือกใหม่เนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายวิธีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างนะวิธีแรกก็คือการฉีดยาระงับปวดที่ตรงจุดที่ปวดนะคะอันนี้อาจจะเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าใช้เครื่องเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ดูก่อนว่าเราปวดตรงไหนนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะฉีดยาระงับปวดไปตามโพรงเส้นประสาทต่างๆที่เป็นข้อต่อหรือสิ่งที่มันไปเชื่อมต่อกับต้นเหตุหรือบริเวณที่ปวดนะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการฉีดสเตียรอยด์ถ้าใครเคยปวดเข่านะแล้วก็มีการฉีดสเตียรอยด์เข้าข้อเข่าอันนี้ก็ดีมากๆเลยสำหรับการบรรเทาอาการปวดมากๆเพื่อการระงับปวดนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะคือการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงที่เขาเรียกว่า RFA ที่ย่อมาจากคำว่า Radio Frequency Ablation นะคะอันนี้คือเขาใช้วิธีในเรื่องของการใช้เข็มพิเศษที่เข็มตัวนี้มันสามารถที่จะส่งกระแสไฟฟ้าความถี่สูงๆไปสร้างความร้อนที่ปลายเส้นประสาทแล้วที่ส่งสัญญาณต่อที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้เส้นประสาทตัวนั้นหยุดส่งสัญญาณปวดนะคะซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมมากเลยในผู้ป่วยที่มีอาการเรียกว่าปวดข้อหรือปวดกระดูกสันหลังหรือพวกที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฉีดสเตียรอยด์เข้าไปอย่างวิธีแรกนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการจี้เย็นระงับปวดนะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่เหมือนกันที่เขาใช้ความเย็นจัดในเรียกว่าระดับติดลบเลยอะเพื่อไปชะลอการทำงานของเส้นประสาทอันนี้ได้ผลดีแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยมากเลยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็เขาเรียกว่าเลือดรักษาปวดนะอันนี้เขาใช้วิธีนำเกล็ดเลือดที่เข้มข้นของตัวเราเองเนี่ยนะกลับไปฉีดซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือเอ็นที่สึกหรอในตัวเราเองนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ลูกตุ้มระงับปวดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการนำถุงยาชาถุงเล็กๆนะคะที่ติดตัวไว้หลังการผ่าตัดอันนี้ก็จะช่วยไม่ให้เจ็บหรือไม่ให้ปวดแผลในขณะที่ขยับร่างกายหลังจากการผ่าตัดใหญ่ทีนี้เรามาคุยในรายละเอียดของวิธีการรักษาหัตถการระงับปวดนะในการรักษาบางเทคนิคที่เรียกว่าเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะอันแรกที่อยากจะเจาะลึกลงไปให้เห็นเลยก็คือในเรื่องของการใช้เทคนิคการจี้ด้วยความร้อนที่เรียกว่า RFA นะคะคือหัตถการประเภทนี้เนี่ยเป็นการใช้เหมือนกับเครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปจัดการกับต้นเหตุที่ทำให้เกิดความปวดโดยตรงนะคืออันนี้จะดีกับใครจะดีกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของการอาการปวดหลังหรือปวดคอเรื้อรังปวดข้อเข่าหรือปวดเส้นประสาทที่อาจจะเส้นประสาทถูกกดทับหรือแม้กระทั่งการเจ็บปวดจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆคือวิธีการรักษานี่ก็คือว่าเขาจะใช้การจี้ด้วยความร้อนโดยที่แผลเนี่ยจะเล็กเท่ากับรูเข็มเลยแล้วก็เวลารักษาเนี่ยค่ะไม่ต้องดมยาสลบใดๆแล้วก็ฟื้นตัวไวด้วยอันนี้คือข้อดีของเขาแล้วข้อดีที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดนะนี่เวลาที่ผู้ป่วยเนี้ยมีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังเนี้ยลักษณะก็คือร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนไปที่สมองตลอดเวลาที่เรารู้สึกปวดนะเทคนิคของการจี้ด้วยความร้อนนะก็เข้าใจง่ายๆก็คือว่าการที่เราใช้เข็มขนาดเล็กมากๆเนี่ยสอดเข้าไปที่เส้นประสาทเส้นที่เป็นตัวส่งสัญญาณความปวดนั้นออกมานะแล้วก็ปล่อยพลังงานความร้อนไปทำให้เส้นประสาทนั้นเขาเรียกว่ามันสลบไปชั่วคราวทีนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอสัญญาณเตือนในเรื่องของการปวดเนี่ยมันดับลงเส้นประสาทตัวนั้นไม่ทำงานผู้ป่วยก็จะหายปวดไปทันทีโดยอัตโนมัตินะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของอาการปวดจากอวัยวะมันยังเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเส้นประสาทมันไม่ทำงานนึกภาพตามก็อาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะเพราะว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเข็มเจาะไปที่เส้นประสาทเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกระเทือนต่ออวัยวะอื่นไหมจะเจาะตรงเส้นประสาทหรือเปล่าเพราะมันเล็กมากๆเลยนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราฉีดยาใช่ไหมเราก็จะกะตำแหน่งการฉีดยาจากข้างนอกแต่วิธีของการฉีดแบบนี้ค่ะเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่คุณหมอก็จะใช้เครื่องเรียกว่าเครื่องอัลตราซาวด์นำทางซึ่งสามารถที่จะเห็นปลายเข็มที่มันเคลื่อนที่เข้าไปหาเส้นประสาทที่เราต้องการในระดับมิลลิเมตรเลยเพราะฉะนั้นมันมั่นใจได้เลยว่ายาที่ฉีดเข้าไปที่จะปล่อยความร้อนออกมาเนี่ยมันจะตรงกับจุดเส้นประสาทเส้นที่เราต้องการระงับปวดนั้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยมากๆเลยผู้ป่วยก็สามารถที่จะมั่นใจในความเรียกว่าความแม่นยำของการรักษาได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันไม่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ติดเชื้อใดๆด้วยนะแล้วหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยสามารถที่จะพักฟื้นแป๊บเดียวเองแค่1-2ชั่วโมงก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องมานอนที่โรงพยาบาลนะคะเทคนิคนี้กำลังเป็นที่นิยมมากนะอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือการใช้เลือดรักษาปวดนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะเหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นปุ๋ยเร่งด่วนในการที่เราจะเอาเลือดของเราของตัวคนไข้เองนั่นแหละนะเอามาใช้เอามาปั่นแล้วก็แยกส่วนที่ดีที่สุดเอาไว้ก็คือเกล็ดเลือดที่ตัวนี้แหละมันสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะในร่างกายของเราแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปที่ จะเป็นที่เอ็นหรือที่ข้อที่มันสึกหรอนะคะแล้วทำให้ร่างกายของเราสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้นะคะตัวการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยแทนมันสามารถที่จะรักษาได้แทนการผ่าตัดคือไม่ต้องผ่าตัดแล้วเราก็ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยด้วยคือไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดนานๆส่วนใหญ่แล้วการใช้เลือดรักษาปวดเนี่ยค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการรักษาโรคเรื้อรังในบ้านเราเองก็นำมาใช้แล้วเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีผู้ป่วยเกิดมีความรู้สึกมีการปวดฟันเรื้อรังหรือปวดใบหน้าเรื้อรังเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการฉีด PRP เนี่ยก็คือฉีดเลือดรักษาปวดเนี่ยเข้าไปบริเวณเส้นประสาทคู่ที่มันส่งผลกระทบต่ออาการปวดเลยนะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังที่มันเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้ปวดมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดตัวเลือดรักษาปวดเนี่ยเข้าไปตรงส่วนที่เป็นอาการปวดตรงหมอนรองกระดูกนั้นนะแล้วมันก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้อย่างดีกว่าการฉีดสเตียรอยด์ในแบบเดิมๆที่เคยทำกันมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีผลในการระงับปวดได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยเพราะว่าเราใช้เลือดของตัวเราเองมันไม่ได้สิ่งแปลกปลอมหรือไม่ได้สารเคมีจากที่อื่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมันสามารถที่จะสมานพวกเอ็นที่ฉีกขาดหรือสามารถที่จะไปช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อต่างๆที่มันฝ่อลงไปแล้วเนี่ยให้มันกลับขึ้นมาทำงานเหมือนเดิมด้วยนะคะอันนี้มีทางโรงพยาบาลจุฬาเองเขาก็มีการนำวิธีการรักษาเนี่ยมารักษาให้กับคนไข้หลายรายเหมือนกันนะคะนี่ก็น่าสนใจส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงลูกตุ้มระงับปวดอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งของหัตถการระงับปวดที่นำมาใช้ในปัจจุบันนี้นะคะคือลูกตุ้มระงับปวดนั้นเป็นเหมือนอุปกรณ์พิเศษที่เขาใส่เหมือนใส่ยาระงับปวดเข้าไปนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยอาจจะมีรับการได้รับการผ่าตัดไปแล้วอย่างผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไตที่ไม่สามารถที่จะทานยาได้ในปริมาณที่มากเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้นะคะในการที่จะช่วยระงับอาการปวดคือส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นในเรื่องของการกำจัดอาการปวดที่เป็นความเจ็บปวดที่เฉียบพลันที่เขาเรียกว่า acute pain เนี่ยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ววิธีการทำงานของลูกตุ้มระงับปวดเนี่ยนะคือแพทย์เขาก็จะเรียกว่าวางสายส่วนขนาดจิ๋วเอาไว้ที่เหมือนกับว่าเป็นบริเวณศูนย์รวมเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทีนี้ลูกตุ้มตัวเนี้ยค่ะก็จะค่อยๆปล่อยยาชาในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเข้าไปสกัดสัญญาณเข้าไปสกัดกั้นพวกสัญญาณที่มันส่งมาเวลาที่เราเกิดอาการเจ็บปวดเนี่ยอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมง78ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่จะได้ก็คือว่าผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดอย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะทั้งโรคหัวใจโรคไตอะไรอย่างเงี้ยที่มันเขาไม่ต้องการที่จะได้รับยาอะไรที่เป็นยาเอนเซดหรือยามอร์ฟีนสูงๆเนี่ยก็ใช้วิธีการใช้ยาระงับปวดอันนี้ได้ผลข้างเคียงก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนใดๆนะคะแล้วก็ลดอาการปวดได้ชะงักมากเลยแล้วก็ฟื้นตัวไวด้วยผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดก็จะไม่รู้สึกปวดทรมานหลังการผ่าตัดแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วมากนะคะนี่ก็น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อมีนวัตกรรมในเรื่องของหัตถการระงับปวดอีกที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้านะคะพักสักครู่ค่ะ
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณ ดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของหัตถการระงับปวดอีกวิธีหนึ่งที่เป็นของไทยเรานะคะคิดค้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะคะชื่อว่านวัตกรรมไหมไทยนะคะวิธีการคิดค้นคือเขาก็นำไหมไทยคือไหมไทยของเรามีลักษณะเด่นกว่าไหมไทยของประเทศอื่นๆคือไหมไทยของเราเนี่ยมีสีเหลืองทองแล้วก็มีคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีที่เรียกว่ามีเส้นใยที่มีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะฝังเข้าไปในร่างกายได้และร่างกายก็สามารถที่จะย่อยสลายโปรตีนไหมไทยเนี่ยได้เองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องห่วงในเรื่องของการตกค้างนะคะวิธีการทำงานก็คือเขาจะเอาตัวไหมไทยเนี่ยค่ะมาแปรรูปเป็นเหมือนเป็นตัวนำส่งยาระงับปวดที่มีประสิทธิภาพแล้วเขาก็ใช้วิธีการฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะในระยะต้นๆตัวเจลโปรตีนไหมที่นำมาใช้เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสารหล่อลื่นหรือเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่รองกระแทกเนี่ยนะแทนที่เวลาที่เราปวดข้อส่วนใหญ่แล้วเราจะเกิดจากน้ำหล่อเลี้ยงข้อที่หายไปใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บปวดจากน้ำที่มันน้ำหล่อเลี้ยงที่มันหายไปแล้วเขาก็สามารถที่จะผสมยาระงับปวดหรืออาจจะเป็นสเตียรอยด์เนี่ยเพื่อให้ตัวเจลไหมไทยเนี่ยค่ะส่งปล่อยยาระงับปวดออกมาทีละนิดทีละนิดอันนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดได้ยาวนานกว่าการเหมือนฉีดสเตียรอยด์เข้าไปโดยตรงนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนอกจากการฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าแล้วสามารถที่จะนำนำไปใช้เป็นแผ่นแปะก็ได้นะเป็นแผ่นไฮโดรเจลซึ่งไหมไทยเนี่ยมันจะเคลือบตัวยาแก้ปวดเอาไว้เวลาที่แปะเข้าไปในอวัยวะที่เราปวดบริเวณที่เราปวดเนี่ยค่ะยามันก็จะซึมผ่านเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังของเราทีละนิดทีละนิดอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะช่วยระงับอาการปวดได้ดีโดยเฉพาะการปวดเส้นประสาทต่างๆโดยที่ไม่ต้องทานยานะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารด้วยไม่มีผลข้างเคียงต่อไตด้วยวิธีการใช้หัตถการระงับปวดหลายๆชนิดที่คุยให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี้ยเรียกว่าประเทศไทยก็นำมาใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำหลายๆแห่งแล้วนะแต่ก็มีคำถามจากคนผู้ป่วยหรือคนไข้กลับมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปในระยะนึงแล้วเนี่ยอาการปวดต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาไหมนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะถ้าการระงับปวดพวกนี้จะมีผลอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนะคะซึ่งในช่วง6เดือนถึง1ปีที่เราใช้หัตถการระงับปวดเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่คนไข้จะต้องรีบรักษาหรือฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อให้แข็งแรงหรือฟื้นฟูในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นตัวสาเหตุในการที่จะทำให้เกิดอาการปวดทีนี้เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปแล้วเนี่ยหรือเส้นประสาทที่มันถูกทำให้สลบไปเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาเนี่ยถ้าเราฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงหรือรักษาโรคนั้นไปได้เนี่ยความปวดมันก็จะไม่กลับมาทำร้ายเราอีกนะคะคือจริงๆวิธีการรักษาแบบหัตถการระงับปวดเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการให้แค่บรรเทาอาการปวดไปทีละวันแต่เขาต้องการให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดในอวัยวะต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนอย่างเดิมได้อย่างเช่นระหว่างที่ทำหัตถการระงับปวดเนี่ยคนไข้ก็ต้องเร่งสมมติมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อก็ต้องเร่งฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อที่จะสามารถที่จะพยุงตัวเองได้สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนอย่างเดิมได้ในระยะยาวนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนฟังแล้วสนใจหรือแบบมีผู้สูงอายุมีญาติพี่น้องที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะทานยาไปนานๆเนี่ยนะแล้วสนใจในการรักษาแบบหัตถการระงับปวดเนี่ยสามารถที่จะไปรักษาได้ที่ไหนนะในปัจจุบันเนี้ยก็มีโรงพยาบาลชั้นนำบ้านเรานะให้การรักษาตัวนี้อยู่แล้วเช่นโรงพยาบาลจุฬานะโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามานะคะหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั้งหลายราคาในการรักษาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราสนใจในเรื่องของการรักษาแบบคลื่นวิทยุความถี่สูง RFA เนี่ยนะคะคืออุปกรณ์รวมค่าผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลัก 800,000ถึง1,200,000อันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วไฟฟ้าต่างๆข้าราชการเบิกได้ไหมก็อาจจะเบิกได้ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางนะเช่นเครื่องกระตุ้นประสาทหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาในการรักษาหรืออุปกรณ์มันสูงกว่าเพดานของราคากลางเนี่ยอาจจะต้องผู้ป่วยก็ต้องจ่ายส่วนเกินเองนะแต่ว่าที่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าอย่างบัตรทองหรือประกันสังคมอันนี้ไม่ครอบคลุมนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะรักษาในหัตถการระงับปวดในลักษณะของการใช้เลือดรักษาปวดเนี่ยนะอันนี้สิทธิข้าราชการก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เพราะว่ามันถูกบรรจุไปเป็นลักษณะของการรักษาแบบทางเลือกนะอันนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้โดยตรงยกเว้นอาจจะมีข้อบ่งชี้บางอย่างที่อาจจะเป็นข้อยกเว้นอันนี้ก็ต้องไปเช็คดูนิดนึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการที่จะรักษาก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 15,000 นะคะแล้วแต่จำนวนจุดที่ต้องการรักษานะคะส่วนถ้าเกิดใครสนใจเรื่องลูกตุ้มระงับปวดเนี่ยอันนี้ก็สิทธิข้าราชการก็เบิกได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางนะถ้าเกิดเกินเพดานก็ต้องจ่ายเองเหมือนกันนะคะแต่สิทธิ์ของประกันสังคมของบัตรทองเนี่ยก็น่าจะต้องเช็คก่อนนะตอนนี้อาจจะไม่ครอบคลุมนะอาจจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านิดนึงส่วนนวัตกรรมเรื่องของโปรตีนใหม่เนี่ยนะคะที่นำมาใช้อย่างโรงพยาบาลของจุฬาเนี่ยเขาก็นำมาใช้แล้วนะอันนี้ก็ยังเบิกจ่ายไม่ได้เพราะเรียกว่าอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการรักษาหัตถการระงับปวดในวิธีต่างๆที่เล่ามานะก็อาจจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนิดนึงนะคะว่าเรามีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างนะแล้วก็อาจจะปรึกษากับแพทย์ที่รักษาอยู่ว่าวิธีไหนน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาใช้กับผู้ป่วยนะคะเรื่องหัตถการระงับปวดเราในประเทศไทยนะที่มีการคิดค้นพัฒนาเราคุยกันไปแล้วทีนี้ก็อยากคุยเรื่องของวิธีการทางเลือกในการรักษาเพื่อลดอาการปวดที่เป็นเทคนิคใหม่ๆที่ณปัจจุบันนี้ต่างประเทศเขานำมาใช้กันนะนี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันวัตถุประสงค์ของการรักษาก็เช่นเดียวกันแหละก็คือไม่อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องทานยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานานๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารต่อตับต่อไตนะวิธีการรักษาทางเลือกเพื่อลดอาการปวดของต่างประเทศที่เขานิยมกันก็คือการกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะคะการรักษาด้วยการฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยไปที่ไขสันหลังนะคะซึ่งตรงนี้มันจะส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์เลยนะคะไปยังเส้นประสาทต่างๆอันนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดให้กับผู้ป่วยได้นะวิธีการทำงานก็คือเขาจะส่งเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณคือแพทย์เนี่ยจะตั้งค่ากระแสไฟฟ้าไว้นะคะโดยที่เขาใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการที่จะวิเคราะห์สัญญาณอาการปวดที่มันจะส่งมาจากร่างกายของเรานะไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในท่าไหนหรือเปลี่ยนท่าทางอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าตัว AI นี่มันจะไปจับความเคลื่อนไหวหรือจับระดับของอาการปวดในอวัยวะต่างๆได้แบบแม่นยำมากๆนะแล้วก็สามารถที่จะลดอาการปวดได้ในระดับที่เหมาะสมที่สุดเวลาที่เขาเอาอุปกรณ์นี้มาใช้เนี่ยผู้ป่วยเรียกว่าประมาณ 80-90% เนี่ยสามารถที่จะแบบลดอาการปวดลงไปได้อย่างมากเลยนอกจากการใช้ระบบกระตุ้นไฟฟ้าแล้วนะคะในต่างประเทศเขาก็ยังมีการนำเรียกว่านวัตกรรม AI หรือ VR เนี่ยมาใช้ในการระงับปวดด้วยนะคะเขาเรียกตัวนี้ว่า AI prediction นะคะก็คือการนำ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรือวิเคราะห์สัญญาณชีพผ่านอุปกรณ์ที่เขาติดตั้งเอาไว้เพื่อที่จะทำนายโอกาสที่จะเกิดอาการปวดหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอาการปวดกำเริบขึ้นมาในผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยเนี่ยรีบทำกิจกรรมหรือรับยาป้องกันก่อนที่จะมีอาการปวดที่รุนแรงขึ้นนะคะระบบอีกอันนึงที่เขาเอามาใช้ก็คือ VR ที่ย่อมาจาก Virtual Reality นะอันนี้เราจะคุ้นเคยกันดีเช่นการนำพวกภาพจำลองที่เป็น3มิติเนี่ยมาใช้ในการที่จะให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เสมือนจริงนะโดยปกติเวลาที่เราใช้กล้อง VR เราก็จะเอากล้องเนี้ยใส่เข้าไปเหมือนใส่แว่นตาก็เราสามารถที่จะมองเห็นสถานที่ต่างๆที่เราไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่ว่ามันเป็นเสมือนจริงเหมือนกับให้เราได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะนี่คือวิธีการใช้ของ VR แต่ว่าในทางการแพทย์ค่ะเขาก็ ็นำตัวกล้องที่มันเป็น3มิติ VR เนี่ยนะคะมาใช้ในการระงับปวดได้คือเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นภาพลวงตาเท่านั้นนะแต่เขานำมาเพื่อใช้เรียกว่าหลอกสมองหรือปรับจูนประสาทของเราโดยที่เขานำมาเชื่อมโยงกับอาการป่วยนั้นๆนะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมีแผลไฟไหม้ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นอาการปวดที่แบบเฉียบพลันทันทีนะหรือผู้ป่วยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงมากเลยเนี่ยเวลาที่เขาจะรักษาคือเขาจะให้ผู้ป่วยเนี่ยสวมกล้องที่เป็น VR เนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าตัวเองได้เคลื่อนเข้าไปอยู่ในโลกที่มีความเย็นสบายเพื่อให้สมองเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่เขาเห็นในภาพที่ออกมาจากตัว VR เช่นกำลังอยู่ในหิมะกำลังขว้างลูกบอลหิมะคือเหมือนกับว่าเปลี่ยนเบนความสนใจให้กับผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยลืมความรู้สึกเจ็บปวดจากแผลไฟไหม้หรือลืมความรู้สึกเจ็บปวดจากอาการปวดฟันนั้นไปได้นะคะหรือแม้แต่เขานำวิธีการสอนในเรื่องของการหายใจการทำสมาธิเข้ามาอยู่ใน VR คือเวลาสวมกล้องแล้วเขาจะสอนให้ผู้ป่วยเนี่ยที่มีความรู้สึกปวดนะตอนนั้นเนี่ยรู้จักวิธีการหายใจรู้จักวิธีการทำสมาธิเพื่อจะลดความปวดในช่วงเวลานั้นอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการนำกล้อง VR เนี่ยมาเปิดให้ผู้ป่วยเห็นถึงยกตัวอย่างนะอย่างเช่นผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตไม่สามารถที่จะเดินได้เขาสามารถที่จะให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพผ่านกล้อง VR เป็น3มิติเนี้ยให้เห็นตัวเองขยับแขนขาได้ในโลกเสมือนทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกว่าหายเจ็บปวดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะเดินได้เหมือนคนปกติแล้วอันนี้ก็ลดระงับปวดไปได้เหมือนกันนอกจากตัว VR นะคะเขายังนำ AI เนี่ยมาใช้ในการที่จะเหมือนพยากรณ์หรือเป็นเรียกว่าเป็นผู้ดูแลส่วนตัวให้กับผู้ป่วย

0: อย่างเช่นมีผู้ป่วยที่เอาตัว VR นี้ไปใช้ในบ้านต่อเนื่องตลอดเวลา8 สัปดาห์เลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังเรื้อรังเนี่ยนะผลการทดลองเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการปวดแล้วก็ลดเรียกว่าความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาระงับปวดคือมอร์ฟีนได้เป็นอย่างดีนะคะเพียงแค่ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลตัวนี้หรือการนําตัวดิจิตอลเนี่ยมาใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อเยียวยาจิตใจหรือบรรเทาปวดคือผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจจะมีความสับสนอาจจะมีความรู้สึกทุกข์ทรมานการใช้ VR ตัวนี้ค่ะไปช่วยในการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกผ่อนคลายลดความวิตกกังวลในวาระสุดท้ายของชีวิตอันนี้ก็สามารถที่จะนํามาช่วยในการที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้เช่นกันการดูแลแบบนี้เขาเรียกว่าดิจิตอลเฮลนะคะซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่มีการพัฒนาล่าสุดในปีนี้นะคะซึ่งเราก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาปวดได้อีกหลายๆช่องทางเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญรชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงมายสากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศอิ่มๆกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่า

0: มีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกผ้าไหมค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
0: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีปทุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคม2569ณดมอนุสรณ์37ปีศรีปทุมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนราลันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชาณันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
5: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและหล่องกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาด โดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
7: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
8: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
7: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาฏราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนฉันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
9: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้านนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวัตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
10: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรนี่ให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุวาตภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
9: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
11: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
9: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: 20:19 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโบเนนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
17: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
16: วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4-1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนธสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14-18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูล อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยชิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0-2เซต3-6และ3-6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออีสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมประเภทตะก้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะก้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2-0เซต15-12และ15-12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arena ประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมภูมิเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบรอยเพลย์เมเกอร์จากนาโปลีทีโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิสเซลจากกิโรนานอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟร์นันเดสปาโดแนวรุกจากลิลที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
19: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
18: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
19: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
18: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
21: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่า หลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
7: ่สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดวันนี้มาอยู่ที่ซุ้มดอยสะเก็ด5 Academy ต้องบอกว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มชนแพงเดินสายชุนแพงอันดับต้นๆของภาคเหนือเลยนะครับปัจจุบันนะครับลูกเพาะของซุ้มนี้ให้ลูกไฮหลานเก่งมากนะครับลูกเจ้าณเดชออกมาเป็นเจ้าถุงงอกมาเป็นเจ้าถั่วแดงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับท่านสจ.เอ๋ยกันเลยนะครับดอยสะเก็ด5 Academy รายการไปสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสจ.นะครับสวัสดีพี่โต้งนะครับวันนี้ผมขวัญนานาภาครายการบุกถิ่นไก่เก่งผมอยู่ที่ดอยสะเก็ดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ผมต้องบอกว่าซุ้มดอยสะเก็ด5เนี่ยนะครับเป็นซุ้มเดินสายชุนแพงของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่มานานแล้วผมเนี่ยอยากมานานแล้วแต่ด้วยความที่ระยะทางไกลกันมากนะครับแล้วถ้าเกิดใครจำได้นะครับผมไปทำคลิปที่บึงกาฬเจ้าจอมโหดจุดเริ่มต้นก็มาจากดอยสะเก็ด5เหมือนกันนะครับนี่แหละวันเนี้ยผมมาที่ดอยสะเก็ด5มาเค้าเรียกว่ามาพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาและกว่าจะมาเป็นดอยสะเก็ด5เนี่ยนะครับคือเริ่มต้นจากจุดไหนอะไรยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับไกลเหนือไม่ใช่พม่าสบายบางแบบทุกคนเห็นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับผมเห็นไก่ดอยสะเก็ด5ล่าสุดเนี่ยนะครับผมบอดพยางง่อนไปเลยนะโอ้โหหนังหนาตึกเลยนะโครงสร้าง GOA เอาง่ายๆคือตอนนี้ไก่กลางกับไก่เหนือเนี่ยคือมันโหลดต่างคนต่างโหลดมาเท่ากันแล้วคือไก่กลางก็โหลดมาจากใหญ่ลงมาเล็ก
8: ใช่ครับ
7: ไก่เหนือเนี่ยทำจากเล็กขึ้นไปใหญ่แล้วคือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2324ภาคกลางภาคเหนือเนี่ยลอยกำลังเล่นเลยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักนิดนึงนะครับท่านแรกสจ.เอิร์ธ
8: ครับ
7: นะครับเป็นเจ้าของซุ้มดอยสะเก็ด5นะครับแล้วท่านที่2นะครับพี่โต้งเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับทั้งหมดของซุ้มดอยสะเก็ด5เลยเริ่มต้นเลยพี่เอิร์ธขออนุญาตเรียกพี่เอิร์ธนะครับพ
8: ี่
7: เอิร์ธเอาตรงๆนะดอยสะเก็ด5เริ่มต้นเนี่ยคือพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นสจ.ด้วยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
8: ครับ
7: เริ่มต้นเนี่ยคือเราเข้ามาวงการไก่มาสร้างซุ้มอะไรยังไงพี
8: ่ดอยสะเก็ด5เนี่ยเริ่มต้นจากพ่อผม
7: ครับ
8: ทุกคนจะรู้จักเนาะในภาคเหนือก็หมอเสิร์ช
7: ครับ
8: นะครับดอยสะเก็ด5
7: ครับ
8: ก็เริ่มต้นน่าจะตั้งแต่ผมเกิดอ่ะก็จะใช้ชื่อนี้มาตลอดนะครับก็เป็นซุ้มตีมาเรื่อย
7: ๆเราเป็นเจน2
8: ใช่ประมาณนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็ ออกมาทำเองเนาะ
7: ครับ
8: ตอนนี้ผมก็เป็นคนคัดคนเลี้ยง
7: ครับ
8: เนี่ยครับพ่อผมก็แกก็อายุมากขึ้นแกก็เดินเล่นอย่างเดียว
7: ครับคือหมอเสิร์ชที่ทุกคนรู้จักเนี่ยก็คือเอาเป็นผู้ก่อ
8: ตั้ง
7: ตั้งดอยสะเก็ด5
8: ใช่
7: ครับอ๋อคือเป็นคนสร้างซุ้มดอยสะเก็ด5มาก่อนเพราะเราอยู่ในพื้นที่ดอยสะเก็ด
8: ใช่
7: แล้วคำว่าดอยสะเก็ด5เนี่ยคือ5นี่คืออะไรพี
8: ่5เป็นหมู่บ้านครับ
7: หมู่5
8: ใช่
7: อ
8: ้
7: าวเหรอดอยสะเก็ด5คือหมู่5ของดอยสะเก็ด
8: เขาก็เลี้ยงกันเป็นซุ้มของเขาเรียกว่าอะไรเป็นซุ้มท้องถิ่นเนาะ
7: ครับครับ
8: ใช่ในหมู่บ้านอย่างพ่อพี่โต้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมงานอยู่ด้วยกัน
7: ดอยสะเก็ด5
8: ใช่
7: ก็คือเอาง่ายคือพ่อพี่โต้งกับ
8: พ่อผม
7: พี่เอิร์ธเขาอยู่ด้วยกันมา
8: ใช่
7: แล้วก็มาเจนลูกเจน2นี่
8: ก
7: ็พ
8: ี่
7: เอ
8: ิร์ธ
7: กับพี่โต้งก็มาอยู่ด้วยกันอีก
8: ใช
7: ่เอาง่ายคือเขาว่าดอยสะเก็ด5เราเป็นเจน2แล้ว
8: ใช่ครับ
7: นะครับซึ่งตอนสมัยพ่อเนี่ยต้องถามว่าปี๊งปังเหมือนตอนนี้ไหม
8: โอ้ยิ่งกว่านี้
7: ยิ่งกว่านี
8: ้ตอนนั้นตีปะชาดะเลยตีแบบซื้อตีไม่ได้เพาะ
7: เอาง่ายคือพ่อเนี่ยเป็นซุ้มชนโดยเฉพาะผมเข้าใจอารมณ์นี้คือเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เพาะขายจริงไหมไม่มีเพาะขายคือเพราะเนี่ยไม่พ่อพี่โต้งกับพ่อพี่เอ้ยคือเอาแค่พ่อพูดกันแค่นี้เอง
8: ใช่
7: คนอื่นมาซื้อไม่ได้ซื้อง่ายๆด้วย
8: ไม่มีครับ
9: ไม่มีขาย
7: เพราะว่าผมรู้อยู่เพราะว่าตอนที่คนภาคกลางมาซื้อไก่ภาคเหนือนะโหเข้าถึงเอาง่ายๆคือเข้าถึงตัวจริงยากอ่ะ
8: คร
7: ับ คืออย่างผมมาเงี้ยคือไก่เหนือเราคิดว่าไก่พม่าก็คือต้องอยู่เหนือนะไปเจอกะเหรี่ยงมังมอนบ้างไปเจอตัวจริงยากนะจริงป่ะ
8: ใช่ครับ
7: เพราะตัวจริงเขาจะไม่ค่อยขายกันตอนนั้นเราเป็นซุ้มชนคือปะชะดะหมดสมัยรุ่นพ่อไม่ได้เพาะขายทำซุ้มชนอย่างเดียวคือเอาง่ายคือเลิกเขาว่าเป็นฟาร์มมาตอนเจน2รุ่นเรานี่แหละ
8: ใช่ครับ
7: แล้วต้องถามว่าเราซึมซับมากับพ่อเนี่ยตั้งแต่คือก็เป็นซุ้มชนแล้วเราเริ่มลงมือทำเองเนี่ยเริ่มมาดูแลประมาณกี่ปีแล้วพี่เอิร์ธ
8: โอ้ย
7: สิบปี
8: ที่นี่นะครับ
7: ก็คือย้ายมาอยู่ตรงจุดใหม่นี
8: ่ใช่
7: นะครับที่ปัจจุบันตรงนี
8: ้ครับ
7: ก็ยังใช้ชื่อซุ้มเดิมว่าคือดอยสะเก็ด5
8: ใช่
7: นะครับประมาณ12ปีแล้วก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอด
8: ลองผิดลองถูกตั้งแต่แรกครับ
7: ลองผิดลองถูกเดี๋ยวคราวนี้ผมต้องถามนี้เอาเริ่มต้นเลยตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยไก่ที่เขาเอามาชนที่พี่เอิร์ธบอกว่าซื้อเข้ามาชนซื้อเข้ามาเล่นเนี่ยเป็นไก่สไตล์ไหนอะไรยังไงพี
8: ่ไก่เหนือครับไก่ปล่อยตอเมื่อก่อนอ่ะมันก็มีหมด
7: สบายบางเมื่อก่อนเลยนะ
8: ใช่ไก่ตออ
7: ารมณ์ผมพูดตรงๆนะคืออารมณ์สำหรับผมนะไก่เหนือสมัยก่อนอ่ะคือจะดูตัวใหญ่กว่าไก่แจ้หน่อย
9: ใช่ครับ
7: จะดูตัวใหญ่ไก่ป่าหน่อยคือจะสบายบางเหมือนกันเน้นปล่อยตอคือสมัยนั้นเราเป็นแล้วซื้อเหรอ
8: ซื้อหมด
9: ซื้อหมดเลย
8: ภาคเหนือเนี่ยถ้าพ่อผมไม่ซื้อใครแสดงว่าไม่เก่งจริงอ่ะซื้อ
7: คือซื้อปลาชาดะเลย
8: ซื้อทุกจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยซื้อหมด สามพี่ชอเขาก็มีโซนของเขาที่เขาจะซื้
7: อ
8: ทางพ่อผมก็จะซื้อทางพะเยาเชียงราย
7: เราเอาไว้คือเราก็มีสายที่เล่นเล่นอยู่อารมณ์นั้น
8: ใช่แล้วก็มาตีกัน
7: ครับ
8: เพราะตอนนั้นพ่อผมทำบอลด้วยไงบอลไม่คื
7: ออ
8: ๋
7: อโอเค
8: แสลงมอเตอร์
7: ครับ
8: แม่สาย3แผ่นดินเน
7: ี่
8: ยเมื่อก่อนพ่อผมทำ
7: ของหมอประเสริฐ
8: ใช่
7: นะครับคือทางสารีพิชอเนี่ยเขาก็มีโซนซื้อของเขาอยู่ของพี่ใหญ่นะนะคือทางโซนเราก็จะมีโซนซื้อของเราอยู
8: ่ใช่
7: คือเอาง่ายคือเหมือนเล่นไก่เราชอบไก่ทางนี้ก็รู้ซื้อทางนี
8: ้
7: เราชอบไก่ทางนั้นก็ซื้อทางนั้นและสมัยก่อนภาคเหนือคือปล่อยตอตีกัน
8: ปล่อยตอตี
7: จริงๆกับพันตอเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่หลังข้างหลังมานี่เองนะที่เริ่มพันเน
8: ี่
7: ยเพราะภาคเหนือตอนเพราะพี่เอิร์ธตอนทำมาใหม่ๆก็ต้องปล่อยต่อตี
8: ใช่
7: ไหมก็คือซื้อหมดซื้อเล่น
8: ซื้อเล่น
7: ไม่ได้เน้นเพาะ
8: ไม่มีครับ
7: ไม่มีนะแล้วไอ้ไก่ที่มันชนะมาใช้งานได้ไงก็คือให้ทีมงานอะไรอย่างนี้ไปพ่อแล้วซื้อกลับเหรอ
9: ให้
7: พ่อ
9: พวกไปหมดเลย
7: จริงๆนะถ้าเกิดสมัยก่อนอ่ะอันนี้ที่ผมเห็นมานะคือไก่เนี่ยซุ้มชนเนี่ยไก่เป็นร้อย
8: ใช่ครับ
7: จริงไหมอันนี้พูดตรงคือไอ้ตัวเขาจะเก็บเฉพาะตัวหัวตัวรัดเบอร์1เบอร์2ไว้อย่างเงี้ยไอ้ทีเบอร์3เบอร์4ชนะมานะก็คือปลดระวางใครอยากได้ก็เอาไปแล้วก็ไปซื้อลูกกลับเอาอารมณ์ประมาณนั้นจะทำเพราะไว้เล่นเบอร์1เบอร์2แค่นั้นเองของดอยสะเก็ด5เหมือนกัน
8: เหมือนกันครับเอาแค่ว่าตอนที่ผมมาเริ่มทำที่เนี้ย ตอนเช้าเช็ดน้ำประมาณ50-70ตัว
10: ถึง70เลยนะ
8: เพราะว่าเราต้องรับบ่อนด้วยไงพี
10: ่
8: มันก็ต้องมีทุกเกตอะเอาไปตีหมื่นตีพันอะไรเงี้ยรับบ่อน
10: ครับแล้วตอนนั้นรุ่นพ่อซื้อหมด
8: ซื้อ
10: กวาด
8: ซื้อเยอะ
10: เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดพ่อผมไปซื้อไก่ชุบน้ำคือชุบน้ำแม่งไม่เก่งเขามีแต่ซื้อซุปนี้ตัวนี้ต้องเก่งแต่ถ้าเกิดพ่อผมไม่ซื้อซุปไหนแสดงว่าซุปนั้นคือแย่จริง
8: ซื้อทุกอาทิตย์ซื้อซื้อแทบทุกวัน
11: พิเศษออกมาทุกอาทิตย์เลย
10: เหรอ
11: คร
10: ับ โอ้โหเอาง่ายคือต้องมีไก่เข้าบ้านทุกอาทิตย
11: ์
10: เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ค่อยคัดออกคัดเข้าอะไรอย่างงี้นะ
11: คร
10: ับ อ่ะแล้วพอมาเจน2มารุ่นเรารุ่นพี่โต้งพี่เอิร์นเนี่ยไก่เนี่ย
8: ครับ
10: คราวนี้เรายังซื้ออยู่ปกติมั้ย
8: แรกๆก็ซื้อครับ
10: ซ
8: ื้อเพราะเราพูดตรงๆว่าเราไม่ได้มีเหล่าของตัวเอง
10: ครับ
8: โดยสเกตไม่ได้มีเหล่าของตัวเองเราก็ซื้อ
10: เราคือซุ้มชนเราคือคนเล่น
8: ใช่ครับ
10: เอาไว้คือเก่งเราเป็นเอา
8: ใช่
10: อารมณ์ประมาณนั้น
8: เมื่อก่อนก็ไก่ตีบอลป่าแล้วก็ซื้อ
10: เห็นชนะมาซื้อ
8: ใช่
10: จะไม่ซื้อหวานเหมือนคุณพ่อละ
8: ใช่เริ่มมองซื้อครับแล้วก็เลี้ยงตีแต่ว่าตอนเรามาเลี้ยงเนี่ยคือผมกับพี่ต้งเป็นคนที่ชอบไก่เบอร์แข้งตั้งแต่แรกแต่ว่าไก่ตอเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันเน้นออกอาวุธเนาะ
10: ครับเตะเยอะ
8: เอาพูดตรงๆว่าไอตัวชนะเนี่ยบางทีเนี่ยมันชนะฟุกก็มีเยอะบังเอิญโดนหูได้ตามก็
10: ใช่
8: ใช่ไหม
10: บางทีแม่งสมอลสมแมมาจะไปแหละพูดตรงนะพี่ต้งเดี๋ยวไอพูดตรงแม่งทุกวันเนี่ยนะเอาแบบหยาบๆเลยผมเล่นไก่เหนืออยู่พี่ต้งก็รู้อยู่ไก่เหนือแม่งไว้ใจไม่ได
8: ้
10: วันแรกต่อ10ต่อ15เข้ามา2แม่งพุกบอดหรือว่าโดนแทงขัดแม่งกลับมาเป็นรองเนี่ยคุณแล้วขนลุกคือที่พี่เอิร์ธบอกคืออารมณ์ประมาณนั้นเลย
8: อารมณ์ประมาณนั้นนะครับตัวชนะไม่ได้เป็นไก่เก่ง
10: คือเอาง่ายคือมันแค่เป็นไก่ชนะ
8: ใช่
10: ไม่ใช่ไก่เก่งบางทีแบบพอปล่อยตอเนี่ย
8: ใช่
10: โผพระเข้าตาได
8: ้เพราะฉะนั้นไก่เหนือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีทั้งไก่ไม่แข็งแรงน่องอ่อนใช่ไหม
10: ครับ
8: น่องอ่อนป้อแป้ป้อแป
11: ้ไก่เหลี่ยมออกวิ่งออกออกเหลี่ยมตี
10: ฉลาดตี
11: ตีเยอะตีล่างบ้างตีแผลอะไรไม่รู
10: ้
11: แต่ว่าออกไปเย็บเต็มเลย
10: เพราะว่ามันปล่อยตอมันแทง
11: หูตออ
10: ่าน
11: ะฮะ
10: คือเอาพูดตรงๆนะคือถ้าเกิดคนเล่นสมัยนี้เขาเรียกตีสเปซสบะ
11: ประมาณนั้นแหละ
10: ตีไปคือยกเข้าอะไรก็แล้วแต่มันคือมันยกตีไว้ก่อน
11: เอาแข้งเร็วอย่างเดียว
10: เอาแข้งเร็วอย่างเดียวแต่ด้วยความที่มันเปิดแผลได้เพราะว่ามันปล่อยตอแต่พอมันพันตอแล้วคราวนี้มันมั่วสู้ไม่ได้เลยไม่จำแผลไม่ได้แล้วแต่เจนเราเนี่ยเราชอบเหมือนกันด้วยคือเป็นไก่เบอร์แข้ง
11: ใช
10: ่โผหักยกขึ้นมาต้องมีอาการ
11: ใช่
10: นะครับ
11: มันก็เลยง่ายพออีกยุคนึงตอนที่เขามา
10: อืม
11: เริ่มพันตอกันนะคร
10: ับ
11: เขาก็เลยปรับตัวไว
10: ปรับตัวง่าย
11: ใช่
10: คือเราชอบแนวนี้อยู่แล้ว
11: ครับ
10: จริงป่ะซึ่งถ้าเกิดแนวนี้ถ้าเกิดปล่อยตอเนี่ยผมพูดตรงนะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางเพราะเราเห็นบางทีแข้งหนักเนี่ยไปเจอไอ้พวกตีสเปะสปะแล้วมันปล่อยตอแม่งเปิดแผลพุ่นเลยเหมือนกันนะ
11: ใช่อ
10: ย่างที่พี่เอิร์ธบอกอะเอาไปหยาดๆด้วยไอ้เฮียให้ทำน้ำมามึงแทงอะไรกูเลิกหนาไม่ได้แบบเต็มไม่หมดนะตอนปล่อยตออะแต่พอมันปิดตอแล้วมันไม่เข้าอะ
11: ไม่มีผล
10: มันไม่มีผลคราวนี้มันอยู่ที่เบอร์แข้งแล้ว
11: มีตัวนึงไอ้พวงทองอะผมตอนนั้นพ่อผมซื้อพี่นุสักอะแปลงเนาะประมาณ80,000ตีกับไก่ชัยประการน่ะตีกับของพี่เดี่ยวเจ็ดยอดเนี่ย
10: ครับ
11: ตีไม่ย่อยอ่ะ51หันหลังต่อกันน่ะหันกลับมาอีกทีนอนตายอยู่นั่นแล้วของเราอ่ะจริง
10: มันโดนอะไร
11: โดนตอไง
10: โดนตอคอเชื่ออย่างเงี้ยเหรอ
11: แค่เดียวเลย
10: เหรอก็อย่างที่พี่เคยบอกอ่ะคือมันคือไก่ชนะ
11: ใช่
10: เราก็พูดไม่ได้คือไก่เขาชนะจริงป่ะแต่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเห็น51คือหันหลังเล่นแล้วคืออย่างเงี้ยคือเรียกว่าขอละเครืองอ่ะจริงป่ะ51ขอละเครืองอ่ะจริงมั้ยคือต้องแข่งขอสนิทกันจริงถึงจะขอได้อารมณ์ประมาณนั้นนะ
11: ใช
10: ่แต่หันกลับมาปั๊บแม่งโดนตอคอเชือกตาย
11: ใช
10: ่โอ้โหแต่พอภาคเหนืออ่ะผมพูดตรงๆคือภาคเหนือเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวให้มันเพราะไก่เนี่ยมันถึงกันหมดภาคกลางก็เอาไก่เนื้อลงไปเล่นใช่มั้ยภาคเหนือก็เอาไก่กลางขึ้นมาเสริมกระดูกนะครับอีสานก็เอาไก่เนื้อเอาไก่กลางไก่กลางก็คือมันเริ่มเชื่อมกันเป็นเครือข่ายแล้วก็เหมือนว่าปรับเพื่อที่คือไก่มันไม่ได้จบแค่สนามแข่งที่เหนืออย่างเดียวแล้วคือตัวไหนเก่งมีการดึงตัวไปตีภาคกลางแล้วจริงนะ
11: อย่างนี้ก่อนครับเมื่อแรกๆเนี่ยเราพวกผมเนี่ยจะซื้อมาเล่น
10: ครับ
11: ผมจะขึ้นพะเยาทุกอาทิตย์นะซ
10: ื
11: ้อพะเยาเนี่ยเยอะมากเยอะมาก ของ
10: ทำไมชอบไก่พะเยาพี
11: ่มันเป็นไก่เตะ
12: เมื่อก่อนเป็นแข้งหน้าม
11: ันเป็นไก่เดินบู้เดินเตะ
10: ก่อนยัดเตะยัดนะแข้งหน้าราฝันเนี่ยนะ
11: ไอ้พวกไก่ตีหน้าเนี่ยผมเล่นก่อนเพื่อนหมดอ่ะ
10: อือเตะยัดเตะยัดเตะเสริมเลยนะอารมณ์นั้นเลยนะ
11: ตีเดินเตะเก
10: าะคือไก่ถอยได้ต้องเจอไก่พวกนี้แหละไก่ถอยจะไม่ชอบไก่เตะอย่างนี้
11: ใช่ใช่
10: เพราะไก่คือเอาพูดตรงๆคือไก่ถอยคือไก่เตะพวกนี้มันจะไม่ชอบไก่เดินเสียบเดินเสียบคือมันไม่มีระยะยิง
11: ใช่
10: ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถอยปั๊บมีระยะหายมันกูโยนใส่โยนยัดโยนใส่โยนยัดเอาแรกคือมาดักทางไก่เหลี่ยมเหมือนกันซึ่งเราเล่นไก่เตะเนี้ยตั้งแต่ที่แรกแล้วอ๋อพยาวผมเพิ่งรู้ว่าพยาวเขาดังเรื่องไก่เตะนี่เหรอ
11: ใช่เขาเป็นต้นเหล่าเลย
12: ต้นเหล่า
11: ที่แรกพี่นุสักลำปางปฏิวัติอะไรพวกเนี้ยต้นเนี่ยคือของพี่สุทินทั้งนั้น
10: อ๋อมาจากพยาว
11: ใช่
10: ไปกันเตะเดินยัดนี่นะ
11: สายไอ้อะไรวะ
12: ไม้ลำปาง
11: บ้างไม้ลำปางอะไรไม่ใช่หมด
10: เอาไอ้ของพี่เอสอบรักษาเดินเตะแล้วก็อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเอ้าเหรอโอ
11: ้
10: โห
11: พี่สุทินลูกน้ำกวาง
10: เ
12: ออก็ยังพี่หมอทำ
10: ครับ
12: สอบรักษาใช่ไหม
10: อ่า
12: แกเป็นเพื่อนพี่สุทิน
10: เอ้าเหรอ
12: คร
10: ับ
12: ต้นเ
10: ห
12: ล่าแกก็มาจาก
10: คือเดินเตะอ๋อเนี่ยคือผมถึงบอกว่าผมอยากจะมาเปิดโลกทางภาคเหนือบ้างนะมากๆเลยพี่อันนี้พูดจากใจนะผมอ่ะทำคลิปอ่ะมาหลายซุ้มแล้วผมก็รู้ประวัติไก่หลายๆตัวเอาพูดตรงๆแบบประวัติเจาะลึกนะแต่ไก่บางตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อธิบายประวัติหมดแต่ถ้าเกิดคนรู้จริงๆอ่ะพื้นฐานเนี่ยแม่งมาจากเหนืออันนี้เรื่องจริงไอ้ไก่เดินเตะเดินยัดเนี่ยนะที่ภาคกลางเล่นๆๆอยู่เนี่ยผมกล้าชี้หลายๆซุ้มเนี่ยจุดเริ่มต้นจากเหนือหลายๆซุ้มนะแล้วตัวดังอย่างตะขอเพชรอ่ะลูกไปดังอีสานนะเยอะแยะภาคเหนือยังไม่เท่าไหร่นะ
11: ก็เขาดังอีสานก่อนถึงมาเหนือ
10: ถูกต้องไหม
11: เพราะพี่นุ่น
10: ก็นั่นน่ะเด้ตะขอเพชรดังอยู่นู่นทั้งต้นเหล่าอยู่เหนือใช่ป่ะนั่นแหละครับก็อ๋อเราคือเล่นไก่เตะก็คือเราไปเอาไก่พะเยามา
11: ใช่
10: นะครับแล้วตอนนั้นซื้อเล่น
11: ใช่ครับ
10: แล้วมาหยุดซื้อตอนไหนอะไรยังไงพี่จุดเปลี่ยน
11: ซื้อตีชนะบ่อยแล้วอ่ะตีร้านตีอะไรแล้วก็มันก็แค่นั้นแล้วก็ไก่ค่าตัวมันแพงอ่ะพี่ซื้อตัวเป็นแสน
10: อ
11: ่ะ
10: เออ
11: ตีชนะเหลือตังค์ 20,000 กินเหล้าหมดแล้ว
10: ใช่ภาคเหนือด้วยนะฮะเอาช่วงก่อนนะเพราะภาคเหนือเนี่ยจะตีคู่ละ 4,400
11: ครับ
10: 8,800 6,600 เนี่ยจะเยอะ
11: ใช
10: ่แล้วก็ 22,000 40,000 พื้นฐานอยู่อย่างงี้ถ้าเกิดคู่ไหนตีแสน 12,200 เนี่ยถือว่าโอ้โหคู่นั้นเด็ดแล้ว
11: ใช
10: ่แต่เราเนี่ยซื้อไก่ตัวละเป็นแสน
11: ซื้อแสนหนึ่งบางทีซื้อแสนซื้อมา 2-3 ตัวได้ตีตัวเดียวเงี้ยนอกนั้นไม่ได้ตีป่วยบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
10: ชนะมาไม่เหลืออีก
11: พอตียังไม่ได้ปล่อย
10: พวกไล่ต่อย
11: พวกไล่ต่อยเงี้ย
10: ครับผม
11: มันก็เบื่อไงจนมันถึงจุดที่ว่าผมจะไม่ซื้อไก่ละก็ไม่ได้เข้าบ่อนประมาณ3ปีนะ
10: เหร
11: อมันไม่เก่งอ่ะเราเพาะ
10: อ๋อคือพอเราหยุดซื้อ
11: เออ
10: แล้วเราเอาที่มีอยู่เนี่ยมาทำอันนี้คือพี่เอิร์ทบอกตรงเลยคือทำมาตั้งไม่เก่งด้วย
11: ไม่เก่งแรกๆ 3-4 ปีทิ้งทั้งเรา
10: โอ้โหพนักงานเป็นเก๊าเนี่ย
11: เขาว่าอะไรนี่ไอ้พ่อไก่เราอ่ะที่มันพ่อไก่ตอนนั้น 20-30 ตัวนะตีล้านทั้งน
10: ั้
11: น
10: ก็คือที่เราเหลือจากที่เราตีมาเนี่ยนะยังไงต่อพี
11: ่ไก่เหนือด้วยความที่ไก่เหนือมันเป็นไก่ฟุกอ่ะ
10: เมื่อก่อน
11: ใช่ไหมมันสเปะสปะบังเอิญ
10: โผพะ
11: บ้างแล้วก็บางตัวเนี่ยมันเราไม่รู้เหล่ากอมเลย
10: เป็นต่อใจปุ๊บปั๊บ
11: ไม่รู้เขาผ่านจากบอลป่ามา
10: ครับ
11: 1,100ขึ้นมา 2,200 ขึ้นมา 5,500 เขาก็มีซื้อต่อมือไปเรื่อยๆ
10: ครับ
11: เก่งอ่ะเก่งมาอยู่กับเราอ
10: ่
11: ะตีร้านชนะ
10: ครับ
11: เราไม่รู้เลยว่าเวลา
10: จิตใจเป็นแบบไหนอะไรยังไง
11: เอามาเพาะปุ๊บเนี่ยมันสเปะสปะมันถ่ายเลือดไปเป็นเหมือนปุ่งเหมือนหญ้ามันหมดเลย
10: อ๋อ
11: ไก่เหนือจะเหล่าที่ชัดเจนจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะน้อยจะน้อยมากนะครับ
10: นี่อ่ะพี่อันนี้คือเรามาพูดแลกเปลี่ยนความรู้กันนะความเอ๊ะกันนะอันนี้คือมันคือความสำคัญของนามสกุล
11: ใช่
10: คือผมกล้าพูดเลยผมสัมภาษณ์หลายๆซุ้มหลายๆคนผมเจอหลายๆคนนะเอนตี้เรื่องเขาเรียกว่าไก่บ้านๆไม่มีนามสกุลผมกล้าพูดเลยไก่ทุกวันนี้มันมีนามสกุลหมดแล้วแต่เขาจะเปิดใจรับหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วถามว่าทำไมไก่นามสกุลผมกล้าพูดเลยว่าไก่2ตัวเนี่ยนะแม่งเก่งเหมือนกันเป็นแชมป์เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยแย่งกันซื้อทั้ง2ตัวอีกตัวนึงมีนามสกุลอีกตัวไม่มีนามสกุลเนี่ยไอตัวที่มีนามสกุลเนี่ยจะแพงกว่า
11: ใ
10: คือถามว่าตัวที่มานามสกุลแพงกว่าเพราะอะไรคือคนที่เข้าไปเนี่ยอย่างผมซื้อมามันมีนามสกุลผมรู้แนวทางว่าผมต้องเอานามสกุลไหนอ่ะเข้าไปต่อยอดกับมัน
11: ใช่
10: ผมรู้ถึงปู่ย่าตายายมันคือไม่ต้องเรื่องจิตใจหรอกคือไก่พัฒนามาคือเขาพัฒนาเรื่องจิตใจมาอยู่แล้วคือเรารู้ว่าไก่เนี่ยสมมติว่าไก่มันเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเราก็เติมทางเลี้ยวซ้ายไปตลอดจริงป่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาเลี้ยวขวามาเติมอ่ะเพราะนั่นคือเราต้องการเลี้ยวซ้ายมันก็เราก็สมมติว่ามันเป็นไก่เตะแล้วก็เติมเตะเติมยัดเติมอะไรเข้ามาเข้าไปเนี่ยนะมันก็ประสบความสำเร็จไงในการต่อยอดอย่างที่พี่เอิร์ธบอกว่าเอามาเก่งแต่เราไม่รู้ต้นสายมันอ่ะมันมาเราเป็นอาจจะมือ4มือ5ก็ได้ไก่ที่ถามว่าเก่งไม่เก่งชนะร้านแต่ที่เอามาเพาะไม่เก่งเพราะว่าเราบางทีมันไปเติมคนละแนวทางกับมันมาไปติดปูติดหญ้ามันก็มีจริงป่ะบางตัวมามันไม่ล่อพอผสมมาปั๊บลูกแม่งล่อติดปูติดหญ้าก็มี
11: ใช่
10: ใช่ใช
11: ่
10: ไหมอารมณ์ประมาณนั้นเลยแรกๆมา3ปีเลยพี่ทิ้งอ่ะ
11: 3-4ปีด้วยซ้ำ
10: ล่อ
11: แต่ก็ไปได้พ่อไก่ตัวนึงก็เป็นไก่ของพี่สุทินนี่แหละ
10: ครับ
11: มันเป็นลูกไอ้เขียวเท่าก
10: ็ครับ
11: มันก็เป็นต้นเหล่าของเนี่ยแหละไอ้พวกไก่เตะทั้งหลาย
10: ครับ
11: เนี่ยแหละ
10: คือคราวนี้
11: จุดเปลี่ยนเลย
10: เราก็พอได้ของพี่สุทินมาคราวนี้รู้เหล่ารู้ก่อรู้สายเลือดมัน
11: อย่างน้อยมันตีได
10: ้
11: ยังไม่เก่งนะแค่ตีได
10: ้แค่ตีได้ก่อนด้วยเหรอ
11: มันเหนียว
10: รอ
11: ใช
10: ่แค่ตีได้แล้วพอเราได้มา
11: ก็มันก็เป็นไก่เราเนี่ยแหละคร
10: ับ
11: มาตั้งแต่เล็กๆละก็เพาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
10: ครับ
11: มันก็พอตีได้เอ๊ะมันมาได้ลูกมันตัวนึงไอ้แพนเค้กว่ะตีล้านไม่คือชนะ
10: ครับ
11: 2ยกกว่าตัวนั้นก็เป็นไก่เบอร์แค่อย่างเงี้ยแหละคร
10: ับ
11: งอนเกาะหลังจากนั้นเราก
10: ็
11: เนี่ยต่อยอดจากไอ้ตรงเนี้ยแหละครับ
10: ไอ้แพนเค้กนี่นะ
11: ใช
10: ่นะครับคือเอาง่ายๆคือเราประมาณว่ามันออกมา2เจนแล้วถูกต้องมั้ยเรารู้แล้วแนวทางมันมาแบบนี้แล้วเราก็รู้ต้นสายของมัน
11: คือแรกๆไก่เราเยอะพี
10: ่
11: เราก็หวังว่าไอ้พวกนี้มันจะจ่ายลูกเพราะมันเก่งหมดอ่ะสุดท้ายก็เก็บไว้เฉพาะพ่อไก่ที่มันจ่ายลูก
10: จ่ายลูกเก่ง
11: ไอ้พวกเข็มขัดแชมป์เยอะๆโละทิ้งหมดเลย
10: ไม่เพราะว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วจริงป่ะพอเข็มขัดแชมป์ปลดระวางเนี่ยถ้าเกิดจ่ายลูกไม่เก่งก็ต้อง
11: ใช่
10: ลบออกหมด
11: พ่อไก่อ่ะค่าตัวเท่าไหร่ก็ช่างจะตีมาเท่าไหร่ก็ช่าง
10: กี่แชมป์ก็ไม่รู
11: ้เอาให้กันฟรีๆก็ไม่มีใครเอา
10: ใช่
11: ใช่ไหม
10: ใช
11: ่ก็โลทิ้งก็เหลือเนี่ยครับ
10: เหลือเฉพาะไอ้ตัวที่เรามองว่ามันเป็นแชมป์
11: ใช่มันก็ต่อยอดมาจนถึงทุกวัน
10: ต่อยอดมาอ่ะคราวเนี้ยคือที่เกิดมาตั้งแต่แรกว่าเราชอบไก่ที่มีเบอร์แข้ง
11: ใช
10: ่แล้วผมพูดตรงๆนะดอยสะเก็ด5ผมติดตามมาเนี่ยช่วง5ปีย้อนหลังเนี่ยไก่เนี่ยโครงสร้างมาไม่ใช่โครงสร้างไก่เหนือเลยนะคือเราทำมาเนี่ยคือเราไม่ใช่ไก่เหนือไก่พี่ไม่ใช่ไก่เหนือไก่พี่นี่คือตีได้ทั่วประเทศโครงสร้าง GOA มาเลยง่อนมาเลยอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างผมโทรมาสัมภาษณ์ถุงงอกอ่ะ
11: คร
10: ับ โอ้โหเป็นทีเล็กมาเลยอ่ะแดงแป๊ดมาเลยอ่ะเป็นไดโนเสาร์มาเลยอ่ะคือเราเอามาผ่าแบบไหนอะไรไงพี่
11: ผมเอามาเรื่อยๆอ่ะพี
10: ่
11: อย่างพี่เจปอวุฒิเนี่ยพี่เจปอวุฒิเคยมาซื้อไก่พ่อผมก็รู้จักพี่ต้องอุ๊ยเป็น10กว่าปีแล้ว
10: จริงอันนี้คือหลายๆคนยังไม่รู้นะ
11: ไอ
10: ปอวุฒิเนี่ยเริ่มต้นจากไก่เนื้อ
11: ไอแดงเ
10: ก
11: ือบไปอ่ะ
10: ใช่
11: ซื้อจากสจเอ็มบ้าง
10: โหอันนี้ผมพูดในคลิปนี้เลยคือถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้าของปอวุฒิจะรู้ปอวุฒิซื้อไก่จากภาคเหนือมานะแล้วซื้อไก่จากภาคเหนือไปเนี่ยพี่ไก่มาคัดไอ้ตัวเตะเยอะไว้เนี่ยไว้ไม่รู้กี่แม่นะเอาเฉพาะไอ้ตัวที่มันมีผลงานแล้วมาเสริมกระดูกเสริมกระดูกก็คือเป็นเยียไต้หวันเอามาเสริมกระดูกคือมาเพิ่มพลังแข้งคือไก่เหนือเตะเยอะอยู่แล้วเขามาเพิ่มพลังแข้งคือผมสงสัยเขาไงเพราะว่าผมเคยไปทำคลิปปอวุฒิผมก็ถามว่าพี่เอาตรงๆนะปอวุฒิตอนนั้นเนี่ยนิยามอะคือโง่โต้เจ็บเจ็บ
11: ใช
10: ่เป็นไก่ดื้อขยันเตะคือไม่ใช่ดื้อขยันดื้อแล้วก็ขยันโต้คือโดนปั๊บกูก็มึนโต้อย่างเงี้ยแล้วมันมาเปลี่ยนโลกตอนไอแรดฟอร์ดผมอยู่ในเหตุการณ์แรดฟอร์ดอ่ะปอวุฒิผมคิดว่าตอนนั้นไอ้นี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่เราคิดว่าปล่อยไปเนี่ยปอวุฒิโง่ๆค่อยๆตีค่อยๆโต้แข้งดีเนี่ยปล่อยไปเดี๋ยวต้องเป็นรอง ไอ้แรดฟอร์ดเปิดมาปล่อยมาแม่งเปลี่ยนโลกพี่แม่งเพ่แล้วตีแตกยับเลยคืออันเดียวใช่ผมงงเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยปอวุฒิมีงี้ด้วยเหรอแล้วลูกเกิดรู้ว่าเป็นลูกเกิดแล้วพอไปทำคลิปก็เพิ่งรู้ว่าเริ่มต้นปอวุฒิคือเขาเอาไก่เหนือไปทำ
11: เอาไปเยอะคร
10: ับ เออ
11: ซื้อหลายที่ด้วยคร
10: ับ แล้วพี่ไก่บอกว่าเขาเก็บหัวเชื้อไว้แล้วมันจะมีน่าจะชื่อไอ้แดงไม่ใช่แดงโลหิตหรือว่าสักอย่างนี่แหละคือเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้ออกชนที่ไหนนะคือทำเป็นหัวเชื้อไว้แล้วก็เอาตัวที่มีอ่ะพ่อที่มีอ่ะไอ้แม่ที่มีมาเติมแล้วลูกออกมาถึงเตะเยอะสไตล์ไก่เหนือแล้วก็ลึกตามเยี่ยไต้หวัน
11: จริ งคร
10: ับ
11: อ๋อ
10: ก็คือนี่ผมก็เพิ่งรู้ว่าปอวุฒิมาซื้อทางนี้ไปเยอะทางที่ว่าทางดอสเกต5ทางหมอประเสริฐไปเยอะ
11: ที่นี่ไปเอาของพี่เอ็ม
10: หรอ
11: ไอ้หมูอะไรฮะหมูสิบสี่
10: อืม
11: สาธิตายอะไรพวกนั้นนะครับของ
10: ครับ
11: เอ็มได้ต่าง
13: ทางนี้ก็ไปไม่ก่อก็แดงเดือด
10: ให
13: ้เจไป
10: เพราะว่าพี่ไก่บอกว่าถามว่าไก่เยอะเอาไปนะเพราะมาเตะเยอะก็จริงนะแต่พอโดนแล้วมันยอมตอนนั้นนะที่เอาไปที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในภาคกลางคือโดนแล้วมันยอม
11: ใช
10: ่โดนแล้วยุบโดนแล้วกูแข้งประมาณนั้นเขาก็เลยไปเติมความหนักจนมาเป็นเนี่ยปอวุฒิทุกวันเนี่ยคราวเนี้ยเราก็คือพ่อไก่เนี่ยเราพี่ชอบไก่เดินเตะเดินยันแล้วคราวนี้ชอบเบอร์แข้งพี่เอาอะไรมาเติม
11: เอามาเติมครับคือพูดถึงพ่อไก่ไอ้ตัวแรกอ่ะที
10: ่
11: บอกอ่ะ
10: ครับ
11: ที่มันมาตั้งเป็นต้นเราเลยนะของพี่สุทินเนี่ยพอดีครูต้นแกเป็นคนพ่อ
10: ครับ
11: แกบอกว่าแม่มันอ่ะเป็นของโปรเซมผมไม่รู้นะแกเป็นคนพ่อมันออกมาเป็นไก่เทาตัวสั้นๆป้อมๆอย่างเงี้ยแหละ
10: ผังเหนือเล่ยมน
11: เออใช่นั่นแหละ
10: ไอ้มน
11: นิ้วมันเป็น
13: ด้วน
11: เออมันด้วนผมเรียกมันไอ้ตวนเป
10: ๋ไอ้จวนเป๋
11: ใช่ก็ตีมา2เที่ยวชนะเที่ยวแพ้เที่ยวนึง
10: ครับ
11: ตีไก่ขน3ตีไม่อยู่
10: อืม
11: ก็มันก็เป็นพ่อของหลายๆตัวก็ตีล้านหลายตัวนะลูกมันน่ะ
10: ครับ
11: แต่มันจะติดลูกโง่โดดๆหน่
10: อ
11: ยกินหน้าอะไรเงี้ยครับ
10: ครับแต่มันได้โครงสร้างมันมาเอาไว้
11: มันเป็นไก่ที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วพี่
10: ครับ
11: ผมอ่ะเป็นคนคัดไก่โหด
10: อืม
11: ไก่ผมเปิดไฟเนี่ยเขาตีมา 3-4 ไฟก็แหละผมตีได
10: ้ถ้
11: าหนักเหมือนกันนะ
10: อืม
11: โหดเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าไอ้พวกกระดูกบางอยู่กับผมอ่ะพัง
10: ดอกหมด
11: ดอก
10: ไอ้พวกนี้คือกระดูกบางเลยนะผมพูดตรงๆแล้วอย่างเราเล่นไก่รู้อยู่ว่ากระดูกบางเนี่ยพอโดนไปปั๊บเนี่ยแม่งไม่ฟื้น
11: ใช่
10: คือป่วยแล้วแม่งซึมในเลยเออ
11: เราก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเล่นไก่ที่นำตัวทางดี
10: อ๋อคือเราอิงโครงสร้างพวกนี้ไว้
11: ใช่
10: เอาไว้คือเราเอายึดแกนพวกนี้ไอตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก
11: ็แรกๆผมเอาของใครวะของปอวุฒิมา
13: ปอวุฒิ
10: ครับ
11: มีของพี่บอยด้วยนะบอยโพธาราม
10: อืมพี่บอยดีนะ
11: โพธารามแล้วก็มีของกำนันแจ้ด้วยนะ
10: ครับ
11: แรก
10: ๆเดี๋ยวเชื่อผมพี่เอาตอนนี้นะ
11: ครับ
10: เอาของพี่บอยมาผ่าของพี่บอยเนี่ยเขามีเบอร์แข้ง
11: ใช่
10: ที่พี
11: ่
10: ถูกต้องที่พี่ต้องการเลยคือ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอด

0: ภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
2: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ไก่เตะเนี่ยแล้วเราคือเติมพลังแข้งเข้าไปแล้วโครงสร้างเราได้มาจากที่ว่าตัวแรกที่เรายืนไว้อยู่แล้วที่บอกว่าติดสายโกเซมมาโครงสร้างเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมเห็นนะถุงงอกอ่ะโอ้โหมันเป็นทีเล็กมาเลยนะ
4: เล็กไหมคร
3: ับ โอ้โหมันไก่หนังหนึ่งคือแบบมันแดะคือน่ากลัวเลยนะ
4: มันตัวเล็กแต่กระดูกมันใหญ่ครับ
3: คือไอ้เรื่องน้ำหนักไก่คือมันเล็กแต่แบบดูโครงสร้างดูคือแบบโอ้โหเป็นผมกลัวผมเป็นเสฟุกผมกลัวผมไม่กล้าตีอ่ะคือเนื้อหนังมันมาแดงแป๊ดเลยนะนะครับน้ำหนักถุงน่องกี่โลพี
4: ่สองสาม
5: สองตอนตี
4: สองเจ็ด
5: สองสองกว่าสองครึ่งตอนตี
3: ไม่ใหญ่นะเล็กนะ
4: เล็ก
3: ครับแล้วถั่วแดงอ่ะพี่
4: ใหญ่กว่าเกือบสองสี
5: ่ถั่วแดงสองสี
3: ่ถั่วแดงสองสี่นะ
4: เกือบสองสี
3: ่ปัจจุบันเนี่ยดอยสะเก็ด5มีพ่อพันธุ์ตอนนี้หลักๆเลยกี่ตัว
4: บอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้เพราะว่าผมเพาะไก่ไม่รู้ไม่ผมไม่ได้เหมือนคนอื่น
3: คือหย่อนไว้หย่อนไว้นะ
4: ก็คือนั้นนะคร
3: ับ คือไอ้ตัวนี้เก่งชอบแนวทางนี้ก็เอาคือเลยจัดชุดผสมแต่ไม่ได้ขายก็
4: แนวทางผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นด้วย
3: คือ
4: ถ้าพ่อหลักจริงๆก็ต้องไม่ได้ถูกงอกใช่ไหม
3: ครับ
4: เพราะอะไรมันดัง
3: ถูกต้อง
4: คนรู้จักแต่คนอื่นเขาไม่ได้รู้จักอ
3: ่
4: ะเราจะบอกว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้ไหมอ่ะ
3: ได้คือผมกล้าพูดเลยนะอย่างผมไม่ทำคลิปเนี่ยสองที่ล่าสุดเนี่ยนะพี่หนึ่งเพชรสุวรรณเนี่ยพ่อไก่จ่ายลูกเก่งบางตัวแม่งไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยในการตีคือเขาคัดมาแล้วเก่งแต่บางทีบางอย่างคือวาสนาไม่มีอย่างล่าสุดเนี่ยไอ้ตกไลฟ์เนี่ยไม่เคยได้แชมป์ไม่เคยออกตีคือเป็นไก่ที่กำลังจะไลฟ์สดขายแล้วไลฟ์ตดแม่งตัดไม่ได้เอาไก่ขึ้นไปขายแล้วไก่ตัวนี้ปั้นเก่งกำลังจะชนคือปั้นกำลังจะชนแพงแล้วพวกทางประเทศลาวขอซื้อไปแล้วไปหาคู่ไม่ได้ไปหลุดถ่าย
4: แล้วก่อนขอซื้อมา
3: แล้วก่อนที่แกจะส่งไปลาวเงี้ยก็คือไก่จะขายไปลาวก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมขอกดไว้นะขอเวลา10วันก็คือกดเอาต่อยอดไว้แล้วกับการไปไอ้ที่กดไว้เนี่ยทำไว้เนี่ยแม่งเก่งทุกตัวเก่งทุกแม่แกก็เลยไปซื้อกลับมา
4: แกขายไป 300,000 พี่ปื๊ด
3: ใช
4: ่ก็เป็นลูกค้าผมเนี่ยแหละ
3: 4ตัวล้านซื้อกลับมาตัวเดียว5ล้านไอ้ 500,000 มันจ่ายลูกเก่งเนี่ยผมก็เลยจะไปเก็บน้องเชื้อมันอยู
5: ่อย่างนี้เนาะดำมหาชน
3: พ่อ
5: ก็ไม่ได้ตีเลยครับ
3: ครับไอ้ดำมหาชนนี่ล่าสุดจ่ายลูกออกมาที่ว่าพี่หนุ่มซื้อมาที่คือฮากันอ่ะตัวไหนผมจำไม่ได้เห็นเซตี้บอกอยู่อันนั้นลูกดำมหาชนแล้วก็ผมก็มีลูกดำมหาชนอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวเมียนะครับก็คือตอนเนี้ยเอาง่ายคือดอยสะเก็ด5พ่อไก่ที่เราเห็นว่าเก่งอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จัก
4: ไม่เกี่ยวกับว่าที่การจ่ายลูก
3: คือไก่บางตัวเราเห็นว่าเก่งเราลองเพาะมาแล้วมันจ่ายลูกเก่งแล้วอันนี้คือเป็นพ่อไก่เราแต่เอาพูดตรงๆในเชิงพันธุ์นี่แหละคือบางทีเราต้องอธิบายเยอะ
4: ใช่
3: ว่าคือถ้าเกิดอย่างสมมติว่าบอกไอ้ถั่วงอกมันจบเพราะว่าทุกคนเห็นตี
4: มันอาจจะไม่จ่ายลูกก็ได้นะ
3: ถูกต้องอันนี้เรื่องจริงนี่แหละผมถึงบอกบางทีบางอย่างอ่ะเชื่อซุ้มชนเพราะว่าไก่มาอยู่กับพี่อ่ะพี่รู้จักนิสัยมันดีจริงป่ะอย่างที่พี่ก็บอกว่ามึงตีแต่มึงไม่ได้การันตีว่ามึงจะจ่ายลูกเก่งชนะมาก็จริง
4: ก็จะมีสองประเภท
3: แ
4: รกก็คือเขาอยากได้ตัวดังอยากได้ลูก
3: เพื่อไปต่อยอด
4: เพื่อไปต่อยอดของเขาแต่บางคนนะถ้าเขาเข้าใจเขาจะมาถามเราพี่ผมอยากได้เอาไปเล่น
3: ถูกต้องแต่ผมเอาตัวที่มันจ่ายลูกเก่งนะอันนี้ผมเรื่องจริง
4: จริงไปรู้ผมพูดให้มันเก่งไงก็ได
3: ้อันนี้ผมถามเลยพี่มีตัวไหนแนะนำบ้างไหนๆก็มาถึงนี่แล้วมีตัวไหนบ้างที่พี่มองว่าจ่ายลูกเก่ง
4: มันยังไม่ชัดมากขนาดนั้นนะ
3: เอาที
4: ่เตะไป 4-5 ตัวมันหักหมด
3: แนวโน้ม
4: ชื่อมันได้นะ
3: ลูกไก่ลูกตัวไหน
4: เป็นไก่ที่ผมยืมจากภาคกลางมาด้วย
3: ยืมเข้ามาด้วย
4: บอกซุ้มได้ด้วย
3: อ่ะบอกเลยพี่
4: เป็นไก่ของพี่หล่อร้อยแรงรู้สึกว่า จะตีเงินหมื่นไปเนี่ยแหละ
3: ครับ
4: ผมยืมมาแล้วก็เอามาเข้ากับพวกลูกดำมหาชน
3: อ
4: ่ะชุดแรกชั้นแรกนะถือว่าถือว่าดีมากถือว่าดีมาก
3: พ่อไก่เรียนชื่ออะไรตั้งชื่อไหม
4: ไม่
3: ได้ตั้งอีกพี่ตั้งไม่น้อยเวลาผมโทรมาพี่เอาลูกตัวนี้จะได้ลูกไอเอลูกไอบีลูกไอซีคือจะได้รู้กันก็คือตัวนี้เข้ากับ
4: ตอนนี้นะ
3: ตอ
4: นนี้นะครับผมในตัวเนี้ย
3: มันให้ลูกออกมาเป็นแนวไหน
4: มันตีลึกว่ะพี่แต่ว่ามันได้ไวทางของเรา
3: คือได้ไว
4: แข้งดีไว
3: เดินเตะไหม
4: ผมมันเข้าได้ออกได้อะ
3: เข้าได้ออกได้
4: ใช่
3: เดินเตะ
4: นี
3: ่เดินเตะลึกไว
4: ใช
3: ่ตัวเมียแบ่งเท่าไหร่พี่มีไหม
4: ผมขายไม่เป็นผมพูดตรงๆต้องมาคุยต้องมาคุยกันนะคุยกัน
3: ผมพูดตรงๆผมอยากจะได้ตัวเมียไปต่อยอดเพื่อให้ขายไงเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยจ่ายลูกเก่งพี่ตั้งชื่อไว
4: ้มันจะว่าเก่งก็ไม่ได้มันยังไม่เห็นบอลดี
3: เอาง่ายๆคือเราเช็คแล้วเราชอบแล้วล่ะเอาพูดตรงๆเช็คแล้วชอบแล้วล่ะไอ้ที่เช็คมาเนี่ยมันเหมือนกันเลยหมดเลยไหม
4: ถ้าในมุมมองผมนะ
3: ข
4: ้อไก่ที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือมันจะต้องม
3: ี
4: เป็นอย่างนึงของมัน
3: ที่ผมถามพี่เนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าเลือดมันนิ่ง
4: ใช่
3: คือถ้าเกิดพ่อไก่ที่มันจ่ายลูกเก่งเนี่ยนะเอาง่ายๆคือลูกแม่งคือลูกไก่เนี่ยของมันเนี่ยนะแม่งจะเหมือนแบบไทยกระสานมาเลยคือ5ตัว10ตัวเนี่ยมันจะตีออกมาแนวเดียวกันหมด
4: เอางี้ในมุมมองนะ
3: ครับ
4: ตัวเมียมันเหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราต้องเคี่ยวมันใช่ไหม
3: ครับ
4: แต่ว่าตัวผู้แต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนพริกน้ำปลาน้ำส้มถ้าเรา
3: อ
4: ยากได้หวานเราต้องได้หวาน
3: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมเราอยากได้เผ็ดเราเติมมันต้องได้เผ็ดแต่บางตัวเติมไปปุ๊บเป็นอะไรก็ไม่รู้
3: แม่ของมันเพี้ยนจริงผมเข้าใจผมเข้าใจ
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: เพราะนั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวกัน
3: ครับ
4: เราคอดีนะ
3: ครับ
4: เราคอดี
3: คือตอนนี้เราเอาตัวเนี้ยมาเติมกับลูกสาวดำมหาชน
4: ใช่ไอ้พวกตัวเมียชั้นปีที่แล้วของปีที่แล้ว
3: ออกมาตอนเนี้ยไอ้ที่ว่าลูกหลานลูกออกมาตอนนี้นะที่เข้ากับแม่ต่างๆนะที่เช็คออกมาเนี่ยสี่ห้าตัวเนี่ยผ่านได้คือไว
4: ไวกว่าภาคกลาง
3: ลึก
4: ไวกว่าภาคกลางลึกกว่าเหนือ
3: แล้ว
4: ยัง
3: โอเคนี่ก็จบแล้ว
4: สเต็ปขาอะไรมันก็ยังได้อยู
3: ่ขยับไม่นิ่งเอาแง่คือไม่ยืนขาตายให้เขาเตะโอเคอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนดูคลิปเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคนติดตามเราสังเกตนะเขาก็ต้องอยากได้พี่แบ่งอะไรไง
4: เว้ย
3: ยังไม่รู้เลย
4: ไม่รู้ไก่เตะแล้วผม
3: ไม่ลูกไก่ดิลูกไก่ถ้าเกิดเนี่ยคนดูคลิปมาปั๊บ
4: ไม่แพงหรอก
3: สจผมอยากได้เนี่ยพ่อเนี่ยในคลิปเลยเนี่ยพ่อนี้กับดำมหาชนลูกสาวดำมหาชนที่สจทำไว้แบ่งลูกไก่อะไรยังไง
4: ไม่แพงหรอกพี่อย่าพูดเลยอายเขาในไลน์กลุ่มประมูลเล่นก็มี
3: ก็คือให้ทักมา
4: ประมูลเล่นในกลุ่มเลยสักพันสองพันก็ปิดละ
3: โอ้โห
4: ไม่
3: คือทักมาแบ่งกันคือหลักๆเลยสจพี่โต้งทำไว้ตี
4: ผมทำไว้ตี
3: แล้วคือใครอยากได้ก็ทักมานะครับ
4: มันดันมีไลน์กลุ่มไงแล้วม
3: ัน
4: มีสมาชิกใช่ไหม
3: ครับ
4: ถ้าเราไม่เอาไก่ลงมาให้เขาม
3: ันก็เงียบ
4: ใช่ก็ให้เขาเล่นกันไปมันไม่ได้อะไรหรอกพี
3: ่ครับคือมันเอาพูดตรงๆนะมันไม่ได้พอค่าใช้จ่ายแล้วหรอกคือเราต้องการให้คือมี MC ได้สนุกสนานได้เอาไปต่อยอดการประมาณนั้น
4: ใช่
3: แล้วรับฝากผสมมั้ย
4: ไม่เอาแล้ว
3: ไม่เอาแล้วผมกล้าพูดเลยเรื่องรับฝากผสมเนี่ยคือคนทำฟาร์มเนี่ย
4: ผมไม่มีเวลา
3: จะรู้จริงแล้วยิ่งชุ่มซุ้มชนด้วยนะจะปวดหัวเรื่องกับการรับฝากผสมมากคือคนไม่รู้เนี่ยคิดว่าคำว่ารับฝากผสมเนี่ยโหแม่ละหมื่นเอาต้องไม่ต้องมาหรอกแม่ละหมื่นร้อยแม่เนี่ยหนึ่งล้านละใช่ไหมร้อยแม่หนึ่งล้านปั๊บคือโหได้เงินแต่จริงร้อยแม่หนึ่งล้านเนี่ยคือมันไม่ได้เต็มหนึ่งล้านด้วยนะ
4: ปวดหัวเป็นปี
3: แล้วมันจะต้องมีทอนกลับอีกนะว่ามาไม่ขายนู่นนี่อุ้ยเยอะ
4: ค
3: ือเหลือจริงๆอยู่ประมาณ 60% แค่นั้นเองแล้วก็คือมาเจอปัญหานู่นนี่นั่นไกลโอ้โหบางคนท้อไปเลยนะและยิ่งซุ้มชนเนี่ยผมกล้าพูดอย่างปฏิวัติฟาร์มอ่ะพี่ก็รู้อยู่อินดี้ถ้าเกิดเจอปัญหานี้พี่ฟุกไม่เอาเลยปฏิวัติฟาร์มถึงไม่รับผสมใหม
4: ่จริงครับ
3: นะคือของพี่นี่ก็หยุดรับผสมก่อน
4: ไม่เอาแล้ว
3: ไม่เอานะนะครับก็คือคนที่สนใจแบ่งตอนนี้หลักๆเลยถ้าเกิดรู้จักเนี่ยก็จะมีถั่วงอกถั่วแดง
4: โอ้มีเยอะครับหลายตัว
3: เอาแบบทุกคนรู้จัก
4: ไอ้ถั่วงอก
3: ถั่วงอกถั่วแดง
4: ใช่
3: นะครับ
4: ใจอะไรพวกเนี้ย
3: ก็คือสามารถไปติดตามแบ่งลูกแบ่งหลานในกลุ่มได
4: ้ได้
3: นะครับ
4: ครับ
3: พี่ตั้งชื่อให้หน่อยเพราะว่าผมกล้าพูดเลยพอพี่พูดมาอย่างเงี้ยคนอยากรู้จักอยู่แล้วไอ้ตัวที่บอกว่าให้ลูกเก่งเนี่ย
4: ก็เท่าอ่ะ มันตั้งไม่ได้จริงๆมันคิดไม่ออกเลย
3: ชื่ออะไรพี่มันก็ไม่ใช่มันเป็นไก่สีอะไรยังไงคือเขาได้บอกถูกลักษณะไก่เป็นไก่เทานะเป็นไก่เทาในคลิปพี่ขวัญเนี่ยเอาง่ายๆถ้าแต่ก็ถามอย่างนี้คือเรารู้แล้วเป็นไก่เทาให้ลูกใหญ่ไหม
4: ใหญ่กระดูกดี
3: ให้ลูกใหญ่กระดูกดีโอเคเนี่ยผมถามเป็นแนวทางไว้ให้แล้วนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าบางทีเรามาซุ้มชนเนี่ยพอถามเรื่องที่ว่าพี่แบ่งไก่เท่าไหร่คือเขาไม่ได้มีข้อมูลที่จะแบ่งอยู่ในนั้นน่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยอย่างพี่กับพี่โต้งเนี่ยคือเอาแบบตรงๆคือผมทำไม่เล่นจะมาถามผมยังไม่มีแม้กระทั่งชื่อไก่ผมยังไม่ได้ตั้งไว้เลยอ่ะเราก็เลยไม่รู้จะตั้งมูลค่าไก่เท่าไหร
4: ่
3: ซึ่งรับฝากผสมเนี่ยเราไม่เอานานแล้วคือปัญหาต่างๆเราเจอมาเราหยุดตรงนั้นก่อน
4: ใช่
3: เพราะเราโฟกัสกับคือเราเป็นคนที่พื้นฐานเราเป็นชุมชนมาเราไม่ได้เป็นฟาร์มเพาะแต่ถ้าเกิดคนสนใจจริงๆเนี่ยก็คือสามารถเข้ามาดูในรายกลุ่มได้
4: ใช่ครับ
3: คือเขาจะมีลงแบ่งซึ่งราคาเนี่ยคืออย่าบอกว่าแพงคือมันถูกแบบคือทุกคนตกใจอ่ะ
4: ใช่
3: คือเราเอามาแบ่งเพื่อที่ให้กลุ่มมันไม่เงียบให้ FC เขามีการเคลื่อนไหวแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบชนทุกอาทิตย์จริงไหมนั่นแหละคือเราก็ต้องการให้กลุ่มมันไม่เงียบนะครับมีทั้งประมูลมีทั้งแบ่งราคาอะไรประมาณนี้ไหมพี่
4: แบ่งก็หลังไมค์ครับคุยกัน
3: แบ่งก็หลังไมค์คุยกันนะแล้วในกลุ่มอาจจะมีการประมูลสนุกสนาน
4: สนุกสนานบ้างอาทิตย์ละตัวสองตัว
3: ครับ
4: สองตัวเงี้ย
3: แล้วสามารถติดตามช่องทางติดตามก็คือเฟซบุ๊กดอยสเก็ต5
4: ใช่
3: Academy เลย
4: ไม่ไอ้นั่นของเพื่อนผมนะ
3: เอาเหรอ
4: ไอ้นั่นมันทำของมันเอง
3: เอาไม
4: ่ที่ขอไอ้อ้วนๆมึงแกไอดีมา
3: เอาเหรอ
4: ไม่ใช่
5: ดอยสเก็ต5ฟาร์มเลยเหรอ
3: เอาเหรอ
4: ผมไม่เล่นเฟซ
3: อ่ะโถผมอ๋อพี่ดีมเมื่อกี้เหรออ
4: ๋
3: อที่ผมคุยกับพี่ดีม
4: ใช่อ๋อ
3: ดอยสเก็ต5 Academy นี่คือพี่ดีม
4: ม
3: ัน เอาเหรอโถติดตามดอยสเก็ต5ดอยสเก็ต5ฟาร์มเหรอ
4: ดอยสเก็ต5ฟาร์ม
5: ดอยสเก็ต5ฟาร์ม
3: ดอยสเก็ต5ฟาร์มคือพิมพ์ใน Facebook
4: กลุ่มไลน์ก็ได้
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ไลน
3: ์
4: กรุ๊ปก็มี
3: คือเพราะว่าไลน์กรุ๊ปคือมันพิมพ์ไม่ขึ้นไอ้ไลน์เพจแชทมันจะไม่ขึ้นก็คือดูที่ดอยสเก็ต5ดอยสเก็ต5ฟาร์มก่อนนะครับแล้วเข้าไปดูพี่อันเนี้ยพี่ก็รู้อยู่ตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับบัญชีที่โอนอะไรเงี้ยเราใช้บัญชีไหนเป็นหลักมีไหมแล้วแต
4: ่แล้วแต่เลย
3: โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือติดตามที่ดอยสเก็ต5ฟาร์ม
4: มันไม่ได้เยอะขนาดจนต้องเราเป็นห่วงขนาดนี้พ
3: ี่แล้วก็คือเอาแค่คือวันนี้อย่างพี่โต้งประมูลก็อาจจะเป็นบัญชีพี่โต้งหรือบัญชีพี่ดีมนู่นนี่นั่นแล้วแต่ใครมาประมูลนะก็คือพวกเรามาแบ่งกันนี่แหละอ่ะโอเคก็คือติดตามช่องทางนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมมีข่าวดีอันนี้คือเรามาคุยให้ฟังกันนะคืออย่างที่ผมเล่าให้พี่เอิร์ทฟังอ่ะน้ำเชื้อเนี่ยปกติการผสมเทียมเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆก็คือใส่น้ำเกลือกับแช่เย็นที่เก็บรักษาได้เป็น10ปีซึ่งมันเดินทางไม่ได้คือแช่เย็นเดินทางได้แต่ใส่น้ำเกลือมันเดินทางไม่ได้มันเก็บได้ไม่นานแล้วอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเค้ามีมานานแล้วแต่มันอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันของผมตอนนี้กำลังทดสอบอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปเก็บน้ำเชื้อของเจริญทองเอาเพราะว่ากว่าผมจะกลับวันจันทร
4: ์
3: อย่างน้อยๆเนี่ย4วันเราไปดูว่าผมเก็บเจริญทองที่เชียงรายไปเพาะที่กรุงเทพถ้าเกิดมันออกมาเป็นตัวได้คือทุกอย่างปัญหาที่เราเจอมามันจะจบอย่างพี่เอิร์ทบอกว่าผมไม่อยากปวดหัวเรื่องรับฝากผส
4: ม
3: เพราะว่าเราไปซุ้มตีเราไปโฟกัสเรื่องตีอ่ะแล้วผมจะต้องมานั่งอัปเดตกันบางทีผมก็เหนื่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมเป็น FC พี่อ่ะพี่ผมอยากได้พ่อเนี้ยมากอย่างพ่อเจ้าเทาเนี้ยคราวนี้พี่ผมวันนี้นะผมจะแบ่งน้ำเชื้อเจ้าเทาคือส่งเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าได้แล้วอ่ะส่งคนส่งอินเตอร
4: ์
3: ใส่ถังโฟมไปมันอยู่ได้15วันแต่ระยะเวลาที่ใช้ดีที่สุดคือไม่เกิน10วันซึ่งมันเพียงพอแล้วคือไปถึงเช้าปั๊บคุณฉีดไปเข็มแรกคือจริงๆอ่ะไก่ฉีดน้ำเชื้อเนี่ยครั้งเดียวก็ติดนะแต่ที่ฟาร์มที่ทำมันฉีด3หนคือจะได้ไม่เสียเวลาคือย้ำให้แน่นอนเลยว่ามึงต้องติดแน่ๆพี่พอนึกออกว่าแต่ถ้าเกิดไก่มาพร้อมจริงฉีดหนเดียวก็ติดหมดแล้วนะครับเพราะคือแบบบางคนขายเป็นแพ็คเกจ3หลอดที่ผมวางแนวไว้นะสั่งไป3หลอดไปฉีดเนี่ยเข็มแรกฉีดไว้ปั๊บอีก3วันฉีดแล้วก็อีก3วันฉีดเนี่ยมันครบ cover 7วันไม่เกิน10วันอยู่แล้วถ้าเกิดสิ่งที่ผมทำตรงนี้นะมันซักเซสขึ้นมานะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อยอดกัน
4: ได
3: ้FC เราจะเข้าถึงหมดแล้วคราวนี้เราก็ไม่ต้อง พราะว่าพี่ก็รู้บางทีส่งไก่มาไก่ไม่ไข่อะทำยังไงมันผิดอากาศอะภาคเหนืออากาศตอนอากาศเย็นเนี่ย12องศาเงี้ยไก่มาแม่งปรับตัวไม่ทันใช่ไหมส่งมาเชียงรายส่งไปต่างๆคือบางทีความคิดของแม่ไก่การปรับตัวต่างๆด้วยแต่พอน้ำเชื้อเดินทางได้ไก่อยู่กับคุณคุณดูแลได้เต็มที่เลย
4: ใช่คร
3: ับ แล้วเจ้าของไก่จะรู้จักแม่ไก่รู้จักตัวไก่มากกว่าคนที่เราไปฝากผสมอีกใช่ไหม
4: ใช
3: ่โอเคสุดท้ายนี้พี่เอิร์ธมีอะไรฝากให้กับ FC Basket 5บ้างครับ
4: ก็ไม่มีอะไรฝากครับก
3: ็ฝากติดตาม
4: เนาะฝากติดตามพวกเราด้วย
3: ครับ
4: ก็สุดบ้านครับ
3: ครับ
4: ก็มีเก่งก็ตีไม่มีเก่งก็นอนอยู่บ้านครับ
3: แต่
4: ว่าถ้าออกไปก็ผมไม่กลัวสักซุ้มนะ
3: สู้หมด
4: สู้หมดอ่ะ
3: ก็อย่างที่เอิร์ธบอกว่าเพราะเองนะผมอยู่ไป3ปีนะไม่มีตัวเก่ง
5: ไม่ดีก็ไม่ตี
3: พี่ต้อง
4: แต่ขอตีตัวเท่าๆกันหน่อยนะโปรโมเตอร์จัดให้แต่ใหญ่ๆนั่นเลย
3: พี่ต้องคือพี่เอิร์ธฝากให้ FC ละกับพี่ต้องเนี่ยพี่ต้องดูแลเรื่องไก่ตีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เรามีตัวสู้กี่ตัวแล้วพร้อมที่ให้ FC ได้สู้ไหม
5: ช่วงนี้ก
3: ็
5: FC อย่าเพิ่งคิดถึงครับ
3: อย่าเพิ่งคิดถึงนะ
5: การเมืองหาเสียง
3: อ๋อโอเคขอเคลียร์เรื่องตรงนี้ก่อน
5: ครับ
3: นะครับ
5: คือยังไม่มีด้วยครับ
3: กายยังไม่มีด้วยนะ
5: ครับ
3: ให้จบเรื่องการเมืองไปก่อน
5: คร
3: ับ นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มนับหนึ่งใหม่กันเดี๋ยวรอมีไก่ใหม่ด้วยคือตอนนี้กายก็ยังไม่มีด้วย
5: อายุมันยังไม่ได้ครับพี่
3: ตัวเก่งมีแล้วแหละเอาพูดตรงๆแต่มันต้องรออายุคือค่อยๆปั้นขึ้นไป FC อย่าเพิ่งคิดถึงโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมว่าต้องขอขอบคุณพี่โต้งขอบคุณพี่เอิร์ธมากเลยที่ให้โอกาสผมเข้ามาพูดคุยอันนี้อย่างที่บอกคือมันเปลี่ยนโลกนะพี
5: ่
3: คือไก่เนี่ยบางทีเรารู้ประวัติไก่มาแต่การไปคุยกันแต่ละซุ้มแต่ละที่คือบางทีบางอย่างเขาไม่ได้คุยเจาะลึกอะไรต่างๆนะครับอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าโอเคไก่เนื้อมันมีการวิวัฒนาการมาแบบนี้แล้วตอนนี้คือมันพัฒนาการมันสามารถเอาไปใช้ในภาคกลางได้แล้วนะครับคือคนที่เข้ามาวงการใหม่ๆอยากจะทำซุ้มทำฟาร์มหรืออยากจะมีอาชีพเกี่ยวกับไก่ชนเนี่ยเขาจะได้ดูเป็นแนวทางในการพัฒนาได้นะครับผมคิดว่าคลิปเนี้ยนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับพี่ดูดีๆเอาเรียกว่าใจความสำคัญประโยชน์ของคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเอาไปปรับปรุงใช้พี่เอาไปต่อยอดได้แน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต้งพี่เอิร์ธมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
7: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
9: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
8: แล้วพบกันนะครับ
10: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
11: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
12: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
13: กีฬาพารวย
14: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราว

น่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่รายการผีเล่นผีจริง
4: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 6:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
8: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
12: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
13: Follow the games
14: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทราคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับในวันนี้มี1สถิติเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็คือบูโน่ฟันนันเดสนะครับทำได้20แอสซิสต์ภายใน1ฤดูกาลเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเขาในการลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อ1ฤดูกาลนะแต่ทีนี้เนี่ยสถิตินี้ก็ทำได้ที่20แอสซิสต์มันก็จะไปเทียบเท่ากับ2ตำนานนักเตะของอีก2ทีมเทเรียงดีครับคือคนแรกที่ทำไม่ได้ในฤดูกาล 2002-2003แล้วก็คนที่2ที่ทำได้เทียบเท่ากันนะครับ20แอสซิสต์ต่อ1ฤดูกาลเนี่ยเควินดูบรอยครับทำไม่ได้ปี 2019-2020 แล้วก็บูโน่ฟันนันเดสมาทำได้ในฤดูกาลนี้นะครับ2025-2026แต่ว่าแมนยูยังเหลือแข่งขันอีก1นัดนะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะบุกไปเยือนไบรตันนั่นหมายความว่าถ้าในนัดสุดท้ายนี้เนี่ยบูโน่ทำได้อีก1แอสซิสต์เขาจะขึ้นเป็นที่1ตลอดการของพรีเมียร์ลีกนะครับที่นักเตะคนใดคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้21แอสซิสต์ต่อ1ฤดูกาลก็ต้องมารอลุ้นกันนะในสัปดาห์หน้านะครับว่าบรูโน่จะแอสซิสต์ให้เพื่อนยิงได้ไหมในนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็จะส่งให้เขาขึ้นไปเป็นตำนานของพรีเมียร์ลีกนะครับทำสถิตินักเตะที่ดีที่สุดที่ทำแอสซิสต์ไว้ได้ต่อหนึ่งฤดูกาลนั่นเองนะก็สำหรับแอสซิสต์นี้ครับของบรูโน่เนี่ยก็ทำได้เมื่อช่วงหัวค่ำนั่นเองเป็นลูกที่3นะครับของแมนยูก็แอสซิสต์ให้กับไบร์ตันโมโม่ครับยิงเข้าไปได้โอ้ทำก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้3ประตูต่อ2ลูกชอเนี่ยยิงขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่5แล้วก็มาเธอส์คุนย่าครับมายิงลูกที่2ในนาทีที่55แล้วก็ลูกที่3ไบรอันเดโมโมนาทีที่76แอสซิสต์ของบูโน่ส่วน2ประตูของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับได้จากโมราโต้นาทีที่53เป็นลูกตีเสมอ 1-1แล้วก็มอร์แกนกิฟบรายท์ครับมายิงได้ในนาทีที่78เป็นลูกตีตื้น2ประตูต่อ3แต่ว่าจบเกมแล้วก็เป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอีกหนึ่งข่าวของทั้ง2ทีมเลยนั่นก็คือมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ยื่นสัญญาถาวรนะครับให้กับไมเคิลคาริกนะเป็นกุนซือคนต่อไปในฤดูกาลหน้านั่นเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะโค้ชคนต่อไปของแมนยูเนี่ยจะเป็นใครนะเพราะว่าคาริกเนี่ยเบื้องต้นก็คือเขามารับงานในหน้าที่โค้ชขัดอาทัพนั่นเองแล้วก็มีการนำเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้หลายคนเลยชาบีเฮอร์เนนเดสคนนั้นคนนี้นะว่าจะมีใครบ้างล่ะโทมัสซูเคิลนะเกมมันก็คืออยู่ในข่ายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของสองคนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปแต่งตั้งกันนู่นเลยก่อนเปิดฤดูกาลนะครับปลายเดือนกรกฎาคมรอให้บอลโลกจบนะแต่ไปมาแล้วก็ด้วยผลงานของไมเคิลคาริกครับก็ต้องยอมรับว่าเขาทำผลงานดีเลยนะในการพาแมนยูน่าจะการันตีการจบอันดับ3ได้แล้วอ่ะการันตีการจบเป็นที่3ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ได้แล้วด้วยนะครับ 37นัดชนะ19เสมอ11แพ้7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้มี68คะแนนจบเป็นอันดับ3เรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับไมเคิลคาร์ลิกนี่ก็ตั้งแต่เข้ามารับงานนี่ก็ต้องบอกว่าสะกดคำว่าชนะอย่างเดียวรัวๆเลยอยู่กันนะไมเคิลคาริกนี่เอาจริงก็ประสบการณ์ในการคุมทีมอะไรต่างๆนี่ต้องยอมรับว่ายังน้อยมากๆนะครับคุมทีมในพรีเมียร์ลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้2ก็โหชนะได้เกิน 50% ถ้าตีอย่างนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ 60-70% เลยเหมือนกันนะของจำนวนแมตช์ที่คุมนะครับเริ่มจากการเนี่ยผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็มาเป็นขัดตาทับแป๊บหนึ่งก่อนที่จะออกไปเก็บประสบการณ์กับทางมิดเดิลส์โบร์นะก็คุมมิดเดิลส์โบร์ไปร้อยกว่าเกมอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าช่วง2ฤดูกาลที่ไมเคิลทาลิกคุมมิดเดิลส์โบร์เนี่ยก็พามิดเดิลส์โบร์ได้ลุ้นเลื่อนชั้นนะครับอยู่ในกลุ่มเพลย์ออฟได้ด้วยนะแล้วก็ทำให้ Middlesbrough เนี่ยกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งเลยช่วงปี2ปีนั้นนะครับที่คาริกไปคุมทีมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือณเวลานั้นเนี่ยคาริกเลือกที่จะดันนักเตะดาวรุ่งในทีมครับขึ้นมาใช้ในทีมชุดใหญ่ของ Middlesbrough ก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะว่าพอได้เป็นกุนซือเต็มตัวของแมนยูในฤดูกาลหน้าแล้วเนี่ยไมเคิลคาริกจะดันดาวรุ่งคนไหนขึ้นมาเล่นบ้างนะครับเพราะจริงๆก็ต้องยอมรับว่าแมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมระดับต้นๆของยุโรปแหละที่มีอะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งแล้วก็ผลิตนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยได้เยอะแยะมากมายแต่มันก็ต้องยอมรับว่าในช่วงยุคหลังๆมานี้มันก็มีดาวรุ่งที่สอดแทรกขึ้นมาจนเกิดได้น้อยมากๆนะครับไล่ไปตั้งแต่มาคันและฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่โดนดันขึ้นมาจากชุดเยาวชนมีใครอีกล่ะในช่วงยุคหลังๆวันนี้ก็จะเป็นพวกแอ็กเซลตูนซิเบ้อะไรพวกนั้นนะครับที่โดนดันขึ้นมาแต่ว่าก็หลายๆคนก็ไม่สามารถที่ตำแหน่งในผู้เล่นสุดผู้เล่นตัวจริงได้นะไม่สามารถขึ้นมาอยู่ในกลุ่มชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก็มีมาร์คัสแรชฟอร์ดแหละที่เห็นนะครับที่ว่ายึดโยงยาวมาก็ร่วมเกือบ10ปีนะในการเป็นนักเตะชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7ปี8ปีได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ในยุคหลังมานี้ก็ต้องยกให้กับพ็อบบี้ไมนูแหละที่น่าจะเป็นดาวเด่นขึ้นมาชัดเจนสุดนะครับส่วนที่เหลือก็พอจะมีโอกาสได้ลงเล่นบ้างแต่ว่าความหวังในการที่จะอยู่ได้รับสัญญาเป็นนักเตะอย่างถาวรนักเตะแบบว่าการันตีอยู่ในทีม25ผู้เล่นของชุดใหญ่เงี้ยมันก็น้อยมากๆโอกาสมันน้อยมากๆนะหลายคนฝีเท้าน่าสนใจแต่จนรอดก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าระบบการบริหารทีมณปัจจุบันนี้เนี่ยแมนยูก็เป็นหนึ่งในทีมที่ใช้เม็ดเงินในการลงทุนสร้างทีมมากกว่าการสร้างทีมจากบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งนั่นเองนะส่วนที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับอีกข่าวหนึ่งเนี่ยของทีมฝั่งตรงข้ามบ้างก็คือทางฟอเรสต์มีวงในออกมานะครับมีการออกมาให้ข่าวกับทางสื่อเนี่ยว่าเนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กำลังพิจารณาการยื่นสัญญาระยะยาวให้กับวิกตอร์เปเรล่านะครับก็คือโค้ชคนปัจจุบันของเนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่แหละที่ทำผลงานได้ดีกับทีมนะก็ผลงานที่โดดเด่นมากที่สุดของเขาก็คือการพาฟอร์เรสต์เข้าไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในศึกยูโรปาลีกเนี่ยแหละครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปแพ้นะเพื่อนร่วมลีกอย่างแอสตันวิลล่าแพ้แบบขาดลอยเลยก็ต้องพูดนั้นจริงนัดแรกชนะได้ 1-0 ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่านัดที่2บุกไปเยือนแอสตันวิลล่าก็ บุกไปพ่ายมาถึง4-0สกอร์รวมก็แพ้ให้กับวิลล่าไป4-1นะสำหรับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เกือบแล้วครับเกือบจะได้ลุ้นเข้าไปสู่รอบชิงยูโรปาลีกแล้วก็จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์นึงนะของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เลยนะครับในการที่ได้เข้าไปชิงยูโรปาลีกแล้วก็เอาจริงถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะก็เรียกได้ว่าถ้าผ่านวิลล่าเข้าไปถึงรอบชิงได้โอกาสที่ฟอร์เรสต์จะเป็นแชมป์ยูโรปาลีกก็ครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะไม่ฟอร์เรสต์ก็ไฟบวกเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องมีอะไรให้คิดเยอะด้วยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นแอสตันวิลล่าก็ตามที่เรารู้กันนะว่าถ้วยนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผู้ใดเอเมลี่ยังไงก็ณเวลานี้ก็ต้องพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำแล้วครับว่าถ้วยยูโรปาลีกเนี่ยมันเกิดมาเพื่อคู่กับอูไนเอเมรี่นะครับเขาก็น่าจะเป็นโค้ชที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกมากที่สุดแล้วแหละนะ 3-4 สมัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้ชที่รู้ดีนะครับว่าสำหรับถ้วยยูโรปาลีกเนี่ยเขาต้องทีมยังไงจะต้องวางแผนยังไงในการรับมือคู่แข่งอะไรต่างๆนั่นนะครับใช่อูไนเอเมรี่นี่ได้ยูโรปาลีกมา4สมัยก่อนหน้านี้แล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5ที่ได้เข้าชิงแล้วก็ได้ลุ้นสมัยที่5นะครับได้กับเซบีย่ามา3สมัยแล้วก็ได้กับวิลเลียลล่าสุดเนี่ย1สมัยได้กับเบียร์เรอัลนี่คือหลังจากที่ออกจากอาร์เซนอลไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไปคุมเบียร์เรอัลแล้วก็ได้พาเบียร์เรอัลเนี่ยเป็นแชมป์ยูโรปาแต่ที่มันสุดยอดก็คือการพาเซบินญาได้ถ้วยนี้เนี่ย3ฤดูกาลติดต่อกัน2013 2014 2014 2015 2015 2016 3ฤดูกาลติดต่อกันเลยนะแล้วก็ตอนคุมอาร์เซนอลก็พาอาร์เซนอลเข้าชิงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็พลาดไม่ได้แชมป์พอออกจากอาร์เซนอลไปคุมเบียร์เรอัลก็ได้แชมป์แล้วมาครั้งนี้คุมแอสตันวิลล่าพาเข้าสู่รอบชิงแล้วก็โอกาสก็อย่างที่บอกครับครึ่งต่อครึ่งอ่ะไม่วิลล่าก็ไฟบวกแหละนะในนัดชิงนะครับมันก็เป็นเหมือนกับที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่ามันก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันนะว่าอูไนเอเมรี่ไปคุมทีมไหนเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เข้าสู่รอบชิงป่านเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นแชมป์เนี่ยสูงมากนะครับแต่ทำไมปีนั้นที่คุมอาร์เซนอลพอเข้าไปถึงรอบชิงแล้วอาร์เซนอลกลับไม่ได้เป็นแชมป์มันก็น่าสนใจอย่างนี้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันก็ต้องวนกลับมาในฤดูกาลนี้เนี่ยแหละว่ามิเกลอาร์เตต้ากำลังจะเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าสมาธิจิตใจของนักเตะเซนอนเนี่ยจะแข็งพอตลอด90นาทีหรือเปล่าในการชิงกับในการชิงกับปารีสแซงต์แชงแมงซึ่งเป็นโจทย์ที่หินมากๆเลยนะครับส่วนในถ้วยพรีเมียร์ลีกก็ต้องมารอดูสมาธิของผู้เล่นเซนอนอีกแหละคะแนนนำอยู่2คะแนนก็จริงนะ2นัดสุดท้ายสบายๆเจอเบิร์นสลีย์เจอคริสตัลพาเลซนะครับสำหรับ2นัดสุดท้ายของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะไปเมื่อลอยสมาธิเสียจิตหลุดอะไรหรือเปล่านะขอแค่ชนะอีกครั้งเดียวนะครับซึ่งโอกาสมันก็สูงมากแหละในการเปิดบ้านเจอกับเบิร์นสลีย์ชนะได้จบเลยอาร์เซนอลชูแชมป์ในเอมิเรตสเตเดียมได้เลยนะครับในนัดมันเดย์ไนท์นี้นะก็จะลงเล่นในเวลา 14:00 นะครับเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมพบกับเบิร์นสลีย์ทีมที่ตกชั้นไปแล้วเรียบร้อย3แต้มเท่านั้นการันตีแชมป์เลยนะครับสำหรับทางอาร์เซนอลโจทย์ไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่านั่นเองนะชนะปุ๊บถ้วยพรีเมียร์ลีกวิ่งฉลองชัยรอบลอนดอนได้เลยส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจบครึ่งแรกแล้วนะครับ4คู่ด้วยกัน เบนฟอร์ดเสมอกับพาเลทอยู่1-1อิสมาอิลาซายิงจุดโทษให้ทีมเยือนนำก่อนครับแล้วก็เป็นทางออตาร่าครับมายิงตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกให้กับเบนฟอร์ดเอเวอร์ตันขึ้นนำซันเดอร์แลนด์1-0จากมิดฟิลด์เยอรมันครับโลยิงเข้าไปได้ครับนาทีที่43ช่วงท้ายครึ่งแรกลีสกับไบรตันเสมออยู่0-0คู่นี้เนี่ยผมเชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะยิงกันสนุกเลยล่ะนะแล้วก็วูฟครับกับฟูลแลมเสมอกันอยู่1-1วูฟขึ้นนำก่อนครับจากมาเน่แล้วก็มาเสียจุดโทษให้ฟูลแลมในช่วงโอ้นาทีบาปครับ45+3อันโตนี่โรบินสันครับยิงให้กับพาเลสเสมอกัน1-1แล้วก็มีข่าวว่าเบนฟิก้ากำลังเสียบูริโยเป็นกลุ่มแล้วมันติดนะครับทางเบนฟิก้าก็เลยมีข่าวว่ากำลังยื่นสัญญาให้กับมาโกซิวาผู้จัดการทีมฟูลแลมครับให้ไปคุมทีมเบนฟิก้าในฤดูกาลหน้านะก็มาโกซิวาก็เป็นชาวโปรตุเกสอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้ามีการยื่นสัญญาขึ้นมาจริงๆผมเชื่อว่ามาโกซิวาก็น่าจะตอบรับเบนฟิก้านะส่วนคู่เด็กของค่ำคืนนี้ครับ5:30จะเป็นนิวคาสเซิลพบกับเวสต์แฮมนั่นเองเดี๋ยวในเบรกแรกขออนุญาตพักเบรกเร็วสักหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันในเบรกหน้านะเดี๋ยวขอเบรกสักครู่ครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเบรกหน้าเรากลับมาตามเกมในครึ่งหลังกันครับ
13: Follow the games
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
16: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
17: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
18: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
19: รายการผีเล่นผีจริง
20: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
21: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
22: คลื่นข่าว 97FM
23: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุ
24: พันโทสุธีสุขสากล
25: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
26: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
27: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
28: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
29: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
30: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
31: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
32: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา9

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
10: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่ โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้

0: แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
2: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาท50สตางค์ถึง5บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2บาท40สตางค์มันเส้นราคากิโลกรัมละ6บาท40สตางค์อย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33ถึง37บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
11: ร ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: ณราพงศ์วัยวัฒน์
14: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
18: Follow the games
19: ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มิสเตอร์จังพัชรคุณจังสกุลมาแล้วนะครับ
20: สวัสดีครับสวัสดีคุณมุกคุณผู้ฟังนะฮะ
19: ครับ
20: มาอยู่กันต่อครับแล้วก็มีประตูเลยพาเลทครับได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งครับครึ่งหลังผ่านมาแค่7นาทีฮะโอ้โหเป็นวาตันครับอดัมวาตันยิงให้พาเลทขึ้นนำเบนฟอร์ด 2-1 นะครับครึ่งหลังผ่านมาแค่แป๊บเดียวฮะตัดขึ้นนำไปแล้วนะครับก็0-0 อยู่คู่เดียวนะครับลีดกับไบตันยังไม่ยิงนะ
19: สำหรับพื้นที่อันดับ6ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับเบื้องต้นก็คือได้ไปยูโรปาลีกนะณเวลานี้ก็เป็นบอร์นมัธครับที่อยู่อันดับ6มี55คะแนนแต่ถ้าเกิดรบไบรตันเนี่ยบุกไปชนะลีดส์ได้ขึ้นมาพวกเขาจะมี57คะแนนจะขึ้นไปอยู่อันดับ6แทนบอร์นมัธทันทีนะครับแล้วก็ได้พื้นที่โควต้ายูโรปาลีกเบื้องต้นนะเบื้องต้นคือได้ไปยูโรปาลีกแต่ถ้ากลางสัปดาห์นี้แอสตันวิลล่าลงเตะกับไฟบวกในนัดชิงยูโรปาลีกแล้ววิลล่าได้แชมป์โคต้าแชมเปี้ยนลีกของวิลล่าในการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยจะขยับลงมาให้กับอันดับ6นะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าจบอันดับ4นั่นก็คือได้ไปแชมเปี้ยนลีกในฐานะอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวการได้ไปยูไปแชมเปี้ยนลีกในฐานะแชมป์ยูโรปาลีกก็เลยจะขยับลงมาให้กับอันดับ6นะครับอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มีความสำคัญมากๆ ในการที่จะได้ไปเล่นถ้วยใหญ่ของยุโรปแต่ก็ต้องดูผลการแข่งขันในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก่อนใน
20: ต้องเชียร์วิลล่าทีมจากอังกฤษก็ต้องเชียร์สตันวิลล่านะฮะให้ชนะได้แชมป์ไป
19: ในค่ำคืนวันพุธนี้นะนะครับในค่ำคืนวันพุธผมกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะมันคืนวันพุธหรือคืนวันอังคารเป็นค่ำคืนวันพุธเวลา 14:00 นะครับจะเล่นกับแอสตันวิลล่าที่เบซิกตัสนะตุรกีนะครับเบซิกตัสปาร์คส่วนคู่ชิงคอนเฟอเรนซ์นี่ก็อีก1ทีมจากอังกฤษครับคริสตัลพาเลซนั่นเองที่ได้เข้าชิงถ้วยเล็กสุดของยุโรปนะครับสำหรับคริสตัลพาเลซก็จะดวลกับลาโยบาเยกาโน่ตัวแทนจากสเปนครับอันนี้เนี่ยจะไปแข่งที่นู่นเลยเรดบูลอารีน่านะครับลาสซิกที่เยอรมันในสนามของอาแบร์ลาสซิก
20: ครับ
19: ส่วนคู่ชิงแชมเปี้ยนลีกนี่จะไม่ผิดไปที่บูดาเปสต์หรือเปล่าที่ฮังการีใช่ไหมคู่ชิงแชมเปี้ยนลีกใช่ครับปุสกัสอารีน่านะที่บูดาเปสต์นะครับประเทศฮังการีนะคู่ชิงแชมเปี้ยนลีกก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะเป็นอาร์เซนอลพบกับทางปารีสแซงต์แชงแหน่งนะครับ
20: ครับ
19: โอ้โหจนแล้วจนรอดครับไอ้นนท์ไบรอันบ็อบบี้ครับศูนย์หน้าเนเธอร์แลนด์ยิงตีเสมอให้ซันเดอร์แลนด์ครับตามตีเสมอเอเวอร์ตันเจ้าบ้านเป็น1ประตูต่อ1
20: อ้าวพี่เอเวอร์ตันโดนแล้ว
19: นี่ก็เป็นโอ้ดูจากหุ่นรูปร่างแล้วเหมือนรถหุ้มเกราะเหมือนยานเกราะครับหนาตึ๊บวิ่งชนวิ่งกระแทกกระทันชาวบ้านเขาไม่สะเทือนเลยครับสูงหน้าจากเนเธอร์แลนด์คนนี้ครับแบรนด์บ็อบบี้ก็ชิงเหลี่ยมกันกับแจ็คโอไบรอันครับแนวรับของเอเวอร์ตันนะ
20: เหลือลีดครับคู่เดียว
19: ชิงเหลี่ยมเงินกับไอ้เจ้าซาคอฟสกี้โอ้โหเสียหลักเสียผู้เสียคนไปซาคอฟสกี้ก็คู่เดียวนะที่ไม่มีสกอร์
20: ใช่เบนฟอร์ดก็ตามพาเลทอยู่1-2นะครับเอลตันโดนซาร์แลนตีเสมอ1-1ลีดกับไบตันยัง 0-0 แล้วก็วูฟกับฟูแลมเสมอที่ 1-1 นะครับแล้วเมื่อวานนี้บุนเดสลีก้าแฮร์รี่เคนแฮตทริกเหรอครับโอ้โหปิดฉากแชมป์ว้าแชมป
19: ์36ประตูในฤดูกาลนี้ดาชันโวนะครับ
20: อัน
19: ด
20: ับโอ้สุดจริง
19: ๆอันดับ2เนี่ย19ประตูทิ้งห่างกัน17ประตูเลยนะอันดับ2นะครับ
20: แล้วไม่ให้นักเตะยอดเยี่ยมแฮร์รี่เคนไปครับ
19: ก็มิเกลริเซ่มันมหัศจรรย์กว่าไง
20: โอ้โหแต่แฮร์รี่เคนนี่สุดสุดแล้วครับ36ประตูนี่ยิงแล้วก็ปิดโอ้โห
19: 34นัด36ประตูนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนก็บวกอีก
20: 50ไปโอริเซ่เฉยครับ
19: นั่นหมายความว่าแฮร์รี่เคนก็มีส่วนร่วมกับการได้ประตูไปถึง41ประตูด้วยกันนะครับจาก122ประตูที่บาเยิร์นทำได้ในฤดูกาลนี้เนี่ยเคนทำได้36แอสซิสต์ให้เป็นประต
20: ู5
19: ใช่ไหม 35% เลยใช่ไหม
20: ประมาณน่ะ
19: อันดับ2อันดับ2คือเดนิสอินดาร์ฟครับของสตุตการ์ด19ประตู6แอสซิสต์นะแล้วก็ที่มิสเตอร์จัมพูดไปเมื่อสักครู่ก็มิเกลโอลิเซ่นะครับปีกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลเดสลิก้าเยอรมันฤดูกาลที่2นะฤดูกาลนี้ของโอลิเซ่ใช่นะครับฤดูกาลที่2นะก็เบาๆครับ32นัดที่เขาได้ลงเล่นกับบาเยิร์นในฤดูกาลนี้นะครับ15ประตู19แอสซิสต์รวมกันทั้งสิ้นแล้วก็เท่าไหร่ล่ะ
18: 34ประตูที่เขามีส่วนร่วมทั้งยิงทั้งจ่าย34ประตูจากโอลิเซ่แล้วเมื่อสักครู่นี้41ประตูจากแฮร์รี่เคนนั่นก็โอ้โหเกินครึ่งแล้วไหมจาก122ประตู41กับ34 75ประตู
20: ครับเกินครึ่งแล้ว
18: โอ้ยเกินแล้วนี่หว่า75ประตูจาก2คนนี้นะรวมๆกันนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะ75ประตูยังไม่รวมลุยดีอาร์สนะครับฤดูกาลนี้ก็เบาๆเช่นกัน32นัด14ประตู7แอสซิสต์รวมกันเป็น21 75กับ21 96ประตูนั่นหมายความว่าเกือบทั้งหมดของบาเยิร์นที่ยิงได้ในฤดูกาลนี้จุดเริ่มต้นมาจาก3คนนี้ครับ3ประสานในแนวรุกของบาเยิร์นเขาเรียกว่าอะไรวะเคเคโอเคโอเคโอดีป่ะ
20: เอาตัวหน้ามาก็
18: แม่เขาเอาตัวหลังไงเคนโอลิเซ่แล้วก็ดีอาร์สเห็นเขาเรียกกันว่า KOD หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะ KOD นะครับแล้วก็บางคนก็นำไปเปรียบเทียบกับไอ้เจ้า MSN ของบาเยิร์นเลยนะไอ้ของบาซ่าเลยนะแต่มันก็เหลวไปนิดนึงนะถ้าจะไปเปรียบเทียบนะครับไอ้3คนนั้นมันโอ้โหมันก็ขึ้นยานอวกาศแล้วก็เป็นเอเลี่ยนไปแล้วจริงนะ3คนนั้นในยุคเรื่องเรืองนะครับ MSN
20: เ
18: นี่ย SC ส่วนเลฟแล้วก็เนม่า
20: เพลินมากเลยนะครับโอ้โหยุคนั้นแล้วก็มี3ตัวมิดฟิลด์ตัวเล็กๆเหมือนกันอีเนต้าซาบี้บูสเกตโอ้โหจบเลย3บน3กลาง4กองหลังไม่ต้องเล่นกันแล้วครับ
18: จำตัวเลขไม่ผิดอ่ะ3คนนั้นทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกันน่ะเกิน100ประตู120หรือ
20: 140
18: คือทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับไม่ใช่ว่า3คนยิงอย่างเดียวนะทั้งยิงทั้งจ่ายเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าโอริเซ่ก็14ประตู19แอสซิสต์แฮร์รี่เคนก็36ประตู5แอสซิสต์ลุยดีอาร์ตก็15ประตู14แอสซิสต์อะไรเงี้ยนะครับก็รวมกันแล้วอ่ะนะ29กับเมื่อกี้มิเกลลิเซ่เท่าไหร่นะมิเกลลิเซ่นี่ลุยดิอาร์29มิเกลลิเซ่34 29กับ34เป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ63 63บวกเกมอีก46อุ้ยเกิน100เหมือนกันเกิน100เกิน100ประตูที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทำได้นะครับก็โอ้โหน่าจะ 80% น่ะของจำนวนประตูที่บาเยิร์นทำได้ในฤดูกาลนี้จาก122ประตูนะครับก็ไม่น่าแปลกที่จะโดนเอาไปเปรียบเทียบกับ3ประสานของบาซ่ายุคนั้นนะ MSN นะครับแต่ว่ามันก็ยังค่อนข้างไกลไอ้3ตัวนะมันล่อไป120 130กว่าประตูในฤดูกาลเดียวที่ทำได้แล้วก็เมื่อช่วงเย็นนี้ก็มีกอชซีนาผู้เตะตั้งแต่ 5:00 นเย็นไม่รู้พี่แกรีบไปไหนนะเกาโชนะครับ
20: ครับ
18: ก็มีนาโปลีถล่มปีซ่าไป 3-0 ลัสมุทฮอยลุนทำประตูได้แล้วก็แอสซิสต์ได้ด้วยนะครับอีก2ประตูก็เป็นสกอตแมคโทมิเนย์อีกแล้วยิงเบิกล่องให้ก่อนด้วยนะเป็นแอสซิสต์ของฮอยลุนให้กับแมคโทมิเนย์นาทีที่21รามานี่ครับมายิงได้นาทีที่27เป็นลูกที่2ของนาโปลีแล้วก็ลูกที่3ปิดกล่องครับเป็นลัสมุทฮอยลุนครับทำได้ในนาทีที่90บวก211ประตู5แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ของลัสมุทฮอยลุนครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่เขาท็อปฟอร์มมากที่สุด ตั้งแต่ลงเล่นในฟุตบอลอาชีพมาเลยนะปีที่เขาแจ้งเกิดกับแอตแลนต้านี่ก็32นัดเขาทำไป9ประตู2แอสซิสต์ปีที่มาเล่นกับแมนยูฤดูกาลแรกเนี่ย30นัด10ประตู2แอสซิสต์แล้วก็ปีต่อมาไม่ต้องพูดถึง32นัด4ประตู0แอสซิสต์มาปีนี้นะครับมาอยู่ในอิตาลีครั้งหนึ่ง32นัด11ประตู5แอสซิสต์และยังเหลือนัดสุดท้ายนะของเกาโชถ้าเกิดเขาทำได้อีกก็เป็นปีที่ดีที่สุดของเขาในการลงเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วครับส่วนนอกนั้นครับยูเวนตุสแพ้กับเฟลเรนติน่าไป0ประตูต่อ2เจนัวครับแพ้กับเอซิมิลานไป1ประตูต่อ2โฟโมเอาชนะปาม่าได้1ประตูต่อ0แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับโรมันดาร์บี้โรม่าพบกับลาซิโอเป็นโรม่าครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0แล้วก็สมกับการเป็นดาร์บี้นะครับเพราะว่าทั้งสองทีมโดนใบแดงด้วยกันทั้งคู่นะ
20: คร
18: ับ ก็เป็นแบ็กบราซิเลียนของโรม่าครับเวสลีย์โดนใบแดงนาทีที่70กับทางโลเวล่าครับของลาซิโอโดนนาทีที่70เหมือนกันครับ
20: ต้องมีต้องเดือดอยู่แล้วโรมันดาร์บี้แมตช
18: ์ก็เป็นแดนกลางกับแบ็กซ้ายของโรม่าเป็นแบ็กซ้ายของลาซิโอนี่เป็นแดนกลางนะครับที่โดนใบแดงโรมันดาร์บี้และที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ครับคู่2ทุ่มอินเตอร์เสมอกับเวโรน่า1ประตูต่อ1กำลังจะชนะอยู่แล้วครับ
20: มาเจอท้ายเกมพบเวลาบาดเจ็บเลยนะแสบจริงๆเวโรน่าอินเตอร์นำมาเหมือนม้วนเดียวจบ
18: ปล่อยจอยแล้วครับอินเตอร์ได้แชมป์ไปแล้วด้วยนะ
20: แต่มันโดนทีเด็ดครับเวโรน่า
18: แต่ว่าอินเตอร์ฤดูกาลนี้พวกเขาเป็นดับเบิ้ลแชมป์นะครับเพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยในนัดชิงโคปาอิตาเลียเนี่ยอินเตอร์เอาชนะลาซิโอไปได้2ประตูต่อ0ปีนี้เขาจบเป็นการดับเบิ้ลแชมป์นะสำหรับอินเตอร์แล้วก็โค้ชใหม่อย่างคริสเตียนชิวูนะครับพูดถึงโค้ชใหม่พี่ไมเคิลได้สัญญาถาวร
20: ครับแหมนึกว่าจะพี่ชาบี้อาลองโซ
18: ชาบี้นั่นเดี๋ยวไม่นานก็โดนปลดไปอยู่กับเชลซีอ่ะเอาแววไง
20: ดูแววแล้วพี่คาลิกว่าไงฮะก็ตอบแทนนะเขาหน่อยแล้วกันก็ฟอร์มก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้อะไรนะมาดีแค่แบบ 6-7 เกมแรกอ่ะ10เกมแรกดูดีแล้วก็หลังๆก็มีเป๋มีแผ่วมีอะไรแต่ว่าถือว่าแบบ 70-80% วินเรทก็ถือว่าไม่สอบตกไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็ถือว่าให้โอกาสนะคาลิกเขาแหละคงจะไม่ก็คงจะไม่ใช่แบบอะไรอะระยะยาวหรือว่าตัวหลักหรืออะไรคงเดือนทีมันมาในช่วงทีมมันแบบคุณย่าฟอร์มดีกำลังเล่นกับเพื่อนมันเลยกำลังเล่นกับบูโน่ได้อะไรแบบเนี้ยกองหลังไม่เหวออะไรก็ชนะเขาก็เลยรอดตัวไปอะไรเงี้ยช่วงจังหวะพอดิบพอดีอะไรที่ทีมันเขย่ามาแล้วมันมาตกตรงคาลิกพอดีแล้วก็พายเรือพาทีมเข้าฝั่งไปได้ก็เลยได้ต่อสัญญาไปนะฮะแต่นะผมหนึ่งนี่ยังไงครับผมหนึ่งอันเนสล็อต
18: ก็ปล่อยให้เน่าอยู่ข้างสนามนั่นแหละ
20: นะผมหนึ่งโอ
18: ้คลิกนี่16นัดชนะ11เลยนะในพรีเมียร์
20: ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ก็60ชนะ 70% ก็โอเคละ
18: ชนะ11รู้สึกว่าจะเสมอ3แพ้2หรือว่าเสมอ2แพ้3อะไรสักอย่างนี่แหละ ะครับ
20: อืม
18: เมื่อสักครู่เพิ่งพูดไปลืมโทษด้วยอันนั้นชลอดเหรอก็ไม่มีอะไรนี่ก็อยู่ที่ผลบุญผลกรรมแหละว่าจะช่วยต่อยุไปได้อีกนานแค่ไหนนะสำหรับอันนั้นชลอดแล้วก็ช่วง2บทสัมภาษณ์ล่าสุดที่ไปเห็นมาก็ไม่รู้สิมันดูมันเอาพูดกันตรงๆอ่ะดูจะตอบแบบกวนๆแฟนบอลกลับได้ซ้ำไปนะแบบเหมือนจะตอบแบบกวนๆเยอะๆใส่แฟนบอลได้ซ้ำเมื่อวันศุกร์แพ้สบิลล่า 4-2 ก็ดันไปให้สัมภาษณ์ว่าทีเบาเสียตูง่ายไปหน่อยยิงได้น้อยไปแต่มายิงได้2ประตูที่วิลล่าพาร์คก็ถือว่าโอเคนะโอ้โหแฟนบอลก็เดือดเลยนะครับแฟนบอลในโซเชียลเนี่ยทั้งไทยทั้งฝรั่งเนี่ยเดือดปรี๊ดแตกกันเลยนะแล้วก็ล่าสุดจบบทสัมภาษณ์ก็ในเชิงเดียวกันนะทีมเราแพ้ง่ายนะครับแต่ว่าคือพูดในมุมประมาณว่าเราพลาดอะอะไรเงี้ยนะทีพลาดอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พูดในมุมที่ว่าแบบเจ้าตัวออกมารับผิดชอบสักเท่าไหร่ว่าแบบเป็นผิดของผมเองแค่ที่ผมอะไรเงี้ยนึกออกป่ะเป็นการยอมรับกับผลงานที่มันแย่กับฤดูกาลนี้ที่แพ้ถึง20นัดรวมทุกถ้วยอ่ะแพ้ไปถึง20นัดอ่ะแต่ก็พูดในมุมประมาณว่าก็นักเตะเราเก็บเยอะสลับกันเจ็บแล้วก็ทีมเรามันเสียตูง่ายตายก็เลยทำให้แพ้นู่นนี่นั่นแต่คือสรุปแล้วก็เป็นความผิดของทีมนะไม่ได้เกี่ยวกับพี่เขาทำเต็มที่แล้วแต่ทีมมันทำไม่ได้อย่างที่เขาหวังอะไรประมาณนั้นนะก็เลยยิ่งแบบเลื่อนๆไถๆลงมาอ่านคอมเมนต์ของบรรดาแฟนบอลต่างประเทศในไทยก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าคงใส่กันยับต่างประเทศก็ไม่แพ้กันนะครับมีทั้งแบบอารมณ์ประมาณว่านี่คือโค้ชลิเวอร์พูลจริงเหรอที่ตอบเสื้อแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะนี่คือคนเป็นโค้ชจริงเหรออะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีพวกแฟนบอลเพื่อนรักทั้งหลายก็ยินดีด้วยคุณได้อยู่ต่ออะไรประมาณนั้น
20: เออแม่สำหรับเอออ
18: ะไรอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่าคิดว่าแฟนบอลไทยที่มันสงครามโซเชียลกันแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะอะไรกันที่สุดในโลกนะต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คำรุนแรงเขาเหยียดเขาหยามกันหนักกว่าของไทยเยอะนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเราแปลแบบที่ไม่ได้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสำนวนไทยอ่ะแปลแบบตรงตัวเนี้ยบางทีเราก็อาจจะดูว่าแบบมันซอฟนะคำพูดมันซอฟแต่ว่าถ้าแปลเป็นในเชิงสมดุลอย่างเงี้ยโอ้มันเล่นกันหนักอยู่เหมือนกันนะ
20: ครับก็เดือดไม่แพ้น่ะโอ้ฟอร์มแบบนี้นะเขาโอ้โหออกคะแนนสุดๆครับรู้จักนี้เห็นใจเลี้ยวหัวกูไม่กลับจริงๆนะ
18: ก็จริงๆนะผมอ่าน2บทสัมภาษณ์ของอันชลอดผมไม่ได้เป็นลิเวอร์พูลผมอ่านแล้วผมยังแบบเฮ้ยมันใช่เหรอมันคือคนที่เป็นโค้ชมันจะออกมาตอบสื่อในมุมที่แบบดูไม่ค่อยรับผิดชอบกับผลงานสักเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งมีข่าวกระแสข่าวออกมาว่าจะได้ทำทีมต่อในฤดูกาลหน้าเพราะว่าบอร์ดบริหารในของสหรัฐอเมริกา FSG อะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับเขายังคงเชื่อมั่นในโปรเจกต์การทำทีมร่วมกับอันเนอร์ชาร์ลอตเนี่ยแล้วก็เลยจะให้ทำทีมต่อแล้วยิ่งพอมีข่าวนั้นมาแล้วเห็นบทสัมภาษณ์ของอันเนอร์ชาร์ลอตในช่วง2บทสัมภาษณ์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แล้วมันอารมณ์มันเหมือนกับแบบคือน้าเข้าใจว่าเข้าใจฟิลว่าพอเราเห็นมันตอบเนี่ยแล้วเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนมันเย้ยคนที่เกลียดมันอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมเกลียดกูเหรอ ทำอะไรได้ล่ะอะไรอะไรประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นการอ่านบทสัมภาษณ์แล้วเราก็ไปทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นฟิลอารมณ์แบบก็พูดได้คำเดียวว่ายินดีด้วยกับแฟนของแดงนะครับที่คุณจะได้อยู่กับเขาต่อไปอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งปีแล้วกันครึ่งฤดูกาลหน้าแล้วกันอย่างน้อยๆนะถ้าหากว่าตลาดซัมเมอร์รอบนี้ไม่ว่าเขาจะเอาใครเข้ามาจะปล่อยใครออกไปก็แล้วแต่ถ้าเปิดฤดูกาลแล้วผลงานมันยังอย่างเงี้ยผู้เล่นทุลังเตะแป๊กเตะแป๊กอะไรอยู่แบบเนี้ยก็ไม่น่าจะเกินตุลาพฤศจิกาก็น่าจะโดดนะครับ
20: ต้องเสริมทีมยังไงฮะฤดูกาลหน้า
18: แนวรับดิจะเหลือเหรอ
20: แนวรุกเสริมไหมแนวรุก
18: ที่แน่ๆมันก็ต้องแทนโมซาร่าแล้วคนหนึ่งอะซาร่า
20: ปีกขวาคนใหม
18: ่แล้วก็มีข่าวว่าจะปล่อยกักโปจะปล่อยคนที่กักโปจากทีมส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเปิดพื้นที่แล้วก็เป็นการเรียกว่าอะไรนะระดมทุนอะระดมทุนในการสร้างทีมด้วยนะครับแล้วก็เคอร์ติสโจนจะไปเวอร์จิลฟันไดก็น่าจะอยู่ยันครบสัญญาปีสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลแหละนะ
20: คร
18: ับ
20: อ
18: ิบราฮิมาคอนาเต้เห็นว่าจะต่อสัญญาเพิ่มแต่ตอนนี้ก็ยังดูเงียบๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะคอนาเต้แต่คิดว่าก็น่าจะต่อสัญญาเพิ่มแหละแล้วก็ส่วนแบ็คขวาแบ็คซ้ายเนี่ยต้องหาใหม่เพราะแอนดูโรเบอร์สันกำลังจะไปล็อกเคสคนเดียวไม่ไหวหรอกทางฤดูกาลสำหรับตำแหน่งแบ็คซ้ายอันเนี้ยที่พูดกันมาคร่าวๆเนี่ยกองกลางเพิ่ม1กองหน้าตีซ้ายตีขวาอาจจะต้องมีการตีขวามีการเสริมชัวร์ส่วนตีซ้ายเนี่ยอาจจะต้องเสริมเพิ่มแล้วก็
20: ซ้ายก็เยอะอยู่นะพวกมีวิโอมีอะไรเงี้ย
18: เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะให้โอกาส
20: เจ้
18: าวิโอเกซ่าน่าจะโดนปล่อยแหละเกซ่าคงไม่ได้เก็บต่อในกรณีถ้าขายออกก็น่าจะขายแต่ถ้าขายไม่ออกก็อาจจะต้องจำใจอยู่ต่อสำหรับเพียซ่านะ
20: ครับ
18: หมายถึงกรณีว่าถ้าจะขายแล้วมันไม่มีคนเอาจริงๆก็อาจจะต้องจำใจเก็บไว้ก่อนรอปล่อยแบบหมดสัญญาไปดื้อเลยอะไรเงี้ยนะเซ็นเตอร์ฤดูกาลหน้าที่แน่ๆถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมพูดนะก็มีแฟนไดกับโกนาเต้แล้วก็ไอ้หนุ่มเลโอเน่ที่หายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็เจเรมี่ชาร์เก้ที่ซื้อล่วงหน้าตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวจะมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับนั่นหมายความว่าเซ็นเตอร์มีอยู่4ซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่พอหรอกที่แน่ๆคนต้องหาอีกคนหนึ่งมาสแตนบายรอวันโรยลารอวันรุ่งโรยของไอ้เจ้ากัปตันทีมฟันไดแน่ๆแล้วแหละคนหนึ่งคืออย่างน้อยๆอ่ะลิเวอร์พูลคนจะมี5คนน่ะในตำแหน่งเซ็นเตอร์โอ้โหแล้วซันเดอร์แลนด์ครับมาประตูนาทีที่81ขึ้นนำเอเวอร์ตันคาบ้านครับโอ้แล้วเป็นเลเฟย์หรือเปล่าครับเนี่ยตัวทีเด็ดของซันเดอร์แลนด์เลยครับโอ้ยิงได้ปุ๊บวิ่งไปเอาหน้ากากสไปเดอร์แมนที่ข้างสนามแหม2ประตูต่อ1ครับซันเดอร์แลนด์ใช่ครับเลเฟย์ครับก็ยิงได้แล้วปล่อยใหญ่โชว์ซะเลยโอ้เอเวอร์ตันแหมยันเอาไว้ไม่อยู่ครับต้องใช้คำนี้จริงเพราะว่าช่วงหลังจากเริ่มเกมในครึ่งหลังมาเนี่ยกลายเป็นว่าซันเดอร์แลนด์นี่สเกมบุกใส่เอเวอร์ตันไม่หยุดเลยครับ
20: คร
18: ับยูสดิกินสเตเดียมนะครับเนี่ยสนามใหม่ของเอเวอร์ตันดูท่าทางจะไม่ค่อยถูกโฉลกกับเอเวอร์ตันสักเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะเนี่ยครับไหลกันง่ายๆหน้ากรอบเขตโทษแล้วเลอเฟก็ยิงด้วยซ้ายพิกฟอร์ดพยายามจะพุ่งปัดแล้วครับบอลมัน โอ้โหปัดไม่ออกครับบอลกระฉอกเข้าประตูไป2ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์ทีมเยือนบุกนำเอเวอร์ตันแล้วก็ยังคงไม่มีสกอร์เช่นเดิมครับลีดส์กับไบรตันยังคงเสมออยู่ 0-0 พาเลตบุกนำเบนฟอร์ดเจ้าบ้าน2ต่อ1แล้วก็วูฟกับฟูลแลมครับมือเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ว่ามาเชลซี
20: ไม่คำโทษ
18: เออว่ามาเด้ยังไงในความคิด
20: ก็รู้สึกว่าก็น่าจะดีกว่าคิดว่าน่าจะดีกว่าต่อที่คุมมัดหลีดนะผลงานประสบการณ์จากเลเวอร์อะไรมาแบบนี้ก็ไม่เลวนะเป็นโค้ชมีฝีมือแหละผมว่าซาบี้อ่ะแต่ว่ามันเอาไปเป๋นิดนึงที่กลับมาสเปนแล้วมาคุมมันทำตอนทำเลเวอร์นี่โอ้โหอย่างหล่อเลยนะฮะคุณชายมาดนิ่งแล้วก็โอ้โหทำเลเวอร์เป็นแชมป์เป็นอะไรถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาสุดงอมนะผมว่าการอยู่กลับมาอยู่ที่อังกฤษรู้เขาก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสไตล์บอลอังกฤษอะไรเล่นมาตั้งหลายปีกับลิเวอร์พูลนะครับก็รู้สไตล์รู้อะไรดีรู้จักเชลซีดีอยู่แล้วแหละไม่ได้เล่นกับเชลซีแต่ว่าการใช้ชีวิตการปรับตัวอะไรก็ผมว่าน่าจะดีนะกับเชลซีนะครับชาบีอลองโซก็อีกอย่างหนึ่งก็นักเตะพวกสเปนอะไรก็เยอะนะใช้ภาษาสเปนก็เยอะพวกเอนโซอะไรแบบนี้แม้จะมีการดึงนักเตะลาตินนักเตะสเปนมาเสริมอีกแหละดูทรงแล้วนะครับก็น่าจะพาเชลซีได้ไปดีกว่าฤดูกาลนี้นะนาว่าไง
18: สิ่งที่มันน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของดีลนี้เนี่ยกับการยื่นสัญญา4ปีให้กับชาบี้อลองโซ่เนี่ยเบื้องต้นก็เอ๊ะแล้วนะ4ปีเลยเหรอให้สัญญากับชาบี้4ปีเลยเหรอก่อนหน้านี้ให้กับโรซิเนียไป6ปีครึ่งก็ว่าโอ้โหสุดท้ายเหลวเป๋เสียค่าชดเชยในการปลดไปยื้อซ่านะมารอบนี้ให้กับชาบี้4ปีโอเคชาบี้มันน่าจะดีกับเลียมโรซิเนียอยู่แล้วแหละก็อาจจะได้เอ๊ะอะไรมากกับการให้สัญญา4ปีแต่สิ่งที่น่าสนใจสุดๆก็คือว่าชาบี้จะได้สิทธิ์ตัดสินใจแบบเสร็จทุกอย่างเขาไม่ใช่เฮดโค้ชแบบที่หลายๆคนเป็นกันณปัจจุบันนี้แต่เขาคือผู้จัดการทีมที่มันหายไปจากเวทีพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานแล้ว
20: ครับ
18: เฮดโค้ชกับผู้จัดการทีมแตกต่างกันยังไงเฮดโค้ชคุมทีมอย่างเดียวซ้อมแข่งอยากได้บอกมาเดี๋ยวทีมภายในจะจัดการให้อยากได้นักเตะแบบไหนพูดมาต้องการอะไรบอกมาแล้วเดี๋ยวทีมภายในเขาจะจัดการให้แต่พอการเป็นผู้จัดการทีมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซ้อมและแข่งแต่มันรวมไปถึงการตัดสินใจในการซื้อขายนักเตะจะเอาคนไหนให้ทีมสเกาต์ไปค้นหามาโปรไฟล์มาและเป็นคนยื่นคำขาดเลยว่าผมจะเอาคนเนี้ยนะมันจะต่างกันกับ Hedge Code ก็คือซ้อมแข่งไอ้กองหลังเราไม่ดีพี่ไปหามาให้หน่อยไอ้ฝ่ายบริหารก็ไปหามาใช่ไหมแล้วก็เอาโปรไฟล์มาประชุมกับโค้ชก็ผมว่าคนนี้ดีนะไอ้ทางฝ่ายบริหารก็ไปจัดการเปิดดีลอีกได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ถ้าฝ่ายบริหารฝ่ายเทคนิคฝ่ายอะไรเขามองว่าคนนี้มันผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์คกับเรานะผมว่าเอาคนนี้ดีกว่าอ่ะมันก็จะมีฝ่ายเทคนิคมาค้านใช่ไหมแต่พอการเป็นผู้จัดการทีมแล้วเนี่ยผมจะเอาคนเนี้ยคุณไปซื้อมาให้ผมไม่มีใครค้านได้เพราะเขาคือผู้จัดการทีมเสร็จทุกอย่าง
0: อือฮึ
18: เหมือนตอนที่เซอร์เล็กฟูร์กูสันเป็นนั่นแหละนะครับจะซื้อใครจะขายใครฟูร์กูสันเป็นคนตัดสินใจก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากลุ่มอเมริกันเขาจะเข้ามาแทรกแซงหรือว่าจะปล่อยให้เบ็ดเสร็จแบบที่ข่าวออกมาว่าให้สิบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับชาบี้เป็นคนตัดสินใจตามข่าวจริงนะเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงก็น่าสนใจว่าชาบี้จะเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเชลซีไปได้มากขนาดไหนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเลยว่าระบบของชาบี้คือระบบหลัง3ก็ช่วงหลังเชลซีก็ใช้แผนระบบหลัง3มาหลายนัดอยู่เหมือนกันนะกับอีกจุดหนึ่งคือนักเตะทุกคนต้องพร้อมวิ่งลงมาช่วยในเกมรับทั้งหมด10คนผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ต้องพร้อมที่จะลงมาช่วยกันเล่นเกมรับแล้วก็เซตบอลบุกขึ้นไปหมดทั้ง10คนพร้อมกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่มันก็ต้องรอดูนะครับว่าเชลซีจะทำได้ตามแผนตามระบบของชาบี้ขนาดไหนนะ
20: คิดว่า
18: อะไร
20: ต้องชาบี้ต้องเสริมจุดไหนบ้างอะไอ้นักเตะเพราะว่านักเตะเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ค่อยยังไงอ่ะแบบเยอะจนล้นซื้อมาจนล้นอ่ะตอนต้นฤดูกาลเสริมแม่งสิบ
18: ผู้เล่นที่ต้องเสริม
20: แต่ใช้กันไม่ค่อยได
18: ้แดนกลางกับแนวรับผมว่าต้องโฟกัสเป็นจุดแรกเลยสำหรับชาบี
20: ้
18: แนวรับ
20: การสังเกตดิฮะมา ยืนเรียงกันหน้ากระดานเต็มพรึบไปหมดเลยนะฮะตัวนักเตะ
18: แนวผู้เล่นแนวรับเนี่ยเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ดีผมว่าอย่างนี้เราก็ต้องหามาหนึ่งคนที่เป็นแกนหลักของชุดชาบี้ให้ได้นะ
20: ครับ
18: เลวายโควิลเทเวอร์ชาโลบาเวสลีย์ฟอร์ฟาน่าจาเรลฮาโตดาราบิโอโยแล้วก็มีไอ้เจ้าอาเชมปองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เนี่ยประมาณเนี้ย 5-6 คนเนี่ยที่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยมันยังไม่มีตัวที่เป็นแกนหลักที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
20: ไว้ใจได้
18: นำอ่ะที่เป็นผู้นำที่เป็นคนสั่งการในแกนในเกมรับ
20: ครับ
18: เหมือนอย่างเวอร์จิลฟันไดเหมือนอย่างเรียวเฟอร์ดินานเหมือนอย่างไอ้จอห์นเทอร์รี่สมัยก่อนเนี้ยพอมันไม่มีคนที่เป็นแกนหลักตรงนี้แล้วเนี่ยหันไปก็เฮ้ยเอาไงดีวะโควิลเราจะเล่นยังไงดีวะไอ้โควิลก็หันกลับมาไม่รู้อ่ะแล้วแต่ดีชาโลบาเอาไงดีอ่ะอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต
20: ่
18: ถ้ามันมีผู้เล่นแบบเทอร์รี่มันมีผู้เล่นแบบเฟอร์ดินานด์มันมีผู้เล่นแบบฟันไดที่แบบชี้นิ้วสั่งเฮ้ยมึงวิ่งดิเฮ้ยมึงบล็อกคนนั้นดีวะอะไรเงี้ยมันจะแน่นขึ้นไงในเกมรับมันจะดูแน่นขึ้นก็ไม่ต้องหาผู้นำในเกมรับเข้ามาอย่างน้อยๆคนหนึ่งที่มาแล้วเป็นหัวใจหลักได้เลยอ่ะเหมือนที่ฟันไดมาลิเวอร์พูลแล้วก็ยึดตำแหน่งเป็นผู้เล่นตัวจริงได้เลยเหมือนลีโอที่มาแมนยูก็จะจับคู่กับใครก็แล้วแต่ลีโอคือนึกออกไหมว่าลีโอจะคือหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ต้องประจำการอ่ะวีดิตจะอยู่หรือจะไปก็ยังได้แต่ลีโอยังอยู่อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วซันแลนด์ 3-1 ครับเรียบร้อยฮิลดิกินสเตเดียมเอเวอร์ตัน 90+1 ครับซันแลนด์ยิงหนีเป็น3ประตูต่อ1
20: เรียบร้อยสิครับแบบนี้นะเอเวอร์ตัน
18: โอ้เรียบร้อยอีกอย่างก็คือแฟนบอลเดินออกจากสนามกันแล้วครับเดี๋ยวรถติด
20: อยู่ทำไมอ่ะ 3-1 แล้วอยู่ทำไมฮะ
18: เนี่ยโอ้โหเอาไม่อยู่ครับวันนี้เป็นการฉลองการลงเล่นของเซมุสโคมันครับโอ้โหพอลงโดนเปลี่ยนสำรองลงไปนี่เป็นแฟนเอเวอร์ตันสแตนดิ้งโอเวอร์ชั่นลุกขึ้นปรบมือให้เลยครับกับทันทีมไอแลนด์คนนี้ครับชาวไอแลนด์คนนี้นะเซมุสโคมันแหมเรียบร้อยเลยลงมาแล้วโดนลูก3โหโคมันก็อยู่กับเอเวอร์ตันมาก็โหน่าจะเป็น10 ปีอยู่เหมือนกันนะครับเซมุสโคมันเนี่ย แบ็คขวาชาวไอร์แลนด์เอวาตันนี่กองหลังที่เหวอทุกตัวไมเคิลคาร์ลิกไอ้เจ้าเอ้ยไม่ใช่เว้ยไอ้อะไรนะไมเคิลคีนเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับโอ้โหเหวอหมดก็ต้องรอดูว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยว่าจะดึงสิทธิ์เก่าอย่างจอห์นสโตนกลับมาร่วมทีมได้หรือเปล่านะสำหรับเดวิดมอยนะครับ
20: คร
18: ับ กลับมาที่เชลซีเมื่อสักครู่หนึ่งที่ต้องดึงมาก็คือหัวใจหลักในเกมรับเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์ที่มาเป็นผู้นำบทบาทผู้นำสองสำหรับในมุมผมนะแบ็กซ้ายดีๆสักคนหนึ่งเพราะไม่รู้ว่ามาร์คคูคูเอย่าจะอยู่
20: ไม่ไหวใช่ไหมฮะ
18: ไม่ใช่ไม่ไหวมันคือมีข่าวว่าคูคูเอย่าอยากจะย้ายออกผมว่าวิธีการเล่นของคูคูเอย่าถ้าอยู่ในระบบของชาบี้อลองโซผมว่าเขาเล่นได้เหมือนกับที่เขาใช้อเล็กซ์มอลโดตอนอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นนั่นแหละผมว่าคูคูเอย่ากับคิมอนโดเนี่ยสไตล์การเล่นคล้ายๆกันคือเป็นแบ็คเติมที่เติมได้ดีอ่ะแล้วก็สอดไปยิงแถว2อะไรเงี้ยได้ดีทั้งคู่แหละทั้งคูคูเอย่ากับคิมอนโดแต่คิมอนโดเนี่ยจะดูดุดันกว่าคูคูเอย่าครับเลยผมมองว่าคูคูเอย่าน่าจะเล่นสไตล์เกมรุกจากวิงแบ็คแผนของชาบี้เนี่ยผมว่าน่าจะทำได้แต่ทีนี้มันก็มีข่าวว่าเขาต้องการจะย้ายออกบวกกับคนเดียวยาวๆทั้งฤดูกาลมันไม่พอหรอกก็น่าจะต้องหาแบ็คซ้ายดีๆสักคนมาเพิ่มส่วนในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยถ้าเขาไม่ตัดสินใจเอาลิสเจมไปเป็น1ใน3เซ็นเตอร์ตามระบบการเล่นของเขานะหรือไม่เอาลิสเจมไปเล่นเป็นกลางรับแบบที่เราเห็นกันในช่วงหลังที่ลิสเจมจะโดนหุบเข้าไปยืนเป็นเกมเป็นสองไม่ชื่อตัวรับแล้วได้เล่นแบ็คขวาเนี่ยก็น่าเวิร์กอยู
20: ่
18: เพราะลิสเจมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเติมเกมลุกบาอาโหหรือโหดใช่ไหมมาโลกุสโตก็ได้อยู่นะแต่ถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็นักขวาอีกสักคนก็น่าจะดีแต่สำคัญที่สุดของเชลซีที่ต้องเร่งหาโดยด่วนผู้รักษาประตู
20: อืมใช่ลืมเลยสำคัญเลยตรงนี
18: ้โรเบิร์ตซันเชสนี่มันก็ต้องใช้คำนี้จริงๆว่ามันไม่ไหวแล้วนะ
20: ไม่ไหว
18: เหมือมันอะไรแล้วก็พาให้เสียแต้มอยู่บ่อยครั้งนะครับส่วนพวกที่เหลืออย่างยอร์เกนเซนอย่างไรนั้นน่ะมันเรายังไม่ได้เห็นฝีมือแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไง
20: ใช่
18: เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรเบิร์ตซันเชสที่เป็นมือหนึ่งอยู่ตลอดเนี่ยแล้วมันชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่มือหนึ่งสำหรับเชลซีนั่นก็หมายความว่าเชลซีต้องหาผู้สามตัวมือหนึ่งที่แน่ๆอาจจะเป็นโจทย์แรกเลยด้วยซ้ำเซนเตอร์หนึ่งแล้วก็ผู้สามตัวอีกหนึ่งที่ต้องเร่งหามาส่วนในเกมรุกโอ้มีเยอะยัดตัวตายก็ไม่รู้จะหาเพิ่มไปทำไม
20: ใช้ได้ไหมเหมือนจะดีนะตอนปีซีซั่นเจ้าเปโดอะไรพวกนี
18: ้ก็บาซ่าเล็งจะบาซ่าเล็งจะไปดึงไปแทนลาฟินยาไง
20: ครับเยอะเกินไปไม่รู้จะไปโดนนะแล้วที่สำคัญคือที่ฟอร์มที่หายไปเลยคือโคพาเมอร์นะครับ
18: โคพาเมอร์โคพาเมอร์เนี่ยเอาจริงถ้าตามข่าวจริงมันมีหลายเหตุผลเลยที่โคพาเมอร์ฟอร์มตก1ไม่แฮปปี้กับชีวิตในลอนดอน2ไม่แฮปปี้กับแผนการนำทีมของผู้บริหารทีมชาวอเมริกา3อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดแมนเชสเตอร์ก็ถ้าเป็นทำสามเหตุนี้มันก็จะทำให้สภาพจิตใจมันย่ำแย่อยู่พอสมควรแหละเลยส่งผลกระทบการเล่นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเปลี่ยนอีกแล้วหรอวะอะไรเงี้ย
20: คร
18: ับ ฤดูกาลนี้ก็3คนไปแล้วเอนโซใช่ไหมเอนโซมาเลสกาเลียมโรซินเดียแล้วก็มาล่าสุดก็คือแม็กฟาร์เลน3คนเข้าไปแล้วครับ ที่เมลีจบแล้ว2คู่ครับเอฟตันแพ้กับซันเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ3วูลส์เสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1ส่วนอีก2คู่อยู่ช่วงทดเวลาบัตรครับลีสขึ้นนำไรตันจนได้1ประตูต่อ0
0: ได้ในนาทีบาป
18: โอ้โหน่าจะใช่แล้วล่ะ96นะประตูที่ได้นะครับจากโดมินิกคาวเวอร์เลวินแล้วก็เบนฟอร์ดครับตีเสมอคริสตัลพาเลซเป็น2ประตูต่อ2นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาสรุปผลการแข่งขันนะครับพร้อมกับปีวิวคู่ดึก5ทุ่มครึ่งก็จะเป็นเวสต์แฮมเปิดบ้านนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมครับ
20: ครับ
21: Follow the games
22: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
23: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 4:00 นถึง 5:00 นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
24: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
25: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
26: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
27: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: พิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
0: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลการรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิค

0: พื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
2: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
11: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
12: ณราพงศ์วยวัฒน์
13: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจ
14: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
16: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
17: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
18: Follow the games
19: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในเวลา 5:30 น.นี้ก็จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเป็นคู่ระหว่างนิวคาสเซิลพบกับทางเวสต์แฮมนะครับก็นิวคาสเซิลนี่ก็ตารางอันดับคะแนนณเวลานี้ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรเลยครับตกชั้นก็ไม่ต้องหนีตกชั้นยุโรปก็ไม่ต้องลุ้นอะไรกับใครเขาในขณะที่เวสต์แฮมต้องหนีตกชั้นนะครับชนะเท่านั้นเพื่อขึ้นไปอยู่แทนที่สเปอร์ในอันดับ17แล้วก็เตะสเปอร์ให้ล่วงลงมาอยู่อันดับ18แทนสเปอร์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องแข่งนัดตกค้างกับเชลซีในค่ำคืนวันอังคารนะครับสำหรับทางสเปอร์นะนัดตกทางนะครับก็จะบุกไปเยือนเชลซีก็จะเป็นลอนดอนดาร์บี้แข่งกันในค่ำคืนวันอังคารเวลา 2:15 ก็ไม่มีผลอะไรด้วยกันทั้งคู่ทั้งเชลซีแล้วก็สเปอร์ขออภัยเชลซีเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะครับอกหักมาจาก FA ครับเมื่อวานนี้แพ้กับซิตี้แล้วก็ตารางอันดับคะแนนณเวลานี้ก็อยู่กลางตารางเลยอันดับ10มี49คะแนนไม่ได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปอะไรทั้งสิ้นส่วนสเปอร์ต้องการแต้มเพื่อหนีตกชั้นนะครับไม่ได้ไม่ดี1แต้มก็ควรจะต้องมีสำหรับสเปอร์นะในค่ำคืนวันอังคารที่ถึงนี้นะครับในการบุกไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีแต่ค่ำคืนนี้ครับเวสต์แฮมต้องทำให้ได้ก่อนเพื่อกดดันสเปอร์11ผู้เล่นตัวจริงผู้นิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมที่ลงทำการแข่งขันกันในเวลา 5:30 น.นะครับเจ จ้าบ้านมาในระบบ 4-2-3-1 คู่3ตัวเป็นนิกโป๊ปครับ4แผงหลังที่เปียทางขวาทางซ้ายเป็นฮอลคู่เซ็นเตอร์แบ็คเป็นทิวกับวัตแมนส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางกิลมานไลเอสกับทางโตนาลี่3มิดฟิลด์ตัวรุกครับแลมซี่ทางขวาทางซ้ายฮาวิบานตรงกลางเนี่ยใช้นิกวอเตอร์เมเดครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าหน้าต่ำนั่นเองนะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นโอซูล่าครับดาวรุ่งชาวเดนมาร์กส่วนทีมเยือนเวสต์แฮมมาในระบบ 3-4-2-1 ลูกตัวเป็นเฮอร์มันสัน3เซ็นเตอร์แบ็คครับมีโตดิโบบับโลปานอสแล้วก็ดีซาซี่4แดนกลางทางขวาบิซาก้าทางซ้ายดียุฟแล้วก็คู่มิดฟิลด์ครับแฟร์นันเดสกับซูเช็ค2มิดฟิลด์ตัวรุกครับโบเว่นกับซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นเจ้าคาร์ลวิลสันนะครับสำรองของนิวคาสเซิลก็มีแดนเบิร์นแอนโทนีเอลังกาแอนโทนีก็อดดอนนะครับแล้วก็มีทางอเล็กซ์เมอร์ฟี่อันนี้เป็นแนวรับดาวรุ่งชาวไอร์แลนด์วัย21ปีส่วนนอกนั้นครับเจคอบเมอร์ฟี่อารอนแลมสเดลเป็นผู้สามตัวสำรองนะครับเจสันวิลล็อกยอนยอนเน่วิซ่านะครับแล้วก็รวมไปถึงดาวรุ่งอีกคนหนึ่งอย่างชอนเนฟมิดฟิลด์วัย18ปีชาวอังกฤษส่วนทางด้านเวสต์แฮมสำรองนะครับมีอาเรโอล่าครับผู้สามตัวสำรองมีศูนย์หน้าอย่างคาสเตยานอสครับมีอันนี้ชื่อกองเต้ซะด้วยโมฮัมมัดูกองเต้ครับมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสวัย20ปีไม่รู้ว่าจะได้เท่ากับเอ็นโกโลกองเต้บ้างนะแหมนามสกุลเดียวกันซะด้วยกองเต้มีแม็กซ์คิวแมนนะครับมีมาร์กัสซ่ามีปาโบมีพอตแล้วก็สกาเลตรวมไปถึงวอลเกอร์ปีเตอร์ว่ามาเลย
15: ก็เกมนี้ก็ได้เล่นในบ้านนะฮะนิวคาสเซิลแต่ว่าฟอร์มห้องหนังนี่ก็เป็น2ทีมนะที่ผมว่าเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะครับออกไม่3หน้าแต่ก็เวสต์แฮมก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับก็ต้องมาใส่เต็มที่กว่าส่วนนิวคาสเซิลเจ้าบ้านกันลอยลำแล้วอะไรแล้วนะฮะก็ความมุ่งมั่นน่าจะเป็นทีมเยือนมากกว่าแต่ว่านิวคาสเซิลก็ประมาทไม่ได้ครับพวกบูโรคิเมไรส์โทนาลี่ก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีแสบมีบาร์แลมซี่อะไรพวกนี้นะครับส่วนเวสต์แฮมนี่ก็ถ้าไม่ชนะเกมนี้ก็เตรียมตัวโบกมือบ๊ายบายนะครับซึ่งผมว่ามีโอกาสออกเสมอ 2-2 สูงมากนะฮะเป็นในทางเสมอละกันเพราะว่าเวสต์แฮมก็ต้องยอมรับไม่ดีจริงๆอ่ะนะปีนี้ไม่ดีจริงๆก็ถ้าตกชั้นเลยก็ไม่ต้องข้ามควรอะไรมากก็ถือว่าผลงานไม่ดีครับไปทบทวนแก้กันใหม่แต่ว่าก็ลุ้นกันยาวๆครับเกมคืนนี้ออกได้สามหน้านะว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าผมให้ไปทางเสมอแล้วกันครับนิวคาสเซิลก็ไม่น่าแพ้ในบ้านอะไรด้วยแปลว่าไง
19: ให้เสมอแต่สกอร์สูงนะผมก็มองในคล้ายกันนะแหละเป็นทีมที่ผีเข้าผีออกทั้งคู่โดยเฉพาะนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้นะครับบทจะได้มันก็ได้บทจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นไอ้นัดที่ควรจะชนะก็เสมอไม่ก็แพ้ไอ้นัดที่ดูทรงแล้วเราถอดใจกับมันแล้วอะว่านิวคาสเซิลปล่อยซึมไปแล้วมันก็เดินมาชนะได้เฉยเฉยเลยนะครับ
15: ครับ
19: นะก็อันนี้เนี่ย
15: มัน
19: ต้องไปวัดใจกับลูกฮึดของเวสต์แฮมนะถ้าพูดกันตามตรงนะว่านักเตะเวสต์แฮมเนี่ยมันสติหลุดสติลอย หมดกำลังใจอะไรตายอยากแบบโอ้ฤดูกาลหน้าเราคงจะลงไปแชมเปี้ยนชิพแล้วแหละอะไรอย่างนั้นไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ายังมีลูกพื้นว่าแบบเฮ้ย2นัดสุดท้ายเราต้อง6แต้มเว้ยอย่างน้อยๆทำให้ดีที่สุดเว้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมันก็อยู่ที่สภาพจิตใจนักเตะแล้วก็รวมไปถึงการพูดกระตุ้นลูกทีมของนูโน่เอสปิริโตซันโตด้วยว่าเขาจะมีจิตวิทยาในการดึงสมาธิลูกทีมเนี่ยให้กลับมามุ่งมั่นในการหนีตกชั้นได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องรอดูในเกมในคืนนี้แหละนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะแต่ก็
15: ว่าไงนะตะกอว่าไง
19: ใจอ่ะส่วนตัวผมให้นิวคาสเซิลบ้าบ้าบอบอเฉือนชนะนะแต่มันก็แอบหวั่นใจอย่างที่ผมบอกว่าทีมนึงมันไม่มีอะไรให้ลุ้นทั้งสิ้นแล้วอ่ะ
15: ครับ
19: เตะชิวปล่อยซึมได้แล้วใช่ไห
15: ม
19: แต่ทีมนึงมันแบบชะตาชีวิตเราอยู่ในเนี้ยในนัดเนี้ยว่าถ้าได้3แต้มก็ยังพอต่อลมหายใจได้อ่ะแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาก็แทบจะแบบเตรียมตัวโบกมือบ๊ายบายสโมสรแห่งนี้ได้เลยฤดูกาลหน้าเตรียมย้ายทีมอะไรงั้นน่ะนะก็ผมส่วนตัวผมว่าก็นิวคาสเซิลน่าจะทำได้แหละตัวมันก็ดูดีกว่านิดๆนะโดยเฉพาะในแดนกลางมูโนกิลมาไลซ์แล้วก็ไอ้เจ้าโตนารีดูจะเป็นห้องเครื่องที่ดูดีกว่าโทมัสซูเชกกับเฟรนันเดสอะแต่เฟนันเดสนี่คือหนึ่งในเป้าหมายของแมนยูฤดูกาลหน้านะในกรณีถ้าเวสต์แฮมตกชั้นมีข่าวว่าแมนยูเตรียมช้อนไอ้เจ้าชื่ออะไรนะมาเตอุสเฟนันเดสใช่ไหมมาเตอุสเฟนันเดสทำเป็นหุ้นเลยนะใช่นะครับมาเตอุสเฟนันเดสเนี่ยมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสวัย21ปีซึ่งนี่คือหนึ่งในเป้าหมายที่รูเบนอโมริมเคยต้องการอยากจะได้มาร่วมทีมหนึ่งในเป้าหมายที่อโมริมเคยอยากจะมีแพลนอยากจะได้มาร่วมทีมแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นดีลที่แมนยูไม่ได้แบบใส่เกียร์เต็มอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับพอสุดท้ายก็พอเซาท์แฮมป์ตันตกชั้นก็เป็นเนี่ยแหละเวสต์แฮมที่ไปดึงมาได้นะก็ถือว่าเป็นของดีที่ไม่แน่ใจว่าเจ้าเวสต์แฮมดึงมาราคาสูงขนาดไหนขอดู44ล้านยูโรโดยประมาณก็ถือว่าราคาสูงประมาณนึงกับเด็กวัย20ย่าง21ปีนะครับแต่ถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็มันก็เป็นราคาที่แมนยูจับต้องได้แหละถ้าเอากันตามจริงนะมันไม่ใช่ว่าราคาที่มันโอ้โหแพงจังวะอะไรขนาดนั้นน่ะนะในตลาดยุคนี้ก็อย่างที่ทราบเป็นดีอะว่ามันราคาประมาณนี้อยู่แล้วแหละนะนักเตะในยุคนี้นะครับก็ผมก็ยังมองว่าน่าลุ้นน่าเชียร์ทางนิวคาสเซิลมากกว่าเวสต์แฮมแหละในมุมผมนะ
15: ยังไงก็บ้านนะ
19: ก็ประมาณนั้น
15: เดี๋ยวต้องรอดูฮะ
19: อีกไม่ถึง5นาทีจะลงทำการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนมันเดย์ไนท์นี่ก็จะเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเบิร์นสลีย์ชนะแชมป์เลยนะต้องใช้คำนี้จริงๆนะครับชนะแชมป์เลยแล้วก็ค่ำคืนวันอังคารมี2คู่ด้วยกันตีหนึ่งครึ่งบอร์นมัธเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ตี 2:15 เชลซีเปิดบ้านพบกับสเปอร์ถ้ามันเดย์ไนท์อาร์เซนอลชนะเบิร์นสลีย์ได้จบค่ำคืนวันอังคารแมนซิตี้น่าจะขนสำรองลงเล่นยกทีมแต่ถ้าอาร์เซนอลเกิดสะดุดเสมอหรือแพ้คาบ้านขึ้นมาวันอังคารเนี่ยแมนซิตี้น่าจะใส่เกียร์แบบโอ้โหเต็มแม็กเลยแหละนะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับ แต่ดูทรงแล้วก็น่าจะยกถ้วยพรีเมียร์ลีกมารอที่เอมิเรตส์แล้วหรอมั้งนะ
15: ช่วงเวลาไม่แน่นะ
19: ช่วงเวลามันเป๊ะพอดีอ่ะกับโอ้โหนัดที่มันตัดสินแชมป์แล้วมาเจอกับรองบุ้ยที่ตกชั้นไปแล้วเงี้ยทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลงล็อกทุกอย่างเลยอ่ะปูทางให้อาร์เซนอลควรจะต้องเป็นแชมป์อ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะควรจะได้ควรจะต้องได้เออไม่ใช่เว้ยผมใช้คำว่าอะไรนะต้องทำให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าควรจะใช่ไหมต้องได้ใช่ไหมต้องได้อะไม่ใช่ว่าควรจะต้องได้นะครับแล้วก็เอเลเดวิซี่นัดสุดท้ายจบลงไปแล้วนะครับแข่งกันเมื่อตอนทุ่มครึ่งนะทั้งหมด9คู่อักมาเสมอกับเบรด้าไป3ประตูต่อ3โฟเรนดัมแพ้กับเทลสตาร์ไป1ประตูต่อ2ฮีเลนบีนเสมอกับอาแจกไป0ประตูต่อ0เฮลาเคิลแพ้กับโกรนิงเกนไป1ประตูต่อ2ไนเมเกนชนะโกเฮดอีเกิล2ประตูต่อ1 PSV ครับปิดท้ายฤดูกาลด้วยการถล่มทเวนเต้ไป5ประตูต่อ1สปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมแพ้กับเอ็กเซลเซียร์ไป2ประตูต่อ3อูเทรคเอาชนะซีตาร์ทไปได้2ประตูต่อ0แล้วก็ PC สโวแพ้กับเฟเยนูดไป0ประตูต่อ2แล้วก็มันมีเพลย์ออฟหาทีมไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับก็จะเป็น4ทีมที่ได้มาเล่นเพลย์ออฟนะอัดแจกเนี่ยพบกับโกรนิงเกนแล้วก็อูเทรคพบกับฮีเลนวีนนะครับ2คู่นี้จะต้องแข่งกันแล้วก็หาคู่เข้าชิงเพื่อได้ไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับที่จะลงทำการแข่งขันกันในค่ำคืนนี้เวลาตี2ครบทุกคู่เป็นนัดสุดท้ายของลีกเอิงนะครับในฤดูกาลนี้แบรดพบกับอองเช่ลิวพบกับอ็อกแซลอริยงพบกับเลอาฟลียงพบกับล้องบักเซยพบกับแลมแล้วก็มีน้องพบกับตูลูสนีสพบกับเมตสตาบุกพบกับมอนาโกแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับปารีสดาร์บี้ปารีส FC เปิดบ้านพบกับ PSV ขออภัยไม่ใช่ PSV ปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ PSG ปารีสแซงต์แชงแมงนะเป็นปารีสดาร์บี้นัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับในลีกเอิงด้วยนะก็สำหรับลีกเอิงนี่ก็ปารีสเป็นแชมป์ตามคาดนะครับก็ตุปัดตุเป๋อยู่พอสมควรนะในฤดูกาลนี้เสมอไป4แล้วก็แพ้ไป5นะครับนัดสุดท้ายของลีกเอิงก็จะลงทำการแข่งขันกันในเวลาตี2ส่วนลาลีก้าสเปนค่ำคืนนี้โอ้โหจะไปแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนี้ก็มีทั้งหมดเนี่ย9คู่ด้วยกันบิลบาพบกับเซลตาบิโกอาเลติโกมาดริดพบกับจิโรน่าเอลเช่พบกับเกตาเฟ่เลบันเต้พบกับมายอร์กาโอซาซูน่าพบกับเอสปันยอลโอเวียโดพบกับอาราเบสบาเยกาโน่ครับพบกับบิลเลอัลโซเซดาดพบกับบาเลนเซียเซบีย่าพบกับเรอัลมาดริดแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ตี 2:15 บาร์เซโลน่าเปิดบ้านพบกับเบติสนะเดอะมุนวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้ไหมนะครับของเบติสอันโตนี
15: ทำไมไม่แข่งพร้อมกันนะฮะบาซ่า
19: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะ
15: เป็นติ่งอยู่คู่เดียว
19: แต่มันไม่ใช่นัดสุดเป็นนัดสุดท้ายแล้วป่ะไม่ใช่เป็นนัดรองสุดท้ายนะครับเป็นนัดที่37แล้วก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นนัดที่38นัดสุดท้ายจะแข่งพร้อมกันทุกคู่ในเวลาตี2นะครับซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้บาซ่าต้องไปเยือนบาเลนเซียอาเลติโกมาดริดต้องไปเยือนบีเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับบิลเบาก็ถือว่าคู่ใหญ่ชนกันหมดเลยนะทั้ง3คู่นะครับแม้ว่าบาเลนเซียจะดูอ่อนสุดในทั้ง6ทีมนี้ก็ตามนะสัปดาห์นี้นัดที่37 สัปดาห์หน้าปิดฤดูกาลนะครับนัดที่38สำหรับลาลิก้าสเปนไปที่เซนต์เจมส์พาร์คเคยไปเยือนไหม
15: ไม่เคยครับไม่เคย
19: สรุปแล้วมีกี่สนามที่น้าเคยไป
15: โอ้ก็เยอะครับอาร์เซนอลฟูลแลมเชลซี
19: ไฮบิลลี่ใช่ไหมไปในยุคไฮบิลลี่ดิถูกป่ะ
15: ฮะ
19: ไปในยุคไฮบิลลี่ถูกป่ะ
15: ไม่เป็นยุคเอมิเรตนะครับ
19: เอาตอนนั้นเป็นเอมิเรตแล้วเหรอ
15: เป็นเอมิเรตครับเป็นเอมิเรต
19: น่าเสียดายอยู่นะแหมไปช้าไป
15: นะน่าเสียดายใช่ความคลาสสิกไม่ทันความคลาสสิกไฮบิลลี
19: ่ฟูลแลม
15: ก็เข้าไปท้ายพอดีมั้งเสียดายมากๆเลย
19: ฟูลแลมก็คาร์เวนคอตเทจเชลซีก็แซมฟอร์ด
15: แลมเชลซีสเปอร์ก็ที่เป็นได
19: ้สเปอร์ตอนนั้นนี่เป็นอะไรนะสนามเก่าชื่อว่าอะไรนะ
15: ไวท์ฮัตเลนเหร
19: อไวท์ฮัตเลน
15: อันนี้เป็นสมัยใหม่แล้ว
19: ไม่ตอนนั้น
15: ใครใส่ว่าอ๋อเป็นไวท์ฮัตเลนอยู่ใช่ใช่ไวท์ฮัตเลน
19: ตอนนี้มันเป็นท็อตเทนฮอตสเปอร์สเตเดียมเพิ่งจะสร้างมาได้น่าจะ 4-5 ปีเองมั้งตอนนั้น
15: มอสเตอร์แต่ว่าเฮลเลตก็ใหญ่นะผมจำได้ว่าใหญ่มันสนามใหญ่เลยล่ะไว้ฮัทเลตแล้วก็แมนซิตี้แมนยูอะไรพวกเนี้ย
19: เฮ้ยไปซิตี้กราวด์ด้วยเอ้ยไม่ใช่ซิตี้กราวด์เดี๋ยวก่อนนะสนามเดิมของซิตี้เขาชื่อว่าอะไรนะ
15: ไม่เป็นสนามนี้แล้วเอมิเรตส์ครับ
19: อ๋อเหรอเป็นเอมิเรตแล้วเหรอ
15: เอมิเรตแล้วใช่
19: อ
15: ๋
19: ออ
15: ่
19: า
15: สนามยิ่งใหญ
19: ่เอมิเรต
15: ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนแบบห้างทางขึ้นห้างแบบเป็นทาราพาวอะไรเงี้ยเป็นทางขึ้นวนคนก็เดินแบบเหมือนลานขึ้นลานจอดรถเดินวนอะแต่คนเดิน
19: ประมาณ6สนามแล้วนะ2สนามของแมนเชสเตอร์4สนามของลอนดอนแล้วมีอะไรอ
15: ีกไหมน่าจะมีนะจำไอ้ลอนดอนนี่ก็ไปเก็บมาเขาสิ่งนึกได้ก็ประมาณนี้แหละมั้งปินปาร์คหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีไปดูเส้นยูวอลเวสต์แฮมมาเวสต์แฮมก็ไป
19: อัพตันพาร์ค
15: เวสต์แฮมได้ไปสนามแรกเลยเวสต์แฮม
19: อั
15: พตันปาร์คสมัยก่อนเป็นอัพตันปาร์คแล้วก็ไปลอนดอนอะไรเวมบรีใหม่
19: อ่าเราไปเวมบรีแต่เป็นวิมบี้ใหม่ใช่ไหม
15: ใช่ก็ไปเดินเล่นเดินแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตอะไรที่เวมบรี
19: อ๋อเวมบี้ไม่ได้ไปดูบอลแต่ไปดูคอนเสิร์ต
15: มังกี้ดูอาร์ติกมังกี้
19: โอ้วงนี้มันอยู่มานานขนาดนั้นหรอ
15: ใช่ครับใช่ครับตอนผมไปนี่กำลังสดเลยกำลังห้าวเลยกำลังห้าวเลยช่วงนั้น
19: ที่ผมพูดว่ามันอยู่มานานขนาดนั้นแล้วเหรอเพราะว่าจำได
15: ้เมื่อกี้นี่นะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาแล้วใช
19: ่ประมาณน่าจะประมาณ2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี้ยผมเห็นเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เป็นสายอาร์คติกมังกี้นี่มันเป็นพวกทั้งว่ะ
15: หรือเป็นล็อกนี่แหละเป็นล็อกสมัยใหม่เป็นของบิติชเขาม
19: ันเขาเรียกว่าอะไรบิดล็อกเหรอแบบโอเอซิสอะไรพวกนั้น
15: บ
19: ิ
15: ดล็อกบิดล็อก
19: ใช่ไหม
15: เป็นอะไรเงี้ย
19: มันก็จะมีกลิ่นอายพังเล็กๆอ่ะนะ
15: คร
19: ับ เห็นพวกเด็กวัยรุ่นอ่ะเขามาฮิตไอ้วงอาร์คติกมังกี้กันไอ้เราก็นึกว่าเป็นวงสมัยใหม่เมื่อประมาณน่าจะ3ปี4ปีที่แล้วได้เห็นเด็กวัยรุ่นเขาไม่ฟังกันอาร์คติกมังกี้แต่เราก็นึกว่าเป็นวงล็อกวงพังยุคใหม่แต่พอน้าบอกเขาไปดูแต่เมื่อประมาณ20ปีแล้วก็อุ้ยแสดงว่าวงนี้มันก็อยู่มานานแล้วเหมือนกันเว้ย
15: นานแล้วครับนานแล้วครับ
19: วงอาร์คติกมังกี
15: ้แต่ก็ยังสดใหม่อยู่ดนตรีเขาก็ทำสดใหม่อยู่ก็ยังออกอัลบั้มมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย เด็กมันก็ฟังก็ตามมาแล้วก็ย้อนกลับไปหรอมั้งคงย้อนกลับไปฟังเก่าๆหรือว่าเปิดเพลงใหม่ก็ไม่รู้นะเพลงใหม่ก็เจ๋งอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เชยไม่อะไร
19: ก็น่าจะเสพเพลงใหม่แล้วก็พอติดใจก็เลยไปหาเสพเพลงเก่ากันแหละเพราะยุคนี้สมัยนี้มัน
15: ใช่ผมมาได้ผมก็แปลกใจนะเออว่าคนรุ่นนี้ก็ฟังวงพราวรู้จักวงพราวรู้จักโยคีเพย์บอย
19: เขาเรียกว่าอะไรนะดิจิตอลฟุตพริ้นท์ใช่ไหมอะไรพวกนั้นมันมีอยู่ไปเสิร์ชหาใน YouTube ในอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดวงเก่า
15: ๆกลับมาฟังโยคีเพย์บอยอะไรเงี้ยเอออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้ไม่มีวงใหม่ไงแบบฟังซิลิฟูอะไรอย่างเงี้ย
19: คือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายุคนั้นน่ะเนื้อหาเพลงอ่ะมันค่อนข้างมีความลึกซึ้งมีความไพเราะมากกว่าเพลงยุคสมัยใหม่ที่มันค่อนข้างฟุ้งเฟ้อกับการใช้คำ
15: มันเลอะเทอะและคำมันเลอะเทอะด้วยไม่ได้อินไม่ได้เป็นคำแบบคำสะบัดคำหยาบคำด่าคำอะไร
19: มันจะเป็นคำศัพท์ของตามยุคตามสมัยแต่ว่า
15: เออ
19: ลูกประโยชน์
15: เลยตอนสมัยพ่อแม่เรานะแบบยุค80ฟังอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็
19: รูปประโยครูปประโยคในการรูปประโยคในการมันเรียบเรียงแล้วเราฟังแล้วมันแบบบางทีมันดูมันไม่คล้องจองกันอ่ะนึกออกไหม
15: เออผมไม่ต้องคล้องจองหรอกแบบฟังว่ามันพูดเรื่องอะไรเนื้อหาเรื่องอะไรเราก็ปิดแล้วเปลี่ยนว่าไม่ฟังแล้วเนื้อหามันไม่
19: ฟุ้งฟุ้งอ่ะมันฟุ้งฟุ้ง
15: มันไม่ได้งดงามไม่ได้มีศิลปะไม่ได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ย
19: อย่างล่าสุดเป็นข่าวอ่ะเพลงชื่ออะไรนะอะโคโฟเบียน้าก็น่าจะรู้จักมั้ง
15: เป็นพี่มิล่ารู้จักนะ
19: ที่เขาเป็นข่าวว่ามีคนไปขอเพลงในร้านอาหารหรือในผับอะไรสักอย่างเนี่ย
15: ลุงทะเลาะกันแล้วลุงไปลุงแน่เลยต้องมีสี่ติดบวกอ่ะคนไปขอเพลง
19: ไปทะเลาะกันเรื่องน่าจะประมาณว่าแย่งเงินขอเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หนึ่งในลิสต์เพลงมันคือเพลงนี้ไงแล้วพอเป็นข่าวเนี่ยคนร้องอ่ะที่เป็นคนแต่งเพลงเนี่ยเขาก็เลยมาโพสต์ใน Facebook เขาว่าจุดเริ่มต้นของเพลงเนี้ยที่แต่งขึ้นมาเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งให้กับผู้หญิงคนนึงแหละผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือลูกสาวของเสียเจียงเจ้าของสามมงคลฟิล์มอ่ะที่คนคนนี้เขาไปเจอในงานเปิดโรงหนังที่ RCA อ่ะ House RCA ป่ะ
15: ครับ
19: ใช่ไหมแล้วเขาไปเจอแล้วเขาแบบตกหลุมรักอะไรประมาณนั้นว่าแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้มันสวยมันแบบสวยชาติตระกูลดีร่ำรวยทำไมมันเพอร์เฟกต์จังวะแต่แบบโอ้โหเขาคงไม่มองคนอย่างเราหรอกอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเพลงอะโคโฟเบียที่แบบว่าคนนั้นช่างอยู่สูงเหลือเกินช่วยหันลงมามองหน่อยได้ไหมช่วยลงมาหน่อยได้ไหมตามเนื้อเพลงเขาอ่ะ
15: ครับ
19: นั่นอ่ะผมถึงได้บอกว่าเพลงในยุคใหม่เนี่ยพอเราไปฟังแล้วเรารู้สึกว่าการใช้คำการใช้รูปประโยคมันดูฟุ้งฟุ้งมันดูแบบมันดูไม่ไพเราะเหมือนเพลงยุคอย่างยุคเราหรือยุคพ่อแม่เราเนี่ยที่เขาใช้คำพูดที่เขาใช้อะไรที่มันเราฟังแล้วแบบเออเราเข้าใจว่าเขาจะสื่อถึงอะไรเงี้ยเรื่องความรักเรื่องความบอบช้ำเรื่องความเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องความสุขความสนุกสนานอะไรเงี้ยซึ่งมันชัดเจนในรูปประโยคของเนื้อเพลงที่ออกมาอะไรเงี้ยมันถึงได้อย่างที่น้าบอกว่าจะทำไมเด็กสมัยนี้ใช้คำว่าวัยรุ่นสมัยนี้แล้วกันนะครับหันมาฟังเพลงในยุค90 2000หรือบางคนเนี่ยย้อนกลับไปมากกว่านั้นอีกบางคนก็มีฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงในยุค70-80ก็มีนะ
15: ครับแปลกใจผมแปลกใจมากเลยนะแบบมีลูกค้ามาสั่งก็นั่งคุยเปิดเพลงฟังเพลงอะไรกันว่าเฮ้ยรู้จักนี่ได้เหรออายุเท่าไหร่เนี่ย23 20ปีอย่างเงี้ยยังเรียนอยู่มหาลัยปี2อะไรอย่างเงี้ยเองอายุ20แต่ว่าฟังมาพ่อเปิดให้ฟังวงพาวงแบบวงอินดี้ลึกๆเลยแบบ
19: ก็พ่อน่าจะรุ่นเราแหละ
15: แล้วมาสักวงพาว่ะเออสักหน้าปกแบบเขาชอบหน้าปกวงนี้แบบเออโอ้เจ๋งเว้ย
19: ไหนหน้าปกที่เป็นหน้าผู้ชายดัดฟันน่ะเหรอหรือไง
15: ใช่ใช่ใช่
19: ใช่ไหม
15: ใช่
19: เพราะว่าถ้าพูดถึงวงฟลาวแล้วเนี่ยหน้าปกนั้นน่าจะเป็นไอ้นี่สุดแล้วล่ะซิกเนเจอร
15: ์ก็มีอัลบั้มเดียวนะครับก็ต้องเป็นรูปนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ย
19: วงฟลาวนะโหปัจจุบันทุกคนแก่งักหมดทั้งวงแล้วว่ะ
15: เออมาฟังเออก็เจ๋งดีเว้ย
19: แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ในยุคฟุ้งรุ่งเรืองของอัลเทอร์เนทีฟไทยเนี่ยผมฟังน้อยมากเลยนะ
15: ทำไมอ่ะไปอยู่ไหนบ้างล่ะ
19: ช่วงนั้นผมก็พูดตามตรงอ่ะมันเป็นยุคของ Channel V MTV อ่ะใช่ไหมผมก็จะไปพวกร็อกเมทัลของฝรั่งวิวตอนดึกๆอ่ะวีวิวล็อกยูเงี้ยช่วงที่มันเอาเพลงร็อกของเมืองนอกมาเปิดอ่ะของ Channel V ของ MTV ผมไม่แน่ใจว่ามันรายการชื่อว่าอะไรผมลืมแล้วต้องขอไปก็จะไปพวกคอนพวกลิมบิสกิตพวกอะไรนะเคซี่ทาวพวกอะไรหลายๆตับเต้าโรสพวก Animal and Farm อะไรพวกนั้นในยุคนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นยุคเดียวกับช่วงที่อัลเทอร์เนทีฟในไทยมันกำลังบูมเลยโมเดิร์นด็อกคลาวอะไรนะวงเออร์ที่ล้อคำว่าเบรอของอังกฤษวงเออร์น่าจะรู้จักใช่ไหม
15: ครับใช่
19: อะไรนะสี่เต่าเธอแล้วก็มีอะไรว่ายุคนั้นที่มันเป็น
15: โอ้เยอะไล่ไม่หมดหรอกมีออดี้วงเออวงอีฟวง
19: เออวงชื่ออะไรเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้ชื่ออะไร
15: ติ๊กชายต้องพูดโอ้โหต้องพูดไม่ไหว
19: ใช่ไหม
15: มีอิมติ๊กชายเนี่ยแล้วก็บ็อกเซอร์ผมชอบมากเลยเยอะแยะมากมายบ็อกเซอร์ผมก็วงนึงชอบมากนะวงบ็อกเซอร
19: ์มีอีกวงนึงเดี๋ยววันถึงชื่อ
15: วงอิมวงเออ
19: สติงเด็กนะวงแค่ประมาณ2อัลบั้มแล้วก็หายไปอ่ะจำชื่อไม่ได้
15: โอ้โหเยอะมากเลยแบบ
19: มันเป็นยุคบูมของอัลเทอร์เนทีฟในไทย
15: วงลึกๆเยอะแยะมากเลยโอ้โหมีความสุขมากเลยยุคนั้นนะฮะ
19: แต่ถามว่า
15: ชื่อมาก็เป็นแล้ว
19: จะถามว่าณตอนนั้นรู้จักไหมวงพวกนี้รู้จักแต่ไม่ได้ฟังแบบจริงจังแบบคนที่เขาชอบนึกออกปะไม่ได้ว่าไปเป็นสายลึกแบบโอ้พวกชอบอัลเทอร์เนทีฟอะไรขนาดนั้นแต่ฟังไหมฟังรู้จักไหมว่ามีวงนี้นี้รู้จักแต่ก็อย่างที่บอกด้วยความที่ยุคนั้นมันมี Channel V มันมี MTV เข้ามาเราก็เลยหันไปแบบเฮ้ยคอนเว้ยเฮ้ยมันมี Crazy Town เว้ยมันเป็น Nu Metal มันเป็นอะไรที่แบบมันซาวด์ดนตรีมันกระแทกกระทันมากกว่าอัลเทอร์เนทีฟอะว่าง่ายอะมันจะไม่ถึงขนาดเป็นเมทัลไม่ได้แบบว่าซอฟขนาดเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กลางๆแล้วก็สไตล์การร้องมันก็จะไม่ใช่ฮิปฮอปจ๋าแต่มันก็เกือบจะเป็นฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยหันไปทางนั้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆรอบตัวรอบข้างอ่ะสายอัลเทอร์เนทีฟเต็มเลยโดยเฉพาะพวก1ประตูต่อ0นิวคาสเซิลขึ้นนำจากนิกบอโตเมเดครับนาทีที่15ครับตบเข้ามาจากทางขวาแล้ววอลเตอร์เมเดอยู่ตรงนั้นครับก็ป้ายบอลเข้าไปให้กับนิวคาสเซิลขึ้นนำครับโอ้โหนูโน่เอสปิริโตซานโตคอตกทันทีชะตากรรมอยู่ในนัดนี้ครับแพ้วันนี้ก็ต้องไปลุ้นสเปอร์ในวันอังคารที่บุกไปเยือนเชลซีแต่วันนี้ครับนิวคาสเซิลขึ้นนำแล้วครับจากนิกวอลเตอร์เมเดเจ้าหนุ่มจากเมืองเยอรมนีนะ
15: ใช
19: ่ที่รู้ว่าบอลโลกเขาจะได้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาก็โดนนิวคาสเซิลดรอปอยู่หลายนัดนะโอ้โหจังหวะสอดขึ้นมาของฮาวิบานครับ ล้วผู้เล่นเวสต์แฮมไม่มีใครไปไล่จี้ไล่กดดันอะไรฮาวิบาร์เลยครับพื้นที่โล่งๆมองแล้วก็เรียกได้ว่าคำนวณน้ำหนักที่จะเปิดบอลให้กับวอเตอร์เมเด้แบบโอ้โหเวลาเหลือเฟือ 4-5 วินี่ต้องมีครับจังหวะเนี้ย
15: ครับ
19: ตั้งแต่จังหวะหลุดขึ้นมาแล้วก็ดึงจังหวะรอให้เพื่อนพร้อมโอ้โหแฟนบอลเวสต์แฮมยิ้มแย่ๆแล้วก็ได้แต่สายหัว
15: ได้แต่ยอมรับนะต้องยอมรับจริงๆนะ
19: สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากการที่เวสต์แฮมตกชั้นไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นรายได้ของเมืองลอนดอนจะหดหายไปหลายล้านหลายล้านปอนด์
15: ครับ
19: ผมไม่ได้ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าหลักร้อยล้านหรือว่าหลักสิบละน่าจะประมาณ100ล้านปอนด์น่ะที่หายไปถ้าทีมเวสต์แฮมตกชั้นนะครับเมืองลอนดอนจะสูญเสียรายได้ไปประมาณ100ล้านปอนด์คือเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะแต่การที่แฟนบอลเดินทางมาเชียร์บอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลในประเทศหรือแฟนบอลจากต่างประเทศที่เขาเดินทางมาเพื่อเชียร์บอลน่ะนั่นก็คือส่วนหนึ่งของรายได้ที่กรุงลอนดอนจะได้รับด้วยนะค่าจองที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราไปดูบอลที่บุรีรัมย์เนี่ยเราก็ต้องไปพักที่บุรีรัมย์ใช่ไหมเราก็ต้องไปเที่ยวหลังจากดูบอลเสร็จก็แน่นอนแหละมันไม่มีใครที่จะแบบมุ่งหน้าจากต่างจังหวัดเพื่อไปดูบอลอย่างเดียวแล้วก่อนไปดูบอลก็อาจจะไปล่วงหน้าวันหนึ่งไปเที่ยวไปอะไรใช่ไหมปราสาทไปเที่ยวในเมืองอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยภายในเมืองเนี่ยซึ่งนั่นก็คือรายได้ที่ตัวเมืองบุรีรัมย์จะได้ก็เหมือนกันในกรณีลอนดอนเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแค่ตกชั้นเนี่ยทำให้เมืองสูญเสียรายได้ก็เราก็ลืมคิดข้อนี้ไปเหมือนกันนะว่าแต่ละทีมที่ตกชั้นมันจะส่งผลกับเมืองขนาดไหนนะแต่ว่าเบื้องต้นก็1-0แล้วนะครับนิกวอโตเมเด้ทำได้นะนาทีที่15ทุกวันนี้นะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายไหนอัลเทอร์เนทีฟอยู่ไหมหรือว่าไงชีวิตทุกวันนี
15: ้ก็เรื่อยๆก็รวมๆก็เอาทีเอาทีก็ได้นะอย่างฟังช่วงนี้ชอบฟังวงนี้มากเลยโซลิจูดอิทวิทของวงรุ่นใหม่นี่แหละ
19: หรอ
15: มันทำให้เรากลับไปเอ
19: าทีวงชื่อว่าอะไรนะ
15: ฟังอยู่วงเดียวเลยตอนนี้รักมากเลย
19: โอเค
15: โซลิจูดอิทบริส
19: ต่างประเทศเหรอ
15: วงไทยนั่นแหละครับวงเชียงใหม่น่าจะเป็นน้องๆเชียงใหม
19: ่2-0ครับโอซูล่าครับเจ้าหนุ่มจากเมืองโคนมเดนมาร์กโอ้โหนาทีที่19ครับไหลแล้ว
15: แล้วไปแล้วอาจจะเป็นนัดส่งท้ายบ๊ายบายอย่าง
19: โอ้โหอ
15: ย่างเต็มตัวแล้วก็ราบลื่นที่สุดเลยฮะอาจจะมี40 50ส่งจบตกชั้นแบบสบายฮะ
19: โอ้โหฉลองการได้ไปฟุตบอลโลกของฟานบิซาก้าครับโดยต้นสังกัดตกชั้นซะอย่างนั้นอ่ะเจอแล้ว Solitude is bliss นะ is bliss b l i s s นะครับ is bliss
15: ครับใช
19: ่ฮะก็น่ายังหนุ่มๆยังเด็กๆกันอยู่เลยนะ
15: ก็นานแล้วนะผลงานผมว่าน่าจะมีแบบ7-8 ปีเกือบ10ปีแล้วล่ะ
19: เหรอ
15: ไม่รู้ประมาณนั้นน่ะประมาณ 7-8 ปีมั้งน่าจะอายุประมาณ30นิด
19: ๆผมพูดจริงนะด้วยทุกวันนี้เนี่ยด้วยการที่ศิลปินมันไม่มีค่ายหลักในการทำเพลงทำอัลบั้มอะผมแทบไม่รู้จักวงใหม่ๆเลยนะ
15: เนี่ยผมก็ไม่รู้จักเนี่ยแต่ผมฟังวงเนี้ยชอบวงนี้มากๆเลย
19: เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพอมันมีค่ายหลักค่ายแม่เนี่ย เราจะได้เห็นการโปรโมตไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือว่าตามโปสเตอร์โอ้ยแฟนเวสต์แฮมเดินออกจากสนามเซนต์เจมส์พาร์คแล้วครับเฮ้ยใจเย็นเพิ่งจะ20นาทีเองใช่ไหมยุคนั้นเนี่ยแกมมี่ RS หรือแม้กระทั่งคีตาหรือแม้กระทั่งเบเกอรี่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นโปสเตอร์ตามกำแพงเราก็จะเห็นตามวิทยุมีการโปรโมทโฆษณาทีวีเชิญไปออกรายการนู้นรายการนี้เชิญไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตถ่ายทอดสดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมันทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่สายนั้นจริงๆอ่ะสายอัลเทอร์เนทีฟสายฮิปฮอปสายล็อกสายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีการรับรู้ช่องทางที่จะค้นหาวงใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ดูยากขึ้นเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นนะมันก็น่าจะง่ายแหละในการที่จะหาข้อมูลว่าเอ้ยมันมีวงนี้เจ๋งเว้ยจานลงไปฟังดิวงนี้มาใหม่เว้ยอะไรเงี้ยเป็นการพูดปากต่อปากเพื่อนกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะเราก็ไม่มีอย่างกรณีเนี้ย Solitude is Bliss เนี่ยถ้าน้าไม่พูดผมก็ไม่รู้จักหรอกวงอะไรวะมาจากไหนวะมันคือใครวะอะไรเงี้ยนะ
15: ก็ลองฟังดูว่ามันเป็นทำให้นึกถึงวันเก่าๆที่วงอินดี้วงอะไรอย่างนี้มาแล้ว
19: เขาเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2013ก็13ปีแล้วนะ
15: โอ้10ปี
19: สิบสามปีแล้วเหมือนกันนะครับใช่เป็นกลุ่มศิลปินมาจากเชียงใหม่เมืองไทยนี่แหละนะ13ปีแล้วนะครับ Solitude is Bliss นะเป็นอะไรนะ Alternative เหรอ
15: น่าจะใช่ครับใช
19: ่แต่สไตล์การแต่งตัวมันดูฟังๆอยู่เหมือนกันนะอ้าวทำไมน่าจะใช่เราฟังอยู่ทำไมถึงใช้คำว่าน่าจะใช่เราโอ
15: ้ก็มันไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรนะก็ต้องไปลองไปฟังดูว่ารวมๆเป็นอัลเทอร์นาทีฟแล้วกันครับ
19: ส่วนเกาโชคศิลาจบครึ่งแรกนะครับมีแข่งขันกันอยู่1คู่อตาลันต้าพบกับโบโรญญาเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะ
15: ครับ
19: แล้วก็สำหรับคู่ดึกในค่ำคืนนี้จะมีในเวลา 1:45 เนี่ยทั้งหมด3คู่ด้วยกันกายารีพบกับโตริโน่นะครับซาซูโร่พบกับเลเช่แล้วก็อูดินิเซ่พบกับเคโมเนเซ
15: ่
19: ก็ความน่าสนใจมีบ้างไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะ
15: ระหว่างนั้นดูก็ขอฝากบาสไว้แล้วกันครับพรุ่งนี้เช้านัดสุดท้ายละชิชะตาหาคู่ไปเจอนิวยอร์กนิกในรอบรองนะครับนัดตัดสินชิชะตาใครจะอยู่ใครจะไปเกม7ครับดีทรอยต์พิสตันเปิดบ้านพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียนะครับ
19: โอ้ลากยาว7เกมเลยเหรอ
15: ใช่เสมอกันอยู่ที่3-3ครับนัดนี้นัดสุดท้ายวัดดวงกันไปเลยครับใครจะอยู่ใครจะไปครับดีทรอยต์ทีมอันดับ1ของสายตะวันตกนะครับเจออันดับ4คลีฟแลนด์ของเจมส์ฮาร์เดนครับเจมส์ฮาร์เดนจะมีปฏิหารได้ไหมหรือยังไงครับต้องไปติดตามครับเกมรอบในวันพรุ่งนี
19: ้รอบรองก็คือ4ทีมสุดท้ายอ่ะเนาะ
15: ใช่นิกเขาไปรอแล้วนะฮะส่วนอีกสายหนึ่งก็ OKC จะชิงกับสเปอร์ครับ
19: โอ้คู่นี้นี่น่าดูว่ะ OKC กับสเปอร
15: ์น่าดูมากนะเชกับเจ้าเอเลียนนะฮะ
19: ที่อยากดูอยากดูเจ้าเวนบันยาม่าแหละว่ามันซุปเปอร์สตาร์ว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ขนาดไหนว่าไอ้โย
15: งก็คนเดียวแหละมันสูงที่สุดในลีกแล้วอ่ะแล้วก็ดังได้3แต้มได้ยิงแม่นด้วยมันก็เอเลียนนะครับฉายาเขา
19: ม
15: าสแตนมา
19: ก็สี่นัดเบื้องต้นนี่ก็แข่งเช้าวันอังคารนะครับแล้วก็เช้าวันพฤหัสนะแล้วก็เว้นวันหนึ่งไปเช้าวันเสาร์แล้วก็จบที่เช้าวันจันทร์เบื้องต้นสี่นัดนะโอเคซีเจอกับสเปอร์เนี่ยนะครับ
15: ครับ
19: แล้วก็อยู่ที่ว่ามันจะยืดยาวไปเจ็ดนัดแบบพิสตอลกับคาเวเลียหรือเปล่า
15: อื
19: ส่วนเมื่อสักครู่ที่ค้างไว้นะครับสำหรับคู่ดึกเกาโชก็มีที่น่าสนใจ2คู่แหละครับก็จะเป็นเลสเช่เนี่ยแหละที่หนีตายนะกับอีกคู่หนึ่งก็เคโมเนเซ่นะครับของเจมวาร์ดี้นะที่หนีตายอยู่เหมือนกันคะแนนยังไม่ได้ขาดนะครับแล้วก็ต้องเล่นเป็นทีมเยือนทั้งคู่ด้วยนะสำหรับสองทีมนี้ครับคิดว่าใครได้เข้าชิงสำหรับ NBA
15: ก็จะเชียร์สเปอร์อยากให้ชิงกับนิวยอร์กนิกไปเลยนะฮะ
19: ก็จะเป็น
15: ว่านิกอะ
19: เวนมันจะมาดวลกับใครล่ะถ้าเป็นนิกอะ
15: ก็บุญสั้นฮะบุญสั้น
19: บุญสั้นหนุ่มสหรัฐอเมริกานั่นใช่ไหมบุญสั้น
15: ใช่มือยิงสามคะแนนนะฮะ
19: โอ้มือสามแต้มด้วยนะครับอ่ะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะสำหรับ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับพร้อมกับสกอร์ล่าสุดก็นิวคาสเซิลยังคงนำเวสต์แฮมอยู่2ประตูต่อ0ต้องมาดูว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นไหมกับเวสต์แฮมในค่ำคืนนี้เพื่อหนีตายนะครับ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะเรียบร้อย
15: บ๊ายบายอ่ะบ๊ายบ
19: ายแล้วแน่นอนนะแล้วก็เช่นกันครับเรา2คนก็ต้องขอบ๊ายบายท่านผู้ฟังนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์ 3:30 น. ถึงเที่ยงคืนfollow the game ทาง FM 97 Sports Station นะครับค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
18: follow the game
20: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
21: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้น เพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใด

ทำที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไร

ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีลห้าแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีลห้าเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวรการดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่สองโดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นอย่างใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีลห้านี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีลห้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีลห้าข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีลห้าเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร
และศีล5ประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศน์สู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้นมันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้ง5นี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลส3กองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมรับอรุณ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ธรรมะรับอรุณ

ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมสำหรับกันนะครับหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

0: การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเทินตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอจินาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกเพราะพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เฒ่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออธินาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทจะฆ่าจะด่าจะตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างวางซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไป คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาระหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคลองใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้ พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาจกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุทังปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวอาปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิในตติยฌานสมาธิที่มีเอกัคคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตถฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุพเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากรรมังสเตวิพัชติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตและคุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมา ก็สมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี
10: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย

0: 19ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
2: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเป็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแห่ที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกช่องทางนะครับวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ

0: QFM ติดตามผ่านทาง Facebook นราพงศ์ไวยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเริ่มต้นสัปดาห์เช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคมครับก็ต้องมาติดตามข่าวใหญ่จากเหตุการณ์ที่ทำเอาคนทั้งประเทศต้องตะลึงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์รถไฟพุ่งเข้าชนรถเมย์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8คนแล้วก็บาดเจ็บอีก30คนรถไฟที่มาจากฉะเชิงเทรานะครับเป็นรถขนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถเมย์นี่ก็206นะครับวิ่งระหว่างเมกะบางนากับมอเกษตรแต่ว่ามุ่งหน้าไปทางบางนานั่นนะครับท่านผู้ฟังครับเหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทุกท่านที่เป็นแฟนรายการเช้าข่าวชัดก็คงจะได้รับทราบข่าวสารแล้วแต่วันนี้มันมีประเด็นนี้ครับจับตรวจปัสสาวะผขร.ม้าเหล็กพบฉี่สีม่วงนี่พาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ Daily News ของไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่เหมือนกันครับแฉผขร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์รถปอก็จ่อโดนด้วยครับคือพนักงานขับรถไฟเขาเอาตัวไปตรวจร่างกายหาสารเสพติดผลออกมาปรากฏว่าพนักงานขับรถไฟคนนี้ชื่อสมยพรสวนกูลเนี่ยเจอสารเสพติดในร่างกายครับก็ต้องแจ้งข้อหาขับโดยมีสารเสพติดอีกข้อหาหนึ่งครับส่วนคนขับรถเมย์ก็โดนด้วยนะครับขับรถโดยประมาท2ข้อหาด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนคนตาย8คนนี้นะครับตอนนี้ทราบชื่อแล้ว2คนครับคือ1นายทีคาอุมาก่อนอายุ34ปีอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ57ปีชื่อเทียมนางสาวเทียมพวงยอดอีก6คนนี่ยังต้องรอพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่นะครับเพราะว่าถูกไฟไหม้เกรียมทั้งร่างนะครับผู้บาดเจ็บนี่มี30คนนะครับคราวนี้มานายทีคาอุมาก่อนอายุ34ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนี้นะครับเป็นคนที่จบปริญญาโทมาจากต่างประเทศนะครับจบมาจากประเทศออสเตรเลียมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจด้านโรงแรมมีหน้าที่เป็นวิทยากรด้วยนะครับพ่อนี่เป็นผู้พิพากษาแม่เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยครับท่านผู้ฟังครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง8คนด้วยนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินไปที่โรงแรมคาเมเรียนไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับนายกก็ไปสอบถามอาการของผู้บาดเจ็บของแต่ละคนทั้งที่อยู่ในห้อง ICU และห้องพักปกติมอบกระเช้าเยี่ยมให้กำลังใจแล้วนายกก็ให้นโยบายให้สัมภาษณ์ว่าทั้งขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตขั้นสูงสุดนะครับฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีครับ
1: ถ้าคิดเร็วๆตอนนี้ก่อน ถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบ 100% เลยไม่ให้เกิดแบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูนะมันจะมีจุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนานานะครับก่อนจะถึงมักกะสันก็ถ้ามันเกิดเหตุเช่นนี้แล้วมันก็คงเราก็ต้องผมก็ต้องให้แนวทางไปกับทางการรถไฟประเทศไทยว่าจะต้องมีการดำเนินการที่เราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั่นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่อง human error ใดๆมันก็ต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงนะครับ
2: ท่านคะตัวเลขเยียวยาของผู้บาดเจ็บแล้วก็ของผู้เสียชีวิต
1: ก็ให้แนวทางไปเพราะเพิ่งได้เมื่อคืนก็ไม่ได้คุยกันกับทางผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องเคลียร์กันเลยนะครับถือว่าต้องชดเชยทั้งสองหน่วยงานเพราะว่าความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขอสมกก็ใช้มาตรการที่มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ ต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยุทธยานพาหนะที่เป็นของรัฐนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ข้อคิดกับทั้งสองผู้อำนวยการท่านผู้ว่ารถไฟด้วยว่าเราไม่ได้ให้บริการฟรีนะเราเก็บค่าโดยสารเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบนะต้องเต็มที่ไปจนสุดที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำได้เรื่องของคดีผมขอให้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาอายัดตัวทั้งคผร.พนักงานขับรถทั้งสองประเภทไว้เขาดำเนินการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางการรถไฟทางขอสมก.แล้วก็ผมเชื่อว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับ
3: นายกคนเจ็บตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับจากที่ได้เข้าไปเยี่ยม
1: ไม่มีใครมีสภาพจิตใจดีสักคนเพราะว่าอันนี้มันถือว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบกับพันแล้วก็มีความรุนแรงก็มันมีทรอมากันทุกคนนะครับทางการแพทย์เขาก็มีศัพท์เขา PTSD นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเยียวยาทั้งในเรื่องของสภาพร่างกายการบาดเจ็บทางกายแล้วก็ทางใจด้วยก็ผมก็ได้ไปเยี่ยมหมดนะทั้งผู้โดยสารทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะที่อยู่ติดกับรถเมย์นะครับทั้งคนขับรถของทั้งสองคนโดยเฉพาะคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมย์สภาพจิตใจก็แย่มากนะครับเขารู้สึกสำนึกนะครับก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับณขณะนี้เราก็ต้องให้เขากำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีต่างๆมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะครับมันมีคลิปเป็นคลิปที่เขาถ่ายจากกล้องวงจรปิดมานะครับท่านผู้ฟังครับคือมีพนักงานแผงกั้นไม้รถไฟยกธงแดงเพื่อให้ขบวนรถไฟคันเกิดเหตุหยุดรถพนักงานแผงกั้นรถไฟเนี่ยยกค้างไว้ประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเอาธงลงนะฮะรถไฟก็วิ่งมาแล้วก็ไม่ยอมหยุดคือธงแดงเนี่ยมันต้องหยุดนะครับปรากฏว่าคนขับรถไฟก็ไม่ได้หยุดแล้วก็พนักงานที่ยกธงเนี่ยก็เอาธงลงนะ ก็ไม่รู้ว่าจะทำไงเพราะว่ารถไฟมันไม่หยุดผ่านไปตรงนั้นแล้วก็ไปเกิดเหตุในจุดเกิดเหตุอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้คนขับรถไฟนี่โดนอยู่แล้วผครอเนี่ยแต่ทีนี้พนักงานแผงกั้นไม้รถไฟเนี่ยก็อาจจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับนะเมื่อวานนี้ก็นำตัวไปสอบปากคำแล้วเหมือนกันพนักงานแผงกั้นรถไฟที่ยกธงแดงเนี่ยก็ชื่ออุเทนจอมคีรีนะครับไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเขาก็ไปพบกับทางตำรวจเองซึ่งทางตำรวจนัดให้ไปพบอีกทีหนึ่งในวันนี้นะครับอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเพราะว่าตีธงขึ้นไปแค่หนึ่งนาทีก็เอาลงนะฮะนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับรถไฟพุ่งชนกับรถเมย์นะฮะเมื่อวานนี้ครับเขามีการจัดงานรำลึก34ปีเหตุการณ์พฤษภาปี35นะครับที่สวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินก็มีคนหลากหลายวงการไปร่วมงานนี้นะครับตัวแทนจากพรรคประชาชนวิโรจน์ลักษณะอดิศรเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานนี้ด้วยวางมาลาในฐานะตัวแทนของผู้นำฝ่ายค้านในสภาและก็กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางช่วงบางตอนคุณวิโรจน์นี่ก็บอกว่าสมัยที่มันเกิดเหตุเนี่ยเขาอายุแค่15ปีแล้วก็ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์รัฐประหารเกิดขึ้นอีกแต่สุดท้ายก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาฟังเสียงของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับ
4: ในนามของผู้แทนฝ่ายค้านนะครับในสภาผู้แทนราษฎรผมต้องเท้าความอย่างนี้ครับว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินในปี2535เนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็อายุ15ปีในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับในการเจอกับรัฐประหารนะครับน่าจะครั้งแรกที่จำความได้นะครับก็ตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะคิดเสมอว่าทหารเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วอาวุธสงครามที่ถือนะครับซึ่งผมก็ไม่แตกต่างจากเด็กๆครับที่ไปร่วมงานวันเด็กก็เห็นอาวุธยุทโธปกรณ์เห็นการสาธิตต่างๆแล้วก็ได้ยินทหารบอกว่าอาวุธต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะถูกนำไปใช้ในการปกป้องประเทศถ้ามีความจำเป็นต้องใช้นะครับในการสังหารก็ต้องใช้กับอริราชศัตรูของเราหรือกลุ่มคนที่ไม่หวังดีกับประเทศของเราในวันนั้นก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ได้มีโซเชียลมีเดียอะไรเราก็ติดตามข่าวจากโทรทัศน์และก็ต้องยอมรับครับว่าก็ต้องติดตามจากผู้คนที่ได้ไปร่วมชุมนุมนะครับที่ราชดำเนินด้วยซึ่งในซอยบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีพี่ๆนะครับที่ทำงานนะครับแล้วก็ออกไปร่วมชุมนุมแล้วก็กลับมาแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังจริงเท็จเป็นประการใดเราไม่รู้หรอกครับตอนนั้นเราอายุ14 15แต่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายและดุเดือดจนผมในวัย15ปีเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามเขาว่าเอ้าแล้วตกลงเนี่ยภาพจำที่เราเป็นเด็กนักเรียนที่ถูกสอนตลอดเวลาว่าทหารมีไว้ปกป้องประเทศทหารมีเอาไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูทำไมถึงใช้อาวุธนะครับที่เป็นอาวุธสงครามนะกับประชาชนคนไทยด้วยกันมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากนะครับจนทำให้ในวันนั้นเนี่ยผมก็ตั้งสติทันทีว่าผมจะขออยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นปรปักษ์กับคณะรัฐประหารหรือคนที่ปล้นอำนาจหรือปล้นประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยเนี่ยไปตลอดชีวิตเพราะผมไม่เคยคิดเลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของผมแต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปครับมีรัฐธรรมนูญปี40อย่างที่อาจารย์ปริญญาท่านว่าไปผมเคยชื่นใจครับว่า มันจะไม่มีเหตุการณ์ที่ผมได้ประสบในวัย15ปีเกิดขึ้นอีกแล้วและไม่ใช่แค่ผมเองที่เชื่อหลายคนก็เชื่อผมจำได้ว่าผมเคยไปเข้าค่ายและอาจารย์ปริญญาเนี่ยนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงในค่ายอาจารย์ปริญญาก็เชื่อเหมือนกันที่พี่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เชื่อเหมือนกันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะมันเหตุการณ์ครั้งใหญ่มากๆแต่ตอนนั้นด้านหนูปี40ที่ยังไม่เกิดนะครับผมไปเข้าค่ายตอนม5ครับผมจำไม่ผิดผ่านจากพฤษภาคมมา2ปีก็บอกว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่เป็นของประชาชนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นอีกแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐประหารก็เกิดขึ้นอีกและมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวด้วยพอเกิดขึ้นอีกนะครับในปี249ความเชื่อที่บอกว่าจะไม่มีอีกแล้วมันพังทลายลงครับแล้วก็ความเชื่อใหม่ก็เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะรัฐประหารได้สรรสร้างขึ้นเนี่ยมีการล็อกไว้อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อป้องกันการแก้ไขยกเว้นว่าพวกของตนจะเป็นฝ่ายแก้เท่านั้นและสุดท้ายผมเมื่อกี้ผมก็เพิ่งปารภฮะว่าสุดท้ายพอตัวเองอยากจะแก้แต่มันล็อกแล้วแก้ไม่ได้จนมันเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมันก็หนีไม่พ้นการทำรัฐประหารอีกดังนั้นผมคิดว่าการที่จะให้หยุดวงจรอย่างนี้และให้ประเทศเดินหน้าให้ประชาชนเดินหน้าให้เกิดความผาสุกกับประชาชนที่แท้จริงมันคือการที่เราจะต้องทำให้รัฐนูลฉบับประชาชนเกิดขึ้นให้ได้ครับจะคิดตรงคิดต่างมันก็มากำหนดกติการ่วมกันพอใช้กติการ่วมกันจะเห็นตรงเห็นต่างก็ใช้กติกาที่กำหนดร่วมกันนี่แหละครับเป็นข้อยุติและบ้านเมืองก็จะเดินไปข้างหน้าได้พอใจบ้างไม่พอใจบ้างกติกาไม่ดีบ้างก็ใช้กลไกจากผู้แทนราษฎรผู้แทนของประชาชนในการแก้ไขบ้านเมืองมันก็เดินไปอย่างนี
0: ้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรพูดเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องศึกชิงผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็มาย้ำยืนยันอีกทีหนึ่งครับว่าลงเลือกตั้งอีกครั้งแน่นอนแล้วก็บอกว่าวันนี้นะครับ18พฤษภาคมเนี่ยจะลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปงานรับปริญญาของลูกชายที่ต่างประเทศแล้วจากนั้นก็จะกลับมาเพื่อเปิดตัวแล้วก็เปิดทีมงานในการลงเลือกตั้งชิงผู้ว่ากทม.อีกรอบหนึ่งฟังเสียงของผู้ว่าชัดชาติหน่อยครับ
5: ถ้าส่วนเรื่องการลาออกจากผู้ว่าก็ต้องบอกว่าสรุปว่าลาออกวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้นะ5 โมงเย็นว่าทำไมต้องลาออกก็เพราะว่ามันต้องเดินทางไปต่างประเทศน่ะแสนดีก็จะรับปริญญาก็สุดท้ายแล้วเขาอยากให้เราไปร่วมหน่อยเขาจะรับปริญญาก็ช่วงปลายที่พอดีเพราะมีการเดินทางต่างแล้วถ้าเกิดเราหมดเวลาจริงวันที่21นะถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องรักษาการซึ่งก็คงเป็นปัญหาแล้วก็ตัดสินใจคงลงสมัครผู้ว่าสมัยที่2นะครับก็จะได้ชัดเจนนะก็ทางนั้นเราก็ไม่ต้องรักษาการไม่ทำให้มันมีปัญหาที่มีถ้าเรารักษาการอาจจะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วงที่มีการหาเสียงอะไรนี้ครับก็เลยเรียนว่าสรุปหนึ่งก็คือลาออกวันจันทร์5 โมงเย็นในสองก็คงลงสมัครต่อในอิสระไม่ได้เกี่ยวข้างไหนนะคนที่ยาประโยชน์ผมไปกับข้างไหนก็ไม่ได้เกี่ยวเลยเขาอิสระเหมือนเดิมก็ทำงานได้กับทุกคนนะครับ
0: สรุปว่าตอนนี้คนบิ๊กเนมที่จะลงชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้1คุณชัดชาติสิทธิพันธ์2คุณอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งจะลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรในนามพรรคประชาชนแล้วก็จะมีคนที่เสนอตัวมาอาจจะไม่ค่อยบิ๊กเนมสักเท่าไหร่นะครับอีกประมาณ 2-3 คนคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้นะครับพิราบบานเย็นของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนในสถานการณ์ร้อนของ Daily News เขาก็วิเคราะห์เรื่องศึกเดือดเลือกผู้ว่ากทม.นี่แหละครับพิราบบานเย็นบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเมืองที่มีความดุเดือดไม่แพ้สนามการเมืองใหญ่วันนี้เมื่อชัดชาติดาวเด่นที่ทำคะแนนมาอย่างแข็งแกร่งถูกท้าทายโดยดาวดวงใหม่ที่มาพร้อมความหวังที่จะมีสิ่งดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ไ ดังนั้นจุดพลิกผันมีเยอะอะไรที่ว่าแน่ก็ไม่แน่เสมอไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้นำอย่างไรบ้านนี้เมืองนี้กรุงเทพมหานครแห่งนี้จะดีขึ้นได้คนกรุงก็ยิ่งมีส่วนไม่น้อยกว่ากันอย่างการจราจรเปลี่ยนผู้ว่ามากี่ยุคกี่สมัยก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้รถติดซ้ำซากแถมหนักขึ้นทุกวันวินัยการจราจรของคนใช้รถใช้ถนนย่ำแย่ฝ่าฝืนกฎล่าสุดเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่รถไฟชนรถเมย์มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากจึงหวังว่านี่จะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายสร้างโอกาสเปลี่ยนแปลงกรุงเทพให้ดีขึ้นพี่ราบบานเย็นคอลัมน์สถานการณ์ร้อนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับอ้าวรณรงค์เรื่องการแก้ปัญหาขยะให้เกิดความยั่งยืนขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน BKK Westpay หรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpay เหมือนกันนะครับหรือถ้าท่านไม่สะดวกทางโซเชียลเนี่ยก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตแต่ละที่หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยคัดแยกออกมาแล้วขยะรีไซเคิลนี้นะครับจะมีคนมารับซื้อนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านหรือในชุมชนในหมู่บ้านที่ท่านอยู่อาศัยก็จะมีรายได้จากการขายขยะครับและที่สำคัญก็คือไม่ต้องจ่ายค่าขยะในอัตรา60บาทต่อเดือนจ่ายเพียง20บาทต่อเดือนครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับได้2ต่อเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
6: ้ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6:33 น.ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อวันนี้วันจันทร์ครับก็จะมีนัดพูดคุยกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณณรพงษ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
9: มันมีเรื่องที่อยากจะชวนอาจารย์คุย
10: ครับ
9: เรื่องรถไฟชนกับรถยนต
10: ์อืมครับ
9: คือมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกบ้านเรานี่มันเกิดขึ้นมาบ่อย
10: ๆครับ
9: ในจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับทางรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยเราเห็นข่าวจนชินแล้วอาจารย
10: ์ครับ
9: ขึ้นอยู่กับว่าใ จะเกิดการสูญเสียมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะไอ้รถยนต์ที่ถูกรถไฟชนและมีคนเสียชีวิตคน2คนเนี่ยผมได้ยินมาจนชินแล้วอาจารย
10: ์
9: เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกลางกรุงแล้วก็ชนกับรถเมล์แล้วก็มีคนตายจำนวนมากหน่อยมันก็เลยเป็นข่าวคึกโครมนะฮะอาจารย์คิดว่ามันจะต้องป้องกันยังไงไหม
10: คือเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไม่อยากจะให้มองถึงว่าการเยียวยาการที่จะไปชดใช้แต่มองถึงว่าการป้องกันเนี่ยเพราะว่าจุดตัดเนี่ยเรามาไล่ดูสแกนทั่วประเทศนี้ 2,300 แห่งโดยประมาณ
9: ครับ
10: แล้วก็ในส่วนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ที่ใช้จุดตัดเนี่ย 80-90 แห่งนะคุณรัลพงศ
9: ์ครับ
10: พอไปดูลึกๆไปเนี่ยนะครับก็ยังมีจุดเสี่ยงเนี่ยประมาณ 18-19 จุดในกรุงเทพและปริมณฑลได้เห็นถึงว่าคำว่าจุดตัดเนี่ยนะครับซึ่งทางรถไฟเนี่ยกับรถเมล์หรือรถโดยสารที่เขาวิ่งไปเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยทำไมไอ้ก็เรียกว่าเครื่องกั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายที่เนี่ยจุดตัดเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีก็เรียกว่าไม่มีไม้กั้นด้วยซ้ำไปนะ
9: ครับ
10: ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ผมคิดว่าทางกระทรวงคมนาคมนะรถไฟต้องไปบูรณาการต้องหาจุดที่สำคัญเพื่อป้องกันนะ
9: ครับ
10: วันนี้เรามาเห็นถึงผู้เสียชีวิต8รายก็จริงนะและผู้บาดเจ็บแล้วก็ถ้าสแกนออกไปว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแน่ชัดหรือไม่เห็นข่าวเมื่อวานเนี่ยว่าจบปริญญาโทต่างประเทศพูดได้ถึง6ภาษาเพิ่งมานั่งรถครั้งแรกนะรถโดยสารเนี่ยซึ่งเสียชีวิตเนี่ยทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยเราแม้ว่าชาวบ้านก็จริงเนี่ยนะครับ1คนก็มีคุณค่าอย่างยิ่งวันนี้การพิสูจน์ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเยียวยาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งแต่การที่เราจะต้องบูรณาการเนี่ยด้านกฎหมายก็ดีนะครับด้านมาตรการบังคับใช้ก็ดีหรือจะเอา AI มาช่วยก็ดีซึ่งถ้าเราไปดูถึงแผนต่างประเทศเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราใช้หลักการที่ประเทศที่เจริญก็ได้นะคุณรัฐพงศ์ครับ
9: ครับ
10: คือประเทศที่เจริญอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ดียุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยนะครับเขาก็มองภาพว่าปัญหาเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับมหาศาลนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยความเสียใจเขาก็เลยมีมาตรการในเรื่องอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาออกกฎระเบียบก็มีกล้องนะกล้องวงจรปิดติดชัดเจนเลยตามสี่แยกต่างๆถ้าเกิดรถคันใดฝ่าฝืนเนี่ยว่าถ้าเกิดไฟแดงหรือสัญญาณว่าอ้ามก้ามถนนแล้วเนี่ยนะครับก็ออกมาตรการใช้แบบส่งใบเทียบปรับไปที่บ้านได้เลย
9: ครับ
10: ที่ผมมองแบบนี้เนี่ยผมอยากจะกราบเรียนคุณณพงษ์ท่านผู้ฟังผสมประสานนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสูญเสียแล้วแหละแต่เราจะป้องกันอย่างไรต
9: ่อ
10: แล้วก็ประการที่2เนี่ยอยากให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยอย่างไรต่อนี่เราคุยถึงขั้นที่ดูต่างประเทศที่เขาใช้บังคับใช้กฎหมายก่อนก็คือเรื่องการเปรียบเทียบปรับก็คือประชาชนผู้ใช้เขาเรียกว่าโดยสารข้ามสิ่งที่เจิงสัญลักษณ์รถไฟเนี่ยเขาก็มีสัญญาณว่าให้หยุดถูกต้องไหมอาจจะมีไม้ขั้นหรือไฟหรือสัญลักษณ์อย่างใดก็แล้วแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเคารพกฎกติกา
9: ครับ
10: ทีนี้ผมก็สแกนออกมาว่า1ประเทศที่เจริญเนี่ยเขาใช้อย่างไรนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ถ้าเกิดรถคันใดนะฝ่าฝืนป่าไฟแดงอ่ะหรือป่าสิ่งที่กีดกันรถไฟจะมาเนี่ยช่วงเวลาใดช่วงระยะแค่10วินาทีหรือ30วินาทีผมไม่แน่ใจว่าช่วงระยะแน่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ไอ้กล้องคือ AI เนี่ยจับให้ชัดเจนเลยนะครับ
9: ครับ
10: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็พอที่จะเห็นภาพได้นะครับว่าสิ่งที่จะมาทำเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของบังคับใช้เนี่ยหรือว่าในประเทศญี่ปุ่นและเยอรมนีเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการนโยบายระยะยาวนะคือยกเลิกจุดตัดทางลาดทั้งหมดนะในเขตเมืองที่หนาแน่นนะครับ โดยเปลี่ยนโครงสร้างทางรถไฟให้เป็นทางยกระดับ ไอ้นั้นคือใช้อประมาณมหาศาลน่ะเมืองไทยเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องขุดอุโมงค์กันทั้งแห่งนะครับ
9: ครับ
10: นะอันนั้นคือประเทศที่เจริญแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ทำลักษณะแก้ปัญหาโดยบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ในการยกระดับในการที่จะดูเชื่อมต่อนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเส้นทางเหล่านี้เนี่ยมันล่อแหลมไอเราก็จะโทษพี่น้องประชาชนรถไรเดอร์ทั้งหลายตามที่เราเห็นเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมานั้นก็การทำมาหากินหรือมอเตอร์ไซค์หรืออะไรเนี่ยส่วนหนึ่งแต่เวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเศร้าใจนะคุณรัฐพงศ์ครับ
9: ครับ
10: ประมาณนี้ครับ
9: มีสื่อบางสำนักเขาเอาภาพมาให้เห็นเลยนะอาจารย
10: ์ครับ
9: ว่าไอ้จุดตัดที่มันเกิดเหตุที่มักกะสันเนี่ยครั้งล่าสุดนี่ครับไอ้จุดนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรถไฟที่วิ่งวิ่งวิ่งมาเนี่ยถ้ามาเจอรถยนต์จะเป็นรถเมล์หรือรถส่วนบุคคลรถเก๋งรถยนต์อะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้ายังคายังค้างอยู่บนรางรถไฟเนี่ยรถเมล์จะต้องจอดรอเลยนะอาจารย
10: ์ใช่ครับ
9: นี่คือความจะว่าพี่เรียกว่าเป็นความเคยชินกันก็ว่าได
10: ้มันเป็นลักษณะหนึ่งคือต้องเข้าใจบริบทว่ากรุงเทพมหานครรถมันติดมาก
9: ครับ
10: และชีวิตมันรีบเร่งไปหมดเลยนะพอสัญญาณเตือนเนี่ยมันต้องคู่กันระหว่างคนที่จุดกั้นเนี่ยไม้กั้นตรงนั้นเนี่ยนะครับว่าคุณโบก1พนักงานรถไฟนะฮะว่าคุณจะใช้สัญลักษณ์ที่ตรงแดงนะอ้ามเข้าแบบเข้มงวดนี่ผมคิดว่าแต่ละจุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าความเข้มงวดเนี่ยพนักงานรถไฟขออนุญาตเอ่ยนามนะว่าแต่ละป้อมเนี่ย1คนเองนึกออกไหมแล้วเข้าควงเวลากันขนาดไหนต้องไปสแกนดูว่าถ้าเกิดคุณมี2คนได้ไหมนะในจุดอัตราเสี่ยงเนี่ยแล้วก็ออกมากั้นกันจริงจังเลยนะครับไม่ใช่ว่าพอไม้กั้นแล้วกั้นไม่ได้ก็ส่วนใหญ่คนเดียวนะอยู่ท่านเห็นไหม
9: ใช่ใช่
10: แล้วไม่รู้ว่าอยู่ในป้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู
9: ้ครับ
10: ทีนี้เราไปโทษว่าคนโดยสารเนี่ยโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาก็ใช้แบบพฤติกรรมแบบสะดวกสบายนะแบบกล้ามอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่อย่าไปว่ารถเมย์ผมคิดว่าคนขับรถเข็งเนี่ยประชาชนทั่วไปเวลารถติดเนี่ยอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันก็จองไอ้ทางรถไฟกันเยอะมากนะ
9: ใช่ใช่
10: แต่คุณนรพงศ์ไปดูยกตัวอย่างเช่นเลยลาดวิถีก็ดีลาดประสงค์ก็ดีหรือตรงไหนที่ล่อแหลมเนี่ยที่รถติดนะบางซื่อเอ่ยประมาณเนี้ย
9: ยมราช
10: ยังติดอยู่นะจริงๆแล้วอยากจะให้ไปดูอะไรรู้ไหมครับไอ้ที่ลบหมู่อะซึ่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะเวลาแม่ค้าขายของบนทางรถไฟเวลารถไฟมาก็ลบหมู่สมุทรสาครหรือเปล่
9: า
10: ถ้าจะไม่ผิดนะสมุทรสงครามซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มีทำมาก็ไม่ถูกต้องนะแต่เป็นวิถีชาวบ้านซึ่งอยู่กันมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างไรและอาจจะเป็นเสน่ห์แต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เสน่ห์นะโศกสนาฏกรรมเลยแหละแม่ค้านะครับก็ฝากดูจุดเหล่านี
9: ้
10: ทีนี้เรามาเอากันแบบว่าเราไม่บ่นนะรายการก็ไม่อยากให้บ่นแต่ว่าอยากให้มีทางแก้ไขช่วยเหลือรัฐบาลอันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องไปดูนะอาจจะใช้ copy develop ขึ้นมา copy ก็คือไปดูว่าประเทศที่เจริญก็ทำอย่างไรผมคิดว่าหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะทั้งสก.ก็ดีนะผู้ว่าก็ดีหรือรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ดีการไฟฟ้าก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาไปดูงานศึกษาประเทศใหญ่ๆเกี่ยวกับเรื่องจราจรนี้เยอะไปหมดเลยนะมีแบบทั้งหมดเนี่ยเรามาเคยบูรณาการพัฒนาเป็นรูปธรรมบ้างหรือไม่
9: อ
10: ันนี้ถ้าเราพูดกันให้ชัดข้อที่1ความรับผิดชอบที่ก็ตำรวจแจ้งความก็คือคนขับรถเมย์ซึ่งจริงๆแล้วคนขับรถเมย์เนี่ยผมคิดว่านั่นก็คือถูกในมิติของการรับผิดชอบมันเบื้องต้นก็ประมาณนั้นเลยก็คือต้องแจ้งความไว้ก่อนแต่1รถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยนะครับหมายถึงว่าผู้ว่าการรถไฟเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่นี่คือคำถามใหญ่รัฐมนตรีคมนาคมจะต้องแสดงความรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าอยู่ในของคมนาคมนะครับเราไปเห็นต่างประเทศนะถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นักการเมืองเนี่ยผู้นำในส่วนรัฐมนตรีเขาโค้งกำนับว่าเขารับผิดชอบเลยนะ
9: ครับ
10: ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าเราต้องไปศึกษาดูงานกันแล้วเนี่ยแม้แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าถามว่า เขาก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรแต่จริงๆก็อยู่ในพื้นที่การปกครองนะจราจรตำรวจทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันรีบมานั่งจับมือและสแกนดูว่าไอ้19จุดเสี่ยงจุดตัดเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรต่อและก็ทั้งหมด 2,300 จุดตัดทั่วประเทศเนี่ยจะทำมาตรการอย่างไรซึ่งจริงๆเนี่ยมาพูดไปเนี่ยมันพอไม่ได้มีพระราชบัญญัติให้เกิดบังคับใช้กฎหมายที่แท้จริงประชาชนเนี่ยก็ยังถ้าเกิดไม่ก็เรียกอะไรนะยังตกใจได้นิดหน่อยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อวานเนี่ยผมอยู่ที่เชียงใหม่คุณณรพงศ์ผมไปเห็นที่อำเภอสารพีเนี่ยนะรถตัดไปตัดวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันพอลักษณะคนก็เริ่มตกใจเริ่มมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดใกล้ทางรถไฟเนี่ยก็ชะลอเลี้ยวซ้ายมองขวานึกออกไหมแล้วไม่มีจุดอะไรรู้ไหมครับไม่มีทางป้อมของรถไฟที่มากั้นนะเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรประมาณนี้ผมว่าทุกจุดตัดเนี่ยไปดูซิจะต้องบูรณาการเสียอย่างอื่นเสียมากแต่เวลาสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคุณระพงศ์ครับ
9: คือในต่างจังหวัดเนี่ยจุดตัดทางรถไฟเนี่ยมันมีจำนวนมากมายเลยนะอาจารย์ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีที่กั้นรถไฟเวลารถไฟมาซึ่งอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มกันที่จะไปวางทำเป็นป้อมทำเป็นให้เจ้าหน้าที่อยู่เอาไม้กั้นไว้เตรียมเพราะนานๆทีรถไฟจะผ่านแต่เมื่อเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะมีรถผ่านน้อยแค่ไหนนะอาจารย
10: ์
9: มันก็เกิดเหตุได้ตลอดอย่างที่เราได้ติดตามข่าวเป็นระยะเป็นเมื่อเกิดเหตุแล้วเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างก็มีนี่นะอาจารย
10: ์ครับ
9: คือเหมือนกับว่าการรถไฟเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเอายุ่งกับที่ตรงนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของท้องถิ่นท้องที่เรื่องของชาวบ้านมันก็เลยอีหลักอีเหลือกันอย่างนี้มาตลอดอาจารย์ในต่างจังหวัดเนี่ย
10: คือต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จริงอยู่ความเสี่ยงก็สูงนะซึ่งจุดตัดเนี่ยคือไม่มีไม้กั้นอัตโนมัติไม่มีระบบไฟสัญญาณด้วยนะไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าด้วยตามที่คุณอมพงษ์พูดเนี่ยนะครับแต่ลักษณะทางกายภาพเนี่ยอุปสรรคต่อทัศนวิสัยซึ่งแก้ไขได้ยกตัวอย่างเช่นอะไรรู้ไหมครับพื้นที่ลาดชันเป็นเนินน่ะก็ต้องไปดูซิว่าเนินเนี้ยไอ้ฝ่ายกรมทางหลวงไปเคลียร์ได้ไหมนะครับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยไปปรับปรุงได้ไหมนะครับหรือว่าวัชพืชต้นไม้ที่บดบังนะครับในจุดตัดหรือว่าบทบังทัศนวิสัยที่เขาบอกว่าประมาณสัก1กิโลอ่ะ 1,000 เมตรอ่ะ
9: ด
10: ูซิว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็มาตรการเชิงลุกในกระทรวงคมนาคมเนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องมาดูทั้งหมดนะในเรื่องการสั่งปิดและรื้อถอนเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไปเร่งปิดทางหลักนะเพื่ออะไรรู้ไหมฮะที่เสี่ยงสูงนะโดยที่จะต้องมาปรับปรุงให้เป็นถาวรขึ้นนะครับ
9: คร
10: ับ นะซึ่งถ้าเรามองถึงว่าการบดบังทัศนวิสัยนี่สำคัญมากเลยนะบางครั้งเนี่ยเราจะปล่อยปะละเลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะวันนี้ผมว่าต้องรีบบูรณาการหลายหน่วยงานเลยนะครับท
9: ั
10: ้งท้องถิ่นนะครับทั้งรถไฟทั้งตำรวจทั้งกระทรวงนี่แหละมาช่วยกันดูแล้วก็บังคับใช้กฎหมายด้วยประชาชนก็น้อมรับนะผมว่าถ้ามีกฎหมายมาชัดเจนนะครับ
9: ครับ
10: ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ต้องไปสแกนออกดูนะครับว่าอุปมาณที่จะทำอุโมงค์รอบขนาดเล็กเนี่ยนะหรือว่าขนาดใหญ่หรือยกระดับเนี่ยผมว่าวันนี้ก็จะต้องวางแผนนะครับเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยมันยังไงอ่ะมันเสียไม่ได้อ่ะ
9: ครับ
10: นะครับ
9: ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเสียชีวิต 7-8 ศพในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็คือเมื่อรถไฟชนกลางลำของรถเมย์นี่นะครับมันก็ลากรถเมย์ไปแล้วทีนี้ไอ้ตัวข้างรถเมย์ที่เป็นข้างทางลงเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยที่ทางขึ้นลงนี่นะครับอาจารย
10: ์ครับ
9: ซึ่งรถเมย์บ้านเรามันก็มีทางขึ้นลงอยู่2จุดข้างหน้ากับตรงกลางทีนี้ไอ้ตัวคอนเทนเนอร์ที่รถไฟเขาบรรทุกมาเนี่ยมันก็ไปประชิดพอดีเลยก็ทำให้เปิดประตูขึ้นลงกันไม่ได้
10: ครับ
9: แล้วจังหวะไฟก็ไหม้เร็วนะครับทีนี้ก็มีคนคิดว่าเอ๊ะรถโดยสารบ้านเราเนี่ยนะอาจารย์ทั้งรถเมล์หรือรถทัวร์ทั่วไปนี่แหละควรจะมีประตูฉุกเฉินอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้มันมากกว่านี้ได้ไหม
10: แน่นอนนะเพราะว่าเราเห็นว่าผู้โดยสารตามคลิปวิดีโอก็บอกว่ารถไฟมาเนี่ยคนขับนี่ยังนิ่งเฉยอยู่หรือไม่ตามคลิปอ่ะนะตามหลักแล้วมันจะต้องให้คนรีบลงถ้าเป็นแบบนี้นี่ผมก็เห็นด้วยว่าในการขนส่งเนี่ยต้องไปดูแม้แต่อะไรรู้ไหมครับตอนนี้กำลังวิตกกังวลเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือรถตู้นะที่รถตู้โดยสารเนี่ยในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับซึ่งไปจ้างวานนะไปว่าจ้างและก็ขนเด็กนักเรียนน่ะซึ่งจริงๆถ้ารถประจำโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์หรือในเชิงของกฎหมายอีกประเภทหนึ่งนะครับในการจดทะเบียนแต่วันนี้โรงเรียนนะตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอ่ะนะครับเราไปเห็นเตอะว่าพอรถไม่พอก็ไปจ้างรถตู้นะตามวินต่างๆมารับส่งนะครับรวมถึงหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยที่มีเอาซอร์สอ่ะเอาซอร์สก็คือไม่ใช่หน่วยงานของตัวเองแต่ไปจ้างนะหน่วยงานอื่นมาประกอบยกอย่างรถตู้เนี่ยรถโดยสารเด็กนักเรียนเนี่ยในคันนึงเนี่ย20-30คนนะคุณณรพงษ์แล้วถ้าเกิดความเชี่ยวชาญเพราะว่าอย่าลืมว่าคนขับรถตู้เนี่ยหนึ่งนะไม่ได้มีความก็เรียกอะไรนะถ้าเป็นผู้รถโดยสารโดยตรงก็เชี่ยวชาญเฉพาะเส้นทางของเขาแต่พอออกนอกเส้นทางเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ในเรื่องของไอ้ไม่อยากนึกนะครับก็อยากจะให้กรมขนส่งเนี่ยตรวจเข้มเรื่องขององค์กรต่างๆที่มีรถตู้นะครับที่ท่านจะมารับบริการเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยไปตรวจไอ้เข้มงวดนะหรือว่าบริษัทหรือหน่วยงานราชการทั้งหลายอ่ะนะครับส่วนใหญ่รถเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะไปจ้างหน่วยงานอื่นมาบริการซึ่งสิ่งเหล่านี้ปิดประเภทกันเยอะมากครับผม
9: เยอะมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกเมืองอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้โหนักศึกษาใช้บริการรถตู้กันเยอะมากทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์ด้วยแหละอาจารย์
10: ไอ้รถตู้แบบนั้นเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเพราะว่าความชำนาญของเขาก็คือโดยสารนึกออกไหมคุณณรพงษ์ถ้ามาจากสายใดยกอย่างสายรามอินทราไปรังสิตก็วิ่งประจำก็รู้เส้นทางแต่ถ้ากรณีรถที่ไม่ใช่รถตู้ประจำทางแต่หน่วยงานราชการหน่วยงานโรงเรียนหน่วยงานบริษัทหรือองค์กรต่างๆไปรับเหมานึกออกไหมครับรับเหมาเฉพาะกิจนะแต่ไม่ใช่เฉพาะกิจแต่ทำกันไปเปลี่ยนรถตู้อยู่เรื่อยอ่ะเปลี่ยนเส้นทางอยู่เรื่อยอ่ะเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าจุดไหนอย่างไรแล้วก็แต่ละคนอยากจะควงอ่ะอยากจะทำเวลานึกออกไหมครับพอทำเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยกลางคืนพักผ่อนไม่เพียงพอนะต้องตื่นเช้าต้องไปขนเด็กนักเรียนต่อไปนี่ผมไม่อยากนึกนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรและเราต้องมาแก้ไขกันอย่างไรนะครับคุณณรพงษ์ครับ
9: ครับเอาไหนๆก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขนส่งสาธารณะแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย
10: ์ครับ
9: ผมเห็นความพยายามที่เขาจะจัดระเบียบไรเดอร์แล้วก็คือจะให้มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะเอาไรเดอร์เข้าระบบให้หมดจะได้ให้ดูแลจัดการกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเห็นว่าจะมีการออกกฎหมายด้วยเนี่ยไรเดอร์นี่ก็หมาผมจะเล่าให้อาจารย์ฟัง
10: ครับ
9: ผมเนี่ยอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ครับ
9: อยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยหอการค้านี่นะอาจารย
10: ์ครับ
9: ทีนี้ด้านหลังของสวทเนี่ยกับมหอการค้าเนี่ยข้างหลังเขาจะเป็นชุมชนมันก็จะมีถนนและเป็นถนนที่เขามีจุดตัดมีแยกเยอะแยะมากมายหลายจุด
10: ครับ
9: ทีนี้ไรเดอร์ส่งของส่งกับข้าวส่งอะไรต่างๆนี่โอ้โหวิ่งกันพลาดเลยอาจารย
10: ์
9: เราเดินๆไปหรือปั่นจักรยานหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันน่าหวาดเสียวมากเลยอาจารย
10: ์ครับ
9: สำหรับไรเดอร์นี่นะ
10: แน่นอนเพราะว่ารถมันเยอะมากแล้วเขาไม่สนใจก็ควงเวลาอย่างเดียวนะครับ
9: ครับ
10: ซึ่งพอควงเวลาเหล่านี้มันก็เกิดการทั้งหมดผมว่าไปควบคุมเรื่องใบขับขี่สาธารณะและก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
9: ครับ
10: ซึ่งตรงเนี้ยเพราะว่าผมคิดว่าไรเดอร์ทั้งหลายมีเยอะมากเขาก็ต้องใบขับขี่ซึ่งส่วนบุคคลแต่ถ้าคุณประกอบอาชีพเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจะต้องเป็นสาธารณะเกิดขึ้นเพราะความเชี่ยวชาญมันก็มีขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็อยากจะเป็นอะไรได้พิเศษอ่ะแล้วประกอบรถเป็นนิดหน่อยตัวเนี้ยเลยกลายเป็นว่ามันเร่งรีบกันไปหมดเลยส่งเราก็เลยเห็นแล้วเนี่ยมันเยอะแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะต้องคัดกรองให้ดีด้วยว่าเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของไรเดอร์นี่ผมว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดูเพราะว่าเป็นแสนรายนะ
9: ใช่
10: นะในเรื่องทุกอย่างเนี่ยในเรื่องการปลดล็อกประกันภัยต่างๆแล้วก็กฎหมายสาธารณะเนี่ยและกฎระเบียบต่างๆผมว่าไรเดอร์เนี่ยวันนี้เราเข้าใจได้ว่าเรียกใช้บริการกันเยอะมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเยอะเข้าเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นอาชีพอาชีพก็ต้องเข้าไปออกในแง่ของกฎหมายที่จะต้องบังคับกันในเรื่องทั้งใบขับขี่เรื่องจราจรและก็เรื่องของติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะคุณระพงศ์ครับ
9: คือทั้งไรเดอร์ทั้งคนขับรถที่เขาเรียกว่ารถแก๊ปนี่นะอาจารย
10: ์ครับ
9: เขาบอกว่าเกินครึ่งหนึ่งนะล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพเสริมนะอาจารย
10: ์ถูกต้องครับผู้คนเนี่ยอาชีพเสริมหมดเลยส
9: ่
10: วนใหญ่ไปตามดูเถอะนะใครที่สั่งของนะผมเองก็สั่งของตามออนไลน์บ้างหรือใครบ้างสั่งเนี่ยบางครั้งเรามาดูว่ามันเป็นล่ำเป็นสันนะ
9: ใช่
10: เขาก็มีรายได้วันก็ตกไป 1,000 ถึง 2,000 บาทนะครับแล้วแต่ขยันอย่างไรแล้วก็ทุกจุดท้ายเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะต้องไปดูในการเปรียบเทียบกับต่างๆนะครับรถป่าไฟแดงก็ดีไม่หยุดไอ้คนข้ามก็ดีนะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่สวมหมวกนิรภัยหรือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเยอะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดขึ้นก็เรียกอะไรนะถ้าเกิดโศกนาฏกรรมหรือรถชนกันแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเสียคุณนะผมครับ
9: ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณนะผมครับ
9: สวัสดีครับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ครับประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับมีผลสำรวจของสวนดุสิตโพครับสวนดุสิตโพนี่เขาไปสำรวจเรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลอนุทินกลุ่มตัวอย่าง 1,143 คนสำรวจระหว่างวันที่12ถึง15พฤษภาคมครับผลสำรวจพบว่าคนอยากเห็นอยากให้รัฐบาลอนุทินเร่งดำเนินการเรื่องลดค่าครองชีพค่าพลังงานราคาสินค้า 77.97% นะครับอันดับ2รองลงมาอยากให้แก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน 63.78% แล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในอีก3เดือนข้างหน้าคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมอาจจะแย่ลงครับ 46.89% 32.81% คิดว่าจะเหมือนเดิมครับส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดณวันนี้นะครับก็เรื่องภาระหนี้สาธารณะจากการกู้เงิน 400,000 ล้าน 44.44% ครับความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาล 33.16 บอกไม่ค่อยคาดหวังมีร้อยละ 33.06 ค่อนข้างจะคาดหวังครับอันนี้ผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
6: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ098446645

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐเตือนให้อิหร่านเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพราะเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเต็มที่พร้อมถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลรักษาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางและเยียวยาในทุกมิติทั้งสิทธิประกันภัยกองทุนช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆพร้อมมอบหมายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีกรวมถึงเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ความรับผิดชอบเกิดขึ้นทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งรถไฟทั้งขสมค.การประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาณเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์เรอร์ใดๆมันก็ต้องจะต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
4: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของขสมก.เองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟที่คุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่า